0: ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2คู่ที่น่าสนใจอินเตอร์ตูคูชนะซาราเยโว2-1และอัสตานาที่เหลือ10คนแพ้ดินาโมซิตี้1-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการปาวาลากูน่าโครเอเชียโอเพ่น2026ที่ประเทศโครเอเชียประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กโมแคนนัทนิชชาวสโลวาเกียมือ101ของโลกแพ้อเลฮันโดดาวิโดวิชโปกิน่าคู่แข่งชาวสเปนนิชมือ20ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ 1-2 เซต 3-6 6-1 และ6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
1: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางด้านของคุณชัยรัตน์นะครับพระราม9ด้านขาเข้านะครับคุณชัยรัตน์นี่รายงานมาบอกว่าบริเวณช่วงก่อนถึงตัดกับเลียบถนนรามอินทราก่อนถึงแยก92นะครับมีรถเก๋งชนกัน2คันนะครับขวางช่องทางซ้ายเห็นยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็เป็นด้านขาเข้าจากแยกกรงปูนมุ่งหน้าแยกเลียบทางด่วนนะครับพระราม9ก่อนถึงแยกตัดกับเลียบทางด่วนหรือว่าแยก92ชนกัน2คันนะครับเป็นรถเก๋งขวางช่องทางด้านซ้ายฝนตกไปปล่อยด้วยนะครับตรงนั้นแจ้งมาเมื่อช่วง 7:00 นนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทาง LINE @JS100 นะฮะมีรับแจ้งเข้ามาว่าการจราจรพิเศษฝั่งขาเข้านะครับวงแหวนตะวันตกตรงข้ามกับโลตัสบางใหญ่มีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันนะครับตรงนั้นนี่มีคนเจ็บด้วยนะครับแล้วเท่าที่เข้าไปดูการเคลื่อนตัวเนี่ยคือเป็นฝั่งขาเข้านะฮะรถติดแล้วนะครับตรงเนี้ยมีปริมาณรถเริ่มสะสมแล้วนะครับตามหลังมาเนี่ยจากทางด้านของบางใหญ่นะครับเริ่มชะลอตัวนะครับในช่องทางหลักด้วยนะส่วนจุดนี้มีคนเจ็บหรือเปล่านะครับเห็นบอกว่าก็มีคนเจ็บด้วยนะรถหลายคันแต่ยังไม่ทราบเลยเขาชนิดอะไรบ้างนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับคู่ขนานเนี่ยเท่าที่เห็นยังวิ่งได้นะครับเป็นช่วงตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางคูเวียงจุดเกิดเหตุตรงข้ามกับโลตัสบางใหญ่นะครับอีกจุดหนึ่งคุณสุวิทย์รายงานเข้ามานะครับบอกว่าฝั่งขาเข้าสุขสวัสดิ์มีอุบัติเหตุกลางสะพานข้ามคลองดาวคะนองรถตู้สีขาวชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ว่าการจราจรชะลอตัวแล้วนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ฝนเมื่อสักครู่เนี่ยต้นชั่วโมงออกไปดูข้างนอกนี่ไม่ตกแล้วนะทางคลองเตยนะครับแต่ว่าที่อื่นยังมีตกลงเม็ดมาบ้างหรือเปล่ารายงานเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวขอไปที่สายใจทางคุณอัคคเลศนะครับที่ขอทางพาคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลตากสินนะคุณอัคคเลศครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับถึงโรงพยาบาลแล้วเหรอครับ
2: ถึงโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วครับผม
0: โอ้เราให้ฟังหน่อยว่ามีเห็นมีการอำนวยความสะดวกให้กับทางคุณอัคคเลศด้วยมีเจ้าหน้าที่มาด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคือระบายรถเร่งระบายรถตั้งแต่สนลาดบุรณะเลยครับแล้วก็มาสนบุคโลสนสำเร็จครับ
0: โอ้ครับเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ไหมครับที่มาช่วยกันเนี่ย
2: ครับผมต้องขอขอบคุณมากเลยครับคือผมใจคอไม่ค่อยดีตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับพอกังวลเรื่องการจราจรอยู่แล้วนะครับแต่พอได้ออกมาจริงได้ติดต่อกับทางจสล.แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผมดีมากเลยครับ
0: คร
2: ับรับใจมากเลยครับ
0: ครับคือเจ้าหน้าที่
2: ก็มีเจ้าหน้าที่โทรถามตลอดทางครับว่าตอนนี้ถึงไหนอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้ครับโอ้
2: เยี่ยมมากครับอำนวยความสะดวกได้ดีมากครับผมอยากจะขอขอบคุณพี่ตำรวจทุกสน.เลยครับ
0: ครับ
2: ที่อำนวยความสะดวกครับ
0: ครับแ
2: หมก็ปลิดการจะพูดไม่ค่อยออกครับ
0: ทำให้เราถึงโรงพยาบาลเร็วกว่านะฮะเร็วกว่านะ
2: แล้
0: วก็สะดวกกว่า
2: ใช่ครับ
0: เนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะครับก็ขอให้การของคุณป้านะครับอาการดีขึ้นนะนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: เอาใจช่วยครับขอบคุณมากมากครับคุณอัคคเลศครับที่เพิ่มเติมกัน
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางจสร้อยเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางกองบังคับการตำรวจจราจรที่รับเรื่องประสานขอบคุณเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสน.ด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้รถคุณอัคคเลศนะครับและคุณได้พาคุณป้านะถึงโรงพยาบาลนะครับอย่างรวดเร็วนะครับและขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ใช้เส้นทางที่เห็นรถของคุณอัคคเลศที่เราขอทางไปก่อนหน้านี้ครับหลายๆท่านพอเห็นเปิดสัญญาณไฟเปิดไฟหน้าก็รีบเปิดทางเลยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ฟังจอสร้อยกันด้วยขอบคุณในน้ำใจของทุกๆคนเลยนะครับที่ช่วยกันเนี่ยแบบนี้ลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถประสานเข้ามาได้นะบางคนอาจจะต้องรีบเร่งพาคนป่วยไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ประสานเข้ามากด SOS ก็ได้นะครับที่แอปพลิเคชัน JS100 มีติดตั้งเอาไว้อุ่นใจกว่านะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีดาวน์โหลดไว้ได้เลยแอป JS100 ทาง App Store หรือทาง Play Store นะครับหรือว่า Google Play Store นั่นแหละนะครับก็ดาวน์โหลดได้พิมพ์ตัว J ตัว S เลข1เลข02ตัว JS 100ดาวน์โหลดได้ฟรีแอปสีเขียวของเรานะครับมีทางคุณธนวัฒน์แจ้งเรื่องของสัญญาณไฟนะครับบางขุนเทียนชายทะเลปากซอยเทียนทะเล7สัญญาณไฟคนข้ามถนนดับทุกด้านนะครับทำให้คนข้ามต้องวัดใจกับรถที่วิ่งผ่านไปเนี่ยนะฮะค่อนข้างอันตรายทีเดียวกดแล้วมันไม่ติดนะครับสัญญาณไฟมันดับนะฮะเพราะฉะนั้นจะข้ามถนนก็ลำบากนะครับเทียนทะเลซอย7ก็ให้ชะลอกันหน่อยนะครับเวลาที่เราเห็นคนเขาจะข้ามหรืออะไรแบบเนี้ยนะโดยเฉพาะทางม้าลายนี่นะฮะต้องชะลอนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีคนข้ามคือถ้าเราวิ่งเส้นทางในเมืองเนี่ยลดความเร็วกันหน่อยผมยกตัวอย่างแถวอโศกมนตรีเนี่ยนะครับก็จะมีหลายจุดนะที่เป็นจุดที่เขาให้ข้ามถนนเนี่ยแล้วก็มีทางม้าลายนะครับแต่ก็จะมีสัญญาณไฟกำกับทุกจุดนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางที่ไม่ควรจะใช้ความเร็วเพราะว่ามีจุดข้ามถนนเนี่ยหลายที่นะครับเราต้องชะลอความเร็วนะสำหรับการขับรถเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าชนคนมาทีเนี่ยกลายเป็นเรื่องเลยนะนะครับซึ่งก็จะมีความผิดเป็นข่าวด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับอ่ะย้ำกันนะครับสัญญาณไฟที่เทียนทะเลซอย7นะครับสัญญาณไฟคนข้ามดับทุกด้านขอบคุณทางคุณธนวัฒน์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันมาด้วยนะครับในช่วงนี้การจราจรในแต่ละจุดโอ้รถเยอะเร็วมากๆนะครับสุขุมวิทด้านฝั่งขาเข้าพื้นที่จากสำโรงไปบางนาเนี่ยจะมีติดตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับทางด้านของ Imperial สำโรงไปทางแบริ่งนะครับแบริ่งต่อเนื่องลาซานนะฮะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวกันได้นะครับตามจังหวะรอบไฟแยกบางนาไปอุดมสุขรถเริ่มเยอะนะครับเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้ามีชะลอเข้าแยกบางนาชะลอช่วงหน้า5หน้าศูนย์ประชุมไบเทคนะครับวนลงสุขุมวิทก็เริ่มมีท้ายสะสมนะครับเข้ามาทาง62รถเริ่มติดนะครับตั้งแต่ซอยวชิรธรรมสาธิตมาทางด้านของอ่อนนุชข้ามคลองพระขนงรถมากเคลื่อนตัวช้าครับผ่านมาทางด้านของทองหล่อนะครับเข้าพร้อมพงรถมากนะครับช่วงแยกสุขุมวิท26ซอยอารีเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทในซอยอโศกฝั่งมุ่งหน้าจากอโศกสุขุมไปอโศกเพชรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับกับการจากทางอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทยังคล่องตัวนะครับเพชรบุรีขาเข้าครับเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงรถมากเคลื่อนตัวช้าท้ายมีสะสมนะครับบนสะพานลอยข้ามแยกคลองตันพัฒนาการเข้ายังดีนะครับพัฒนาการจากแยกสีพัดนะครับต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของคลองตันเนี่ยโอ้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงครับจากแยกรามเข้าคลองตันมีท้ายสะสมก่อนข้ามทางรถไฟเริ่มชะลอตัวเหมือนกันนะฮะส่วนทางด้านของพระราม9ในฝั่งขาเข้าจากศรีนครินทร์นะครับมอเตอร์เวย์เข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงพระราม9รถเริ่มมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะฮะจะมาเริ่มช้าก็คือช่วงข้ามแยกรามยกระดับข้ามแยกรามนะครับลงมาทางด้านของเพชรพระรามเนี่ยรถเริ่มเยอะนะครับต่อเนื่องผังเมืองนะครับขึ้นยกระดับพระราม9ยังใช้การได้ดีนะครับแยกบทแม่พระในฝั่งขาเข้าประชาสงเคราะห์รถมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าดินแดงเข้าอนุสาวรีย์เริ่มมีท้ายสะสมนะครับที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงท้ายเริ่มยาวขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณไก่บางบอนนะครับคุณไก่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพาน
0: ครับผมอยู่ทางวังหลังเป็นยังไงบ้างครับคุณไก่ตรงนั้น
3: วังหลังวันนี้ดีนะวันนี้ดีเข้าสิริราชดีนะมุ่งหน้าไปทางพันนกไปทางโพสามต้น
0: ครับ
3: แต่นี้แต่ผมติดไฟแดงอยู่ไฟแดงก็จะนานหน่อยแต่ก็ถือว่าเข้าสิริราชดีผมมาประมาณสัก20-30 นาทีผมมาจากบางนาไงบางนาลงวิ่งมาไม่ติดนะครับบางนามาวนตรงพระราม9แล้วก็มาออกยมราชลงยมราชยมราชลงมาก็ไม่ติดนะครับ
0: ขึ้นทางด่วนมา
3: แล้วก็ผ่านขาวไม่ติด
0: ครับ
3: แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นพระราม8ก็ไม่ติดนะคร
0: ับ
3: สบายวันนี้ไหวประมาณ40 นาทีถึงที่มีญาติแหละ
0: ขึ้นทางด่วน
3: ใช่บอกโอ้วันนี้มาไหว
0: ขึ้นทางด่วนตอนกี่โมงอ่ะคุณไก
3: ่น่าจะประมาณ6:50
0: โ
3: อ้ครับ50 นี่ประมาณนี
0: ้ครับ
3: ไหว
0: อือหือ
3: ไหวมาก
0: มีฝนมีฝนบ้างไหมไม่มีเลยนะ
3: ไม่มีครับคึม
0: ๆครับ
3: คึมๆแต่ช่วงเมื่อเช้าที่มีปลดปล่อย
0: ลงเม็ดมาเนาะ
3: แต่ตอนนี้ไม่มีใช่ตอนนี้ไม่มีมืดๆที่ไหนคึม
0: ๆ
3: แต่ถ้าว่าติดอยู่ตรงแยกท่าน้ำเนี่ยผมแนะนำนะถ้าลูกค้ามาที่นี่ยากนะครับถ้าเกิดไม่ส่งผู้ป่วยนอกนะมันจะมีใครจะมาวนเข้าตรงท่าน้ำ
0: ครับ
3: ถ้ามาจากปิ่นเก้าหรือมาทางพระราม8อ่ะมันจะมีเขาจะเปิดให้ทางเข้าทางใหม่ครับก่อนถึงผู้ป่วยนอกอ่ะเข้าตรงนั้นจะไวกว่าถ้าไม่ส่งคนป่วยผู้ป่วยนอกกันนะ
0: ครับ
3: เข้าตรงนั้นจะไว
0: ถ้าคนมา
3: ตรงท่าน้ำนี่จะนาน
0: ครับ
3: จะนานครับ
0: ก็เป็นคำแนะนำให้กับผู้ใช้เส้นทางนะครับที่จะตามหลังมา
3: ใช่
0: นะ
3: ดีกว่าเพราะเขาเปิดในตรงบกน.2หรือเปล่าบกน.2เก่าตรงข้างว
0: ั
3: ดเขาจะเปิดพอลงสะพานมาปุ๊บก็ทิศซ้ายเลยเดี๋ยวเขาก็จะมีทางเข้าอี
0: กอ๋อก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะตรงนั้นใช่ไหมฮะ
3: สะดวกครับทะลุไปตึกผู้ป่วยในเลยอ่ะ
0: ครับ
3: สบายเลยแล้วก็ไปวนเอาเราจะไปตึกไหนก็วนเอาจะง่ายกว่าแต่ถ้ามาท่าน้ำมันจะติดไฟแดงนาน
0: โอ
3: ้แล้วพอเลี้ยวไปปุ๊บก็จะเจอรถถังแถว
0: ครับ
3: แถวรอเลี้ยวเข้าครับ
0: อ่าฮะ
3: ป่วยในนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยในต้องไปส่ง
0: ได้
3: ตอนนี้มาวางหลังก็โอเค
0: ครับ
3: ตรงวัดระฆังรถไม่ติดเลยออกไฟแดงแล้ว
0: ครับ
3: ก็วิ่งเรื่อยๆสบายแต่วันนี้รถไม่ติดนะ
0: อาจจะเดี๋ยวสายๆกว่านี้อาจจะเริ่มเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันนะ
3: เดี๋ยวสายไม่แน่ไม่ร
0: ู้
3: เลยแต่ช้าปกติจะติดนะที่มีลาดอ่ะ
0: ใช่ไหมโอ้
3: ใช่ครับผมเพราะผมวิ่งมาบ่อยส่งลูกค้าบ่อย
0: เพราะฉะนั้นใครจะมา
3: เนี่ยดีมากเลย
0: ใครจะมาไม่อยากติดก็รีบมาได้เลยตอนนี้นะ
3: ใช่ครับแต่อย่ารถในรถส่วนตัวมานะไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: ที
0: ่
3: จอด
0: ลำบากหน่อยเนาะ
3: ลำบากต้องมาจอดในวัดระฆังครับวัดระฆังก็เต็ม
0: เ
3: ราจอดว
0: ัน
3: ละคร
0: ั้งครับผมได้ไหมขอบคุณมากเลยครับคุณไก่ที่ช่วยกันเพิ่มเติมให
3: ้คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีทาง X นะครับคุณวทิตนะฮะเพิ่มเติมภาพมาให้นะครับบอกว่าแถวๆนิคมอมตะซิตี้ชลบุรีเช้านี้ครับเป็นภาพที่แบบท้องฟ้าครึ้มนะครับรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามที่เห็นเนี่ยปริมาณรถมากนะเพิ่มเติมภาพมาให้ว่าท้องฟ้ามืดๆนะครับอากาศมันอึมครึมทางชลบุรีนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะในช่วงต่อไปว่าฝนจะตกหรือเปล่าณเวลานี้กรุงเทพนะครับผ่าน7:00 นฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ครับฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิ27 องศาความชื้นสัมพัทธ์ลดมา 1% เหลือ 86% ทางพระประแดงทางสุประการนี่มีฝนนะทางบางพลีเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทางชลบุรีเนี่ยก็มีฝนทางพนัสนิคมนะครับทางเนี้ยมีฝนตกเป็นกลุ่มหนึ่งแต่ว่าตกไม่หนักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ทางฝั่งของราชบุรีก็มีฝนเหมือนกันนะเนี่ยทิศทางก็เคลื่อนมาทางที่ตะวันออกเหมือนกันเดินทางกันเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟัง ขอบคุณหลายๆท่านเลยครับสวัสดีทางพี่จินปอเปียทาง YouTube ด้วยนะครับคุณปอเปีย51เนี่ยนะก็แวะมาทักทายทีมงานจสร้อยทุกคนบอกว่าดีใจด้วยกับคุณยายคุณกระปุกแดงนะบอกว่าดีใจด้วยกับคุณป้าของคุณอัครเรศนะครับที่เดินทางถึงโรงพยาบาลแล้วทักทายคุณอีขาวอีดำด้วยนะครับนะทาง YouTube ของเรานะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับนะพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมกันเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการจราจรเป็นอย่างไรแต่ถ้าจะสอบถามเหตุหรือว่าแจ้งเหตุผู้ฟังกดไปที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับการประสานงานให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะได้ประสานกันได้แม่นยำมากขึ้นนะทาง YouTube ก็อาจจะเอาไว้ทักทายกันพูดคุยกันนะครับสภาพอากาศได้อะไรแบบนี้เนาะทักทายผู้ดำเนินรายการได้นะครับการจราจรสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกช่วงที่จะผ่านทางแถวๆหน้าโรงเรียนเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะโรงเรียนสตรีตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ทางปากน้ำสุขุมวิทนะช่วงบุญสิริเข้ามาทางด้านของ BTS ปากน้ำเนี่ยมาทางพื้นที่ของสพเมืองสมุทรปราการเนี่ยรถเยอะนะฮะส่วนจุดที่ติดเลยเนี่ยก็คือแถวๆวัดโสธรนิมิตตรงนั้นเนี่ยจะมีเหมือนมีการทำงานแล้วก็เป็นประจำด้วยนะฮะผ่านเมืองโบราณเนี่ยท้ายยาวมากนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับประมาณ4กิโลเมตรนะฮะรถนี่ชะลอตัวเคลื่อนตัวช้ามากๆเข้าฝั่งขาเข้าฝั่งกลับกันเนี่ยคล่องตัวดีนะเคลื่อนตัวได้นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังสลับไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับทางคุณอนัชชาชิมตระกูลครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คร
5: ับ วันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายสวีข่ายรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับนะคะเป็นการเดินทางเยือนจีนที่มีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3เมืองหลักก็คือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะวันนี้นะคะช่วงเช้านายรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติจากนั้นจะพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานนะคะเสร็จแล้วก็จะไปเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีซีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ช่วงค่ำนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและก็สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันกับนายกเทศมนตรีของนครเซี่ยงไฮ้นะคะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนะคะที่นครเฉิงตูเป็นการรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองภาคเอกชนของไทยที่ไปลงทุนในจีนแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการเปิดสัมมนาไทยไชน่าเสฉวนนะคะก็เป็นการลงทุนแล้วก็การเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่นครเฉิงตูแล้วก็พบหารือกับบริษัทเอกชนจีนเป็นการขยายโอกาสการลงทุนในไทยและเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนนะคะแล้วก็ช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะคะนายกรัฐมนตรีจะไปปักกิ่งพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็นวัตกรรมสุดท้ายคือวันจันทร์นะคะนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนและก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศนะคะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบากรุ๊ป และสำนักงาน CP Center เพื่อศึกษาการดำเนินงานของภาคธุรกิจชั้นนำตลอดจนส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนนะคะ
0: ครับ
5: ส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะนายสุพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาในรอบ122วันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย14ฉบับในสมัยประชุมแรกค่ะสูงสุดในรอบ10ปีมีคณะรัฐมนตรีมาตอบกระทู้มากที่สุดนะคะโดยกระทู้สดด้วยวาจา36กระทู้เนี่ยมีรัฐมนตรีมาตอบ33กระทู้การพิจารณายติรวม66ยติผ่านกลไกคณะกรรมการสามัญและวิสามัญการตั้งกระทู้ถามรวม943กระทู้รวมถึงการนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่การประชุมผ่านการหารือด้วยวาจา 2,113 เรื่องและผ่านระบบรายละอักษรอีก266เรื่องนะนอกจากนี้ตลอดระยะเวลา122วันไม่เกิดเหตุองค์ประชุมล่มแม้แต่ครั้งเดียวแสดงถึงความร่วมมือของสมาชิกนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในสมัยการประชุมถัดไปจะผลักดันร่างกฎหมายสำคัญโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะยันว่าการทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดหลักความเป็นกลางและความเป็นธรรมโดยใช้กระบวนการนิติบัญญัติเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหานะคะส่วนที่สบน.นะคะนางจินดารัตน์วิริยะทวีคุณผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยความคืบหน้าแผนของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของ200ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานขณะนี้กระบวนการอยู่ระหว่างการรอความพร้อมของหลักเกณฑ์ย่อยในแต่ละแผนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการกำหนดให้ต้องลงนามผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนและก็ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม2570นะคะการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจะไม่จำเป็นต้องปล่อยเต็มวงเงิน200ล้านบาทในคราวเดียวแต่จะพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและความพร้อมของแต่ละโครงการเป็นหลักโดยจะนำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะคะนอกจากนี้กรอบกฎหมายตามพระราชกำหนดยังออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสามารถพิจารณาปรับเกลี่ยวงเงินระหว่างแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและแผนการเยียวยาได้ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะหากว่าเกิดกรณีเหตุการณ์อย่างเช่นการสู้รบในต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันในเรื่องของความโปร่งใสนะคะประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลยอดการกู้เงินและการเบิกจ่ายผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานหนี้สาธารณะและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้นะคะ
0: ครับ
5: ส่วนสถานการณ์ที่อิหร่านนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐก็รายงานเรื่องการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เป็นคืนที่6ติดต่อกันเพื่อลดถอนศักยภาพทางทหารของอิหร่านโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและฐานปล่อยโดรนแล้วก็เป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซสื่อของรัฐบาลอิหร่านเองนะคะก็บอกว่าขีปนาวุธของสหรัฐเนี่ยโจมตีใกล้เกาะเกชมในอ่าวเปอร์เซียใกล้ช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงในเมืองบันดาอับบาสและบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นอกจากนี้ยังมีการเปิดใช้งานระบบต่อต้านอากาศยานในกรุงเทฮารานด้วยนะคะนางคารูรีลิวิตโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงโทษอิหร่านที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับสหรัฐแต่ในเวลาเดียวกันประธานาธิบดีก็พร้อมที่จะเจรจาและตอนนี้ก็ยังมีการเจรจากันอยู่นะคะเมื่อวานนี้อิหร่านยังรายงานการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนคูเวตและก็บาเรนซึ่งทางการคูเวตเนี่ยบอกว่าสามารถสกัดกั้นโดรนได้32ลำนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านบอกว่าอิหร่านจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆก็ตามที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศและความมั่นคงแห่งชาติซึ่งขึ้นอยู่กับการรักษาข้อกำหนดของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนะคะส่วนที่แคนาดาตอนนี้มีไฟป่ารุนแรงมากกว่า850จุดในรัฐออนแทริโอส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะคะส่งผลให้มีฝุ่นควันหนาทึบปกคลุมและคุณภาพอากาศแย่ลงในเมืองทันเดอร์เบย์และโทรอนโตซึ่งส่งผลกระทบไปถึง17รัฐในสหรัฐที่ต้องออกประกาศแจ้งเตือนภัยคุณภาพอากาศสำนักงานบริการสภาพอากาศ แห่งชาติของสหรัฐบอกว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของมิชิแกนแล้วก็มินนิโซตาอยู่ในระดับอันตรายแนะนำประชาชนอยู่แต่ในบ้านแล้วก็มีการประกาศเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของมิดเวสต์เกรทเลคไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะคะทางการรัฐนิวยอร์กขยายแผนรับมือภาวะฉุกเฉินจากคลื่นความร้อนและมาตรการฉุกเฉินด้านคุณภาพอากาศโดยมีการจัดตั้งศูนย์ให้ความเย็นหลายร้อยแห่งและก็แจกจ่ายหน้ากากอนามัยทั่วเมืองเลยนะคะสำนักงานสภานิติบัญญัติพรรครีพับลิกันในมิชิแกนแล้วก็โอไฮโอมีการเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาด้วยนะคะบอกว่าเรียกร้องให้มีการจัดการไฟป่าในประเทศให้ดีขึ้นแล้วก็นี่เป็นการแสดงความไม่พอใจเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วแต่ว่ามาร์คคาร์นีก็บอกกลับมาว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยมีหน้าที่ร่วมกันในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะเพราะว่านอกจากไฟป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของคลื่นความร้อนด้วยนะคะ
0: ครับ
5: สัญญาณน้ำมันดิบเวสเทสันเทอร์มิเนเตอร์ไลท์สปีดคูลวอสมอฟเดือนสิงหาคมนะคะลดลง65เซนต์ปิดที่ 78.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบนเทลเหนือลอนดอนงวดสมอฟเดือนกันยายนลดลง72เซนต์ปิดที่ 84.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากว่าปัจจัยสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่บานปลายแล้วก็ไปฉุดราคาทองคำ US Gold Future งวดสมอฟเดือนสิงหาคมลดลง 59.70 ดอลลาร์หรือ 1.5% ปิดที่ 3,992.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์นะคะส่วนหุ้นสหรัฐผสมผสานนะคะเพราะว่าดาวโจนส์เนี่ยเพิ่มขึ้น 105.67 จุดปิดที่ 52,552.97 จุด S&P ลดลง 38.63 จุดปิดที่ 7,533.77 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลง 387.28 จุดปิดที่ 25,881.95 จุดนะคะ
0: ครับ
5: วันนี้คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยเช้าวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Specialจากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: มีข้อมูลแจ้งมานะครับจากทางคุณแดงนะครับบอกว่าซอยอัจฉริยะพัฒนานะครับอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับช่วงคลองประปามหาสวัสดิ์นะครับมุ่งหน้ากาญจนาภิเษกตรงนี้รถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับรถเยอะนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่าท่านใดเผื่อจะเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีเหตุอะไรไหมข้างหน้าซอยอัจฉริยะพัฒนานะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณธวัชรายงานมานะครับบอกว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าช่วงเมกะบางนานะครับเมกะบางนามุ่งหน้าสะพานกลับรถกม8นะครับช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้านะครับช่องทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมมาคือหน้าแม่กับบางนารถหนาแน่นมากครับบอกว่าเลยไปแล้วใช้การได้ฝนตกเหมือนกันตกไปปล่อยนะครับขอบคุณทางพิธวัฒน์ด้วยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ต้องติดตามนะสำหรับเพิ่มเติมเรื่องของกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีแท็กซี่ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วได้รับบาดเจ็บนะฮะเมื่อช่วงตีห้าเศษถนนพระราม3ซอย8ใครที่พบเห็นเหตุการณ์ในช่องทาง BRT สามารถแจ้งได้นะครับเป็นรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับคือจริงๆเนี่ยช่องทาง BRT เขาห้ามวิ่งนะแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงไม่ใช่เร่งด่วนเนี่ยอย่างตีห้าเนี่ยรถไม่ติดอยู่แล้วคุณไปเดินรถในช่องทาง BRT เขาสงวนไว้ให้กับรถโดยสารประจำทางเป็นรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษเท่านั้นนะฮะคือห้ามขับขี่ในช่องทางดังกล่าวรวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยห้ามขับขี่หรือว่าล้ำเข้ามาในช่องทางดังกล่าวเด็ดขาดยกเว้นนะครับในบางจุดหรือถนนบางสายที่อาจจะมีสัญลักษณ์ป้ายช่องทางเดินรถมวลชนเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดและมีเลข3เนี่ยอันเนี้ยก็จะอนุญาตให้รถยนต์ที่มีผู้โดยสารตั้งแต่3คนขึ้นไป3คนนี่คือรวมคนขับนะฮะเข้าไปใช้ช่องทางได้แต่เฉพาะช่วงเร่งด่วนนะครับเช่น 7:00 นถึง 9:00 นและ 17:00 นถึง 19:00 นแต่ทั้งนี้นะครับกฎระเบียบก็ขึ้นอยู่กับป้ายจราจรบังคับในแต่ละพื้นที่ด้วยเอาเป็นว่าง่ายที่สุดอย่าเข้าไปใช้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีโทษปรับนะครับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับนะอาจจะถูกบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่นะครับซึ่งยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุในช่องทาง BRT เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าความผิดก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเมื่อเช้าก็เกิดเหตุในช่อง BRT ด้วยพระราม3ซอย8เป็นฝั่งขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ขึ้นสะพานกรุงเทพเห็นเพิ่มเติมมาเนี่ยบอกว่ารถแท็กซี่คันนี้ชนแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางแยกสะพานกรุงเทพเผื่อว่าท่านใดเมื่อเช้าเนี้ยผ่านจุดดังกล่าวแล้วพบเห็นเหตุการณ์คุณผู้ฟังช่วยกันนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาการสาหัสเหมือนกันคือทราบเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับมีเพื่อนสมาชิกช่วยกันเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนกับเขาจะลงไปเก็บอะไรบางอย่างที่ตกหล่นบนถนนคือกีดขวางทางวิ่งของ BRT แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เนี่ยก็ลงไปเก็บเพื่อจะให้พ้นการกีดขวางทีเนี้ยรถที่ขับตามหลังมาเป็นรถแท็กซี่เนี่ยชนเข้าไปแล้วหลบหนีทันทีเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะสำหรับรถแล้วก็คนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงเดี๋ยวอาจจะต้องได้เพิ่มเติมกันยังย้ำคุณผู้ฟังใครที่อาจจะมีภาพหน้ารถมีกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้ในช่วงจังหวะนั้นนะครับหรือว่าเห็นทะเบียนรถพอจะเพิ่มเติมเส้นทางการหลบหนียินดีเลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137แจ้งเข้ามาได้เลยครับที่จอสร้อยขอบคุณคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังอ้าวใครที่อยากจะออมเงินนะครับคุณผู้ฟังครับจะเริ่มออมเงินง่ายนะครับเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์ครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจครับฝากได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง31 สิงหาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้กับทางจสร้อยนะครับอัปเดตข้อมูลการเดินทางกันได้นะครับในเช้าวันนี้ทักทายคุณกู๊ดมิวด้วยนะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับนะคุณธีรนนท์สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับคุณพัฒน์ที่ดอนเมืองคลึ้มๆเมฆมากนะครับดอนเมืองนี่ไม่ตกนะใช่ไหมเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่มานะครับณเวลานี้เนี่ยเท่าที่เข้าไปดูในหน้าจอเรดาร์นะครับก็จะมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่เหมือนกันตกแบบเป็นละอองละอองนะครับนิดหน่อยท้องฟ้าเมฆก็ยังครึ้มเมฆมาเป็นแบบขมุกขมัวนะเนี่ยเช้าวันนี้แต่ว่าสภาพการจราจรนี่เพิ่มเติมได้เหมือนกันคุณไก่บางบอนครับแจ้งมาบอกว่าอิสรภาพช่วงระหว่างแยกพระนกต่อเนื่องมาทางลาดย่านะครับการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันก็รถมากยังเคลื่อนตัวได้นะฮะเช้าวันนี้บางเส้นทางนี้ก็ดีนะครับก็ค่อนข้างสบายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบในเองเนี่ยรถเติมเยอะแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังทางด้านของเพชรบุรีจากพิษณุโลกข้ามโยมราชเนี่ยเริ่มมีท้ายสะสมนะครับลงมาทางเพชรบุรีด้านฝั่งขาออกแยกเพชรพระรามต่อเนื่องแยกราชเทวีรถติดแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางประตูน้ำทั้งสองด้านยังเคลื่อนตัวได้นะครับแยกประตูน้ำไปราชเทวีไปยมราชเข้าพิษณุโลกเนี่ยยังไม่มีปัญหานะส่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิออกมาจากพญาไทเนี่ยรางน้ำติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวช้าศรีอยุธยาลงจากจตุรทิศรถติดมีสะสมอยู่เหนือบึงมักกะสันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณธวัชนะครับสวัสดีครับพี่ธวัช
2: สวัสดีครับน้องฮัน
0: เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกฝนตกไปปล่อยด้วยนะตรงนั้นเทพรัตน
2: ์ใช่
0: ๆครับ
2: มันตกทุกวันเลยตรงนี้ไอ้ติดทุกวันไม
0: ่ครับ
2: ไม่ตกก็ติด
0: มันเป็นทางร่วมกันเหรอเนาะของรถที่ลงทางด่วนมาด้วยรถที่มาจากเทพรัตน์ด้วยลงจากกลับรถมาฝั่งขาเข้าด้วยนะตรงนั้น
2: ครับตกทุกวันเลยตรงนี้ไอ้ติดทุกวันไม
0: ่ครับ
2: ไม่ตกก็ติด
0: มันเป็นทางร่วมกันเหรอของรถที่ลงทางด่วนมาด้วยรถที่มาจากเทพรัตน์ด้วยลงจากกลับรถ

0: อีก2เลนเนี่ยประมาณนั้นนะครับ
1: โอ้นี่จะชะลอตรงสาย9ด้วยนะช่วงที่จะวนขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ันนี้
0: ตอนนี้ตอนที่เมื่อกี้พี่ขึ้นมานะมันยังไม่ค่อยยาวนะป่านนี้มันน่าจะยาวละ
1: ครับ
0: เพราะมันขึ้นไม่ได้ไงพอมันขึ้นไม่ได้ปุ๊บมันก็จะดันกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วตอนนี้ทางสาย9เนี่ยเขาทำทางพิเศษให้คู่ขนานนะคู่ขนานทางด่วนนะมาเข้าได้ตรงนั้นนะมันจะมีทางเขาเจาะทางใหม่
1: หมายถึงว่าที่มาจากก่อนนู้นแต่ละฮะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: เรียบด่วนนะแต่ไม่ใช่ฝั่งขาเข้านะเป็นฝั่งขาออกนะ
1: ขาออก
0: เขาจะทำก็ทำทางพิเศษไว้เจาะให้พวกที่หมู่บ้านเรียบด่วน
1: อ
0: ่ะให้มาเข้า
1: เข้าเรียบทางด่วน
0: ใช่ให้มาเข้าตรงนี้ได้ว่าจะขึ้นไปชลบุรีจะขึ้นไปบางนาจะขึ้นไปไหนตรงเนี้ยมันเลยทำให้รถมันสะสมขึ้นมาเยอะ
1: ครับ
0: ทุกวันนะพี่เจอทุกวัน
1: หมู่บ้านเขาเยอะด้วยไงแล้วก็เวลาแบบทยอยออกมากันในช่วงเช้าที่ติดมากนะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่นั่นเลยเขาต้องไปขึ้นนู่นเลยนะถ้าเขาไม่เข้าตรงนี้เขาต้องไปนู่นเลยอ่ะเขาเรียกอะไรตรงไหนบางที่ไปบางทีนะทางนู้นนะเขาจะกินแก้วนะต้องขึ้นกินแก้วนู่นเลยนะ
1: ตรงไอ้ห้างมาร์เก็ตวิลเลจตรงนั้นอ่ะ
0: ใช่ใช่ต้องไปกลับรถนู่นเลยนะ
1: ครับ
0: ทางเขากลับรถตรงนี้ไม่ได้อ่ะ
1: อ๋อ
0: กรมทางเขาก็ดีนะเราก็เลยทำให้เห็นว่ามันเท่าความเดือดร้อนของคนไปได้เยอะอยู
1: ่ครับ
0: แต่เมื่อกี้ตอนผ่านสายก้าวมาเนี่ยช่องทางรอดนี่แน่นทุกทางเลยนะเหมือนน้ำมันท่วมเลยป่ะไม่รู้นะลงลำบากอ่ะเพราะว่าสายก้าวเนี่ยมันจะมีช่วงทางรอดก็ทำทางรอดไปเยอะสำหรับรถเล็กสะพานนะใต้สะพานนะ
1: อ๋อมันจะต่ำนะใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่มันต่ำแล้วก็เมื่อวานฝนตกเยอะ
1: อา
0: จจะยังระบายไม่หมด
1: คือทางลอดคู่ขนานทั้งสองด้านที่จะลง
0: ใต
1: ้ใต้วงแหวนตะวันออกนะ
0: ใช่ใช่ที่มันจะไปลอดไปฝั่งโน้นมาฝั่งนี้มาฝั่งโน้นนั่นนะ
1: ท่วมประจำ
0: รถแน่นประจำเพราะว่าตรงเนี้ยสาเหตุนี้ก็ต้องทำทางลอดเพราะว่ามันจะต้องข้ามไปฝั่งเกโบ
1: ครับ
0: เจโม
1: โพลิสตรงนั้นครับ
0: เจโมโพลิสน่ะน
1: ั่
0: นแหละคนที่อยู่แถวนี้ก็ต้องข้ามไปทำงานกันที่เจโม
1: ครับ
0: มันก็สะดวกดีนะครับตรงนี้พอเข้าเจโมปุ๊บเราสามารถไปออกสิงห์แก้วไปสุวรรณภูมิได้นะ
1: คือมันเลี่ยงได้
0: น
1: ะไม่ต้อง
0: ได้มันมีทางลัด
1: วัสลุด
0: ไปออกตรงโรงพยาบาลนี่เลยเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรจุฬารัตน์เก้าเลยนะ
1: อ๋อทาง
0: ข้างโรงพยาบาลเลยนะเออนั่นแ
1: หละ
0: มันก็เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งที่คนแถวนี้เขาใช้กันเนี่ย
1: ครับครับก็เฉลี่ยรถไปได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้พี่เลยตรงนั้นมาแล้วพอเลยจุดตรงนั้นมามันก็โล่งนะ
1: ครับ
0: น้ำก็ไม่มีท่วมไม่มีอะไรนะ
1: ครับผม
0: เพียงแต่กายภาพของถนนรถมันเยอะแค่นั้นแหละ
1: ต้องรอสายๆหน่อยอ่ะก็จะดีขึ้นช่วงเร่งด่วนก็จะเป็น
0: หน่อยดี
1: บางวัน
0: นี่เกินมาสายมันก็ไปนิวอย่างนั้นนะตรงเนี้ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าตรงเนี้ยบางทีมันก็จะประกอบกับโรงเรียนด้วยตรงเนี้ยมันจะมีร้านนิดตรงบางแก้วไง
1: ใช่
0: รถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออก
1: คร
0: ับ จอดกันสองเลนสามเลน
1: ตอนนี้ถึงไหนแล้วคร
0: ับ
1: พี่ธวัชถึงไหนแล้ว
0: ตอนนี้ถึงที่ทำงานแล้ว
1: อ๋อโอเคได
0: ้ข้ามสะพานมาละ
1: ได้เลยช่วยเพิ่มเติมให้เป็นข้อมูลกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่นวัฒน์
2: ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสียออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสียออโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียออโต้ใกล้บ้านCities turn so get low. All right,
3: okay. Yeah, through the city queen. Yeah, all right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: คืบหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นจับตาการประชุมกสทพิจารณาเพิกถอนข้าราชการกลุ่มแรกที่บรรจุแล้วกว่า 3,000 คนหลังพบหลักฐานการทุจริตสอบติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
6: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้และต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในวันนี้เวลา 14:00 น.โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนการประจุแต่งตั้งข้าราชการในกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนที่ตรวจพบหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 หลังมีการปรับเกณฑ์เชิงรุกช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มตั้งแต่ 6:00 น.วันนี้โดยสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป๋าตังส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรัฐบาลได้เปิดช่องทางสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2,569นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดใหญ่ไปตรวจติดตามการฝึกการบริหารสถานการณ์ในระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569จากกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือ CMEX 26ส่วนวันนี้เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก1บาทหลังจากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวรส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายรวม25รายพื้นที่จังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวรร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหวังเจ้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่34และสถานีตำรวจภูธรหวังเจ้าซุ่มตรวจในพื้นที่ป่าบ้านผาพึ่งตำบลเชียงทองอำเภอหวังเจ้าจังหวัดตากตรวจพบรถต้องสงสัยจำนวน2คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบซึ่งพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน23คนเป็นชาย14คนและหญิง9คนทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายพร้อมจับกลุ่มผู้นำพาอีก2รายโดยผู้นำพาให้การรับสารภาพว่าได้รับบุคคลสัญชาติเมียนมาจากบริเวณหลังหมู่บ้านผาพึ่งเพื่อลำเลียงไปส่งในพื้นที่ก่อนถึงจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้รับค่าจ้างคนละ500ถึง 1,000 บาทต่อรายทั้งนี้แรงงานทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนก่อนจะมีการเปลี่ยนถ่ายรถหลายครั้งและถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
8: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใช่ไหมท่านละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงผ่านพ้น8:00 นแต่ว่าการจราจรวันนี้ภาพรวมนะฮะก็ถือว่ารถก็เรียกได้ว่าเต็มเร็วเหมือนกันแต่ว่าบางเส้นทางก็ตอนนี้เริ่มที่จะขยับเพิ่มเติมเข้ามาหลายท่านเริ่มออกเดินทางกันแล้วด้วยนะครับแต่บางเส้นทางก็คลี่คลายลงนะครับเพราะว่าพ้น8:00 นเด็กๆก็เข้าโรงเรียนนะฮะน่าจะเกือบครบแล้วนะถ้าหลังจากนี้ถ้ายังไม่เข้าก็แสดงว่าไปสายนะครับบางเส้นทางก็คลี่คลายดีขึ้นนะครับอย่างถนนกรุงทนเข้าขออภัยสิรินธรเข้าบางพลัดเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มสั้นลงนะครับด้านบนของสะพานสังฮีเริ่มเฉลี่ยรถได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหานะเพราะตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับส่วนขาเข้าราชวิถีนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม5นะแยกพิชัยมาทางแยกการเรือนเนี่ยนะครับผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนี่ก็ยังไม่มีปัญหานครราชสีมาเช้าวันนี้ยังดีนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านบนของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละสะพานเนี่ยนะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็เริ่มดีขึ้นนะครับณตอนนี้นะแล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม8ก็ทยอยตามกันได้ตลอดสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ายังมีสะสมนะครับต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกตากสินนะครับยังมีปริมาณรถมากนะฮะส่วนช่วงต่างระดับศูนย์เรียบนะครับพุทธกาฬราชพฤกษ์เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับการเคลื่อนตัวถือว่าดีเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณวิชยภักดีโชตนะครับติดตามภาพรวมการเดินทางบนทางพิเศษกันก่อนศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณวิชยครับ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณพาร์ทสวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะครับ
2: ครับบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับช่วงเช้าวันนี้ครับคุณวิชยะ
3: ครับช่วงนี้ก็เริ่มมีพระรามาอยู่หลายเส้นทางด้วยกันนะครับก็เริ่มจากทางพิเศษเฉลิมพระนครนะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นดินแดงไปนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางลงประจิตฝั่งเหนือฝั่งใต้แล้วออกไปทางด้านของพระราม4วันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าเรือนะครับออกไปทางบางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณหลังด่านบางนาเข้ามานะครับเดินสุด62เข้ามาขึ้นอ่านรงแล้วก็เข้าท่าเรือวันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณถนนพระราม4เลยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางของดินแดงนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนพระราม4ออกไปก็เริ่มหนาแน่นนะครับเนื่องจากซ้ายที่จะเข้าไปทางด้านของราบอนไก่หรือว่าออกไปทางข้างของข้างด่านตรงตัดลุมพินีนะครับก็จะมีเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ห้างสินค้าด้วยนะครับก็เลยทำให้2เลนซ้ายเนี่ยก็ทำให้ชะลอนะครับแต่ก็ท่านที่ใช้เส้นทางเข้าออกไปก็วิ่งเลนขวามาจะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางของถลงพชรีนะครับลงตินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของดาวคอนองเข้ามานะครับตั้งแต่ช่วงหน้าด่านดาวคอนองวันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับไม่พบท้ายผ่านไปแล้วก็มากันได้ดีนะครับจะมาชะลอกันในครั้งช่วงของประเด็นเชิงขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานแล้วนะครับเข้ามาที่ท่าเรือแล้วก็ลงมาทางด้านของถนนพระราม4นะครับตั้งแต่ช่วงของประเด็นเหนือเส้นทางพระราม3มานะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของประเด็นถนนพระราม4วันนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับในส่วนของทางพิเศษศิรานะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเกียรติภูมิทางประเสริฐแล้วออกไปทางด้านของคู่ขนานรัชดานะครับช่วงนี้หนาแน่นนะครับออกไปได้ช้าอยู่นะครับในส่วนของผ่านด่านประเสริฐมาแล้วเนี่ยจะมารถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่วนบางซื่อเข้ามานะครับทางขึ้นย่านผลแล้วก็มุ่งหน้าบ่าทางด้านของตลงคาวปาผ่านพ้นช่วงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับผ่านพ้นช่วงของเพียไทยนะครับมุ่งหน้าไปที่ทางระบางโคร่นะครับในช่วงของบริเวณเหนือโรงวิบารามานะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงทันเด็กนะครับในช่วงของลงหัวลำโพงลงสีลมลงกันได้ดีนะครับสีนักลินมาที่ถนนพระราม9ตรงโรงวิบาลปิยเวทในช่วงถลงก็ลงกันได้ดีนะครับแล้วก็เหนือทางขึ้นด่านรามคำแหงเข้ามานี่มีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางโศก4หน้าด่านมีรถมากนะครับผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของมักกะสันไปทางลงอนุสรีชัยสมรภูมิในช่วงนี้ลงกันได้ดีนะครับในส่วนของทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับในช่วงของบริเวณ หน้าด่านจริโชติวันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับไม่พบท้ายครับผ่านไปแล้วก็จะมีรถมากกันในครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนโยธินพัฒนาเข้ามานะครับเลยทางลงลาดพร้าวมามีเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่นะครับท่านใช้เส้นทางเขาก็ไปใช้บริการได้เลยเพื่อเบี่ยงเบาภาระการจราจรนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปทางด้านของชลบุรีวันนี้ทางไปกลับอย่างไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะครับทางพิเศษประชิมรัตยานะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงของบริเวณดังขึ้นด่วนบางปอพรุเข้ามานะครับเหนือทางขึ้นบางกรวยเข้ามานี่ก็จะมีรถมานะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางร่วมตรงบางซื่อนะครับรถมาอย่างเดียวนะครับคุณพัฒน
2: ์
3: ครับในส่วนของทางพิเศษกัญจนานะครับในช่วงนี้ทั้งไปและกลับยังไปกันได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในช่วงของบริเวณก่อนถึงสะพานกัญจนาด้านขาเข้าเนี่ยมีรถเทเลอร์จอดอยู่เลนซ้ายนะครับท่านที่ใช้เส้นทางนี้ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับก็เจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้นะครับก็จะมีรถชะลออยู่นะครับวิ่งเลนขวาได้อยู่นะครับผมในส่วนของทางพิเศษอุดรธานีภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับพบรถจอดเสียนะครับรถอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นหรือว่าเสียเลี้ยงเดินมอเตอร์ทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSก็ความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมครับคุณพัชครับรบกวนนิดนึงพอดีที่รับการในส่วนของนี่รถจอดเสียขึ้นสะพานกาญจนาสักครู่ตอนนี้ไปได้แล้วนะครับไปได้แล้วแล้วก็เปิดการจอดได้ทุกช่องทางแล้วนะครับผมครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับคุณวิชยะครับขอบคุณครับ
3: ผมยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปไปที่สายจะทางคุณสิริพงษ์ก่อนนะมีอุบัติเหตุนะครับทางราชพฤกษ์แล้วเดี๋ยวมีคนหัวโตก้าวๆด้วยนะครับจะรอรายงานการจราจรคุณสิริพงษ์สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณพัน
2: ครับคุณพัดครับมีอุบัติเหตุตรงราชพฤกษ์ช่วงไหนครับคุณสิริพงษ์
4: ช่วงเลยแยกสวนเรียบก็เลยแยกที่จะลงรัชดาท่าพระครับ
2: ครับเป็นเหตุยังไงครับเนี่ย
4: เป็นเหตุมอเตอร์ไซค์สองคันครับชนกันอยู่เลนขวาสุดนะครับ
2: โอ้ครับขวาสุดเลย
4: ครับเห็นล้มอยู่สองคันแล้วมีรถเก๋งอยู่ข้างหน้าคันไม่ทราบว่ารถมีรถเก๋งจะร่วมด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีคนเจ็บไหมครับคุณสิริพงษ
4: ์คนเจ็บสี่คนครับ
2: โอ้สี่คนเลยชนหนักไหมครับเนี่ย
4: ก็เห็นแต่ผู้รับบาดเจ็บเห็นนั่งอยู่บนฟุตบาททั้ง4คนนะฮะ
2: มี
4: ผู้ชาย1คนแล้วผู้หญิง3คนเลยครับ
2: โอ้มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
4: ยังครับตอนผม
2: ยัง
4: ไม่มีครับ
2: เลยแยกรัชดาทับทะมาเล็กน้อยใช่ไหมตรงนี
4: ้แต่ฮะลงพื้นราบแล้วครับ
2: ฝั่งขาเข้านะครับเนาะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับรถติดไหมครับ
4: ก่อนถึงรถจะติดครับพอเลยมาจะโล่งเลยฮะ
2: ครับครับได้เลยฮะเดี๋ยวเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้นะ
4: แจ้งเจ้าที่หน่อยเพราะว่ารับบาดเจ็บเห็นหน้าเลือดเต็มหน้าแล้วผู้หญิงคนน
2: ี้
4: คร
2: ับโอ้ครับครับได้พี่วิ่งผ่านได้กี่ช่องทางนะคุณสิริพงษ
4: ์ได้สองช่องทางซ้ายกับกลางครับ
2: ซ้ายกับกลางโอเค
4: มีเห็นมีคนมาคอยโบกรถให้น่าจะคนขับรถเก่งนะ
2: โอ้ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณสิริพงษ
4: ์
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับราชพฤกษ์นะฮะราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะฮะช่วงระหว่างแยกรัชดาท่าพระมุ่งหน้าแยกตักสินนะครับเลยแยกรัชดาท่าพระมาเล็กน้อยชนกันขวางขวานะครับจักรยานยนต์2คันมีคนเจ็บด้วยนะครับถึง4รายคุณหัวโต99นะครับสัญญาณน่าจะหลุดไหมโอ้หลุดไปแล้วนะฮะจะรายงานถนนทหารบกนะครับพี่หัวโตเป็นยังไงบ้างเคลื่อนตัวได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวต่อสายมาอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณทั้งคุณสิริพงษ์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่กับกรณีของอุบัติเหตุราชพฤกษ์ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณหัวโต99กลับมาอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัชครับ
2: ครับ
5: อันก็ไม่เป็นปัญหานะเราคงประสบดีก็หมดแล้วลดหมดแล้วนะครับ
2: โอ้ครับ
5: ออกไป375เลยโล่งๆนะครับไม่เป็นปัญหาใช้การได้ดี
2: ครับ
5: สังเกตวันนี้หน้าธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยคนเริ่มเยอะขึ้น
2: ใช่
5: เพราะอะไร
2: เรื่องของบัตรสวัสดิการใช่ไหม
5: ตรวจสิ
2: ใช่ตรวจสิ
5: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: ครับ
5: อะไรติดไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรนั่นน่ะ
2: ใช่ครับ
5: ใบผ่านก็มาเขาเรียกอะไรนะ
2: ใช่
5: เพราะที่ดูน่าจะเป็นอย่างนั้น
2: อืมใช่ฮะ
5: เพราะเห็นคนเริ่มเยอะแล้ว
2: เยอะใช่
5: ที่อะไรไม่ผ่านกันนะก็ถ้าที่ดูสักพู่ก็เห็นคนเริ่มทยอยมาก็คือเช็คสิทธิ์แล้วไม่ผ่านก็มาเขาเรียกอะไรมาแจ้งข้อมูลว่าทำไมถึงไม่ผ่าน
2: ครับ
5: นะครับก็เท่าที่ดูสภาพอากาศก็ขึ้นนะฟ้าหลัว
2: ครับ
5: ครับแต่ก็ไม่มีกลุ่มฝนนะยังนั่นไม่มีถึงหมดฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่หัวตัว99นะครับขอบคุณนะครับนะฮะวันนี้ก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็ตรวจสอบเรื่องของสิทธิ์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนนะที่ธนาคารนี่คนจะเยอะหน่อยนะนะสำหรับการไปตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเช็คให้ช่วยตรวจสอบให้โดยเฉพาะนะทางด้านของผู้สูงอายุด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เวลาของกรมทางหลวงกันก่อนครับ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: คุณผู้ฟังครับมีการแจ้งปิดทางแยกต้นเปาพัฒนานะครับต้นเปาพัฒนาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะก็คือเป็นการก่อสร้างนะครับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข121ตัดกับทางหลวงหมายเลข1006หรือว่าแยกต้นเปาพัฒนานะครับเนื่องด้วยทางกรมทางหลวงมีแผนต้องทำการก่อสร้างสะพานข้ามแยกดังกล่าวนี่นะครับจึงมีความจำเป็นต้องปิดทางแยกต้นเปาพัฒนาโดยจะทำการยกเลิกระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าวและเปลี่ยนไปใช้ระบบการจราจรแบบวงเวียนขนาดใหญ่แทนนะครับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเป็นต้นไปครับกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะครับย้ำนะครับก็มีการก่อสร้างนะครับในส่วนของทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข121กับทางหลวงหมายเลข1006หรือว่าช่วงแยกต้นเปาพัฒนาอันนี้เป็นแยกใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบกับการจราจรด้วยในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความจำเป็นนะครับต้องปิดทางแยกต้นเปาพัฒนายกเลิกระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าวและเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบการจราจรแบบวงเวียนขนาดใหญ่แทนนะครับย้ำนะครับว่าเริ่มตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงขอบคุณกรมทางหลวงด้วยนะครับ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: มาติดตามกันต่อนะครับข้อมูลการเดินทางมีคุณโอ๊คแจ้งมาบอกว่าถนนพุทธรักษานะครับช่วงระหว่างซอยแพร่กษา11ถึงแพร่กษา14การเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับคุณโอ๊คบอกว่ารถติดช่วงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรปราการนะครับนี่นะฮะแจ้งมาเมื่อช่วง10นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนทางคุณเจมส์ที่บอกว่าอินทมะระซอย4นะครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดที่แยกตัดถนนสุทธิสารนะพบว่ามีเจ้าหน้าที่เขาโบกรถนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเฉลี่ยรถทางด้านนี้น้อยหน่อยนะครับบอกว่าทำให้รถติดนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ซอยยังออกไม่ได้เลยนะครับก็ติดอยู่ซอยอินทมระซอย4เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจอแจเลยนะครับช่วงเช้าเนี่ยเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับหลายท่านที่ไปใช้เส้นทางก็จะทราบถนนก็จะแคบๆด้วยนะยิ่งถ้าเป็นอินทมระมุ่งหน้าไปทางพหลโยธินเนี่ยจากวิภาวดีเข้าไปเนี่ยแหมคือจอแจหนักเลยนะครับก็จะมีการสลับรถวิ่งคือเขาจะเฉลี่ยฝั่งขาเข้านะครับไปได้เยอะกว่าส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจะเหลือ1ช่องทางฝั่งกลับกันที่มาจากทางพหลโยธินจะมุ่งหน้ามาทางวิภาวดีไปรัชดานะฮะตรงนี้ก็จะได้ประมาณ1ช่องทางคือเฉลี่ยรถในฝั่งขาเข้าเยอะหน่อยนะครับทีนี้อาจจะมีผลกระทบรถในซอยด้วยนะ ก็เพิ่มเติมมาให้นะครับขอบคุณคุณเจมด้วยนะครับตรงนี้รถจะเยอะหน่อยนะการจราจรในแต่ละจุดนะครับนะเวลานี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ฟังใครที่ใช้เส้นทางไหนแล้วพบเจออุปสรรคการเดินทางก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้ที่จสร้อยนะครับกรณีของอุบัติเหตุที่คุณสิริพงษ์แจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับเลยแยกรัชดาท่าพระมาเล็กน้อยราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตอนนี้รถสะสมนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ทางฝั่งคือเป็นกรณีที่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันและมีคนเจ็บ4รายขวางในช่องทางหลักเลนขวานะครับมีผลกระทบนะครับรถที่ตามหลังมาเนี่ยก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบแต่ว่าท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนรัชดาที่มาจากทางตลาดพลูนะครับลงอุโมงค์ทางด้านของรัชดาท่าพระเนี่ยก็ติดนะรถเยอะนะครับพื้นราบเองรอสัญญาณไฟก็รถมากนะครับหัวแถวตอนนี้ก็อยู่ด้านบนของสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้านะครับเจริญนครที่มาจากราชบุรณะเข้ามาทางด้านของบุคโลเนี่ยรถเยอะนะครับก็มีเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายแถวชะลอถนนราชบุรณะนะครับส่วนทางด้านของสุขสวัสดิ์นะดูการเคลื่อนตัวเช้าวันนี้ค่อนข้างดีนะสุขสวัสดิ์เนี่ยแต่จะมีติดบ้างนะครับช่วงจุดกลับรถแยกวัดสนนะครับท้ายก็วนอยู่ตรงวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับรถที่มาจากวงแหวนอุตสาหกรรมลงสุขสวัสดิ์ยังพอที่จะหมุนได้นะครับแต่ลงมาก็จะเริ่มเจอท้ายนะครับก่อนเข้าถนนสุขสวัสดิ์ก็จะติดแค่ตรงแยกวัดสนเท่านั้นเองจุดกลับรถทั้ง2ด้านมีรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนช่วงที่มาจากทางด้านของสามแยกพระประแดงเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล2เข้าภูมิพล1รถยังมากอยู่นะครับลงถนนพระราม3นะฮะคือด้านล่างเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม3ในฝั่งขาเข้าจากแยกวงแหวนอุตสาหกรรมมาทางด้านของนางลิ้นจี่เนี่ยตามกันได้แล้วนะครับมา5แยกมาคลองเตยเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะสำหรับวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับก็ตัวนี้ติดเป็นประจำนะครับส่วนทางสุขุมวิทในด้านขาเข้าเริ่มดีนะครับคุณผู้ฟังสำโรงไปบางนาศรีนครินทร์ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับก็ถือว่าหมดปัญหาแล้วล่ะบางนาไปสุขุมวิท62นะครับก็จะมีชะลอช่วงใต้ BTS ปุณวิถีเข้าแยก62นะครับแต่ไม่ติดหยุดนิ่งนะครับก็ไปได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟอ่อนนุชข้ามคลองพระขนงยังมีปริมาณรถมากท้ายแถวอยู่ซอยอ่อนนุชท้ายแถวอยู่ซอยสุขุมวิท52นะครับรถในซอยปรีดีพนมยงค์นะครับออกมาทางด้านของสุขุมวิทเนี่ยนะครับก็มีท้ายสะสมอยู่ปรีดีพนมยงค์ซอย8อ่อนนุชเข้ามานะครับท้ายก็แถวทางด้านของอ่อนนุชซอย8นะครับก็ปริมาณรถมากนะครับแต่ว่าขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ตลาดเอี่ยมเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเพชรบุรีขาเข้าตอนนี้เริ่มยืดตัวได้แล้วนะครับสะพานคลองตันลงมาทางเอกมัยเหนือทองหล่อเข้าพร้อมพงมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟนะครับเข้าแยกพร้อมพงเนี่ยท้ายอยู่ซอยเพชรบุรี38/6นะครับแถวสาพัฒนะฮะตรงนี้ส่วนต่อเนื่องไปทางด้านของเพชรอุทัยเข้าอโศกเพชรไปมิตรสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนไปประตูน้ำเคลื่อนตัวได้ตลอดไปราชเทวีดีพญาไทนะครับออกจากอนุสาวรีย์ยังมีสะสมอยู่นะครับรถค่อนข้างหนาแน่นนะอนุสาวรีย์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทแต่ว่าต่อเนื่องไปราชเทวีเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรพนะครับจากประตูน้ำไปมักกะสันเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งที่มาจากทางดินแดงนะครับรถชะลอตัวช่วงราชปรพ18นะครับตรงนี้จะหนาแน่นกว่าลงจากจตุรทิศก็จะมีสะสมเหนือบึงมักกะสันนะครับลงทางด้านของแยกมักกะสันรถเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าลงมาทางพญาไทยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟครับ
8: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุการจนาพิเศษขาเข้าวงแหวนตนตกบริเวณตรงข้ามกับโลตัสบางใหญ่สอบถามไปกับทางสภ.ปลายบางนะครับเพิ่มเติมมาว่ารถชนกันตรงนั้น3คันมีรถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายล่าสุดเคลื่อนย้ายแล้วนะครับอุบัติเหตุจุดนี้เคลื่อนย้ายแล้วขอบคุณทางสภ.ปลายบางด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลกันมานะครับส่วนกรณีของคุณสิริพงษ์ที่แจ้งอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้าเลยแยกรัชดาท่าพระมาเล็กน้อยที่มีรถจักรยานยนต์ชนกัน4คันขออภัย4ชนกัน2คันแล้วมีคนเจ็บ4คนคนเจ็บเห็นบอกว่ามีผู้หญิง3ชาย1นะแล้วก็มีอาการหนักเหมือนเห็นบอกว่าเลือดอาบหน้าเลยนะครับเราประสานไปกับทางสน.ตลาดพลูให้แล้วนะครับตรงนี้ท่านใดตามหลังมาฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับมีคนเจ็บนะครับจักรยานยนต์ชนกัน2คันแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้รับเพิ่มเติมข้อมูลเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกมีรถเก๋งจอดอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจอดช่วยจอดโบกช่วยโบกรถหรือเปล่าหรือว่าเป็นคู่กรณีไหมเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกันอีกทีนึงนะฮะเป็นฝั่งขาเข้านะครับของราชพฤกษ์เลยแยกรัชดาท่าพระมาเล็กน้อยนะครับขวางไปช่องทางขวานะครับจักรยานยนต์มีคนเจ็บส่วนทางด้านของเทพรัตน์บางนาตราดช่วงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลมุ่งหน้าด่านเก็บเงินบางวัวขาออกนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกลมีรถบรรทุกนะครับไปจอดเสียขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายครับนะกิโลเมตรที่36นะครับตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกลเชิงทางขึ้นเลยนะครับสะพานกับรถนะฝั่งขาออกนะครับเทพรัตน์ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้รถเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการฝั่งขาเข้าขาเข้านี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็หลายๆท่านใช้เส้นทางในช่วงเช้าด้วยนะนี่กรมอุตสาหกรรมเวลโกลเนี่ยคนไปทำงานคนงานด้วยรถก็อาจจะติดหน่อยยิ่งมีรถมาจอดเสียอยู่ถ้าเคลื่อนย้ายช้านี่น่าจะมีผลกระทบมากขึ้นนะครับในช่วงต่อไปด้วยคุณฟังมีเหตุเพลิงไหม้นะครับรับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ไฟไหม้ที่ซอยนิมิตใหม่19นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาเดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจตรีวิคิดบุตรหนองแสงนะครับสารวัตรจราจรสน.สามเสนสวัสดีครับสารวัตร
9: ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับการจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับสารวัตร
9: อ๋อในช่วงนี้ครับคล่องตัวครับใช้ความเร็วได้ครับขึ้นสะพานกรุงธนไปบางพัดก็คล่องตัวหมดเลยครับ
2: ครับ
9: ในพื้นที่ถนนราชสีมาถนนราชวิถีรถน้อยครับ
2: ดีนะครับ
9: ไม่มีท้ายแถวไม่มีครับ
2: ครับวันนี้หมดไวนะครับสารวัตรถือว่าหมดเร็ว
9: หมดไวมากครับวันนี้ครับเพราะว่าโรงเรียนเป็นกระเบียร์เขาสลับกันสอบคร
2: ับ อ๋อเหรอครับอ๋อเริ่มสลับกันสอบแล้วว
9: ันนี้หมดตั้งแต่เจ็ดโมงขึ้นก็หมดแล้วครับไม่มีครับ
2: ครับวันศุกร์ด้วยแต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่เบาๆนะอุบัติเหตุรถเสียมีแจ้งมาบ้างไหมครับสาวัตร
9: อะไรนะครับ
2: อุบัติเหตุรถเสียมีแจ้งมาบ้างไหมครับ
9: ไม่มีครับไม่มี
2: ไม่มีนะครับได้เลยช่วงเย็นน่าจะคาดการยังไงครับน่าจะแน่นไหมครับ
9: คาดการก็น่าจะคล่องตัวขึ้นครับเพราะว่าทางโรงเรียนเชิญกระเบียนเนี่ยรถสลับสอบ
2: ครบ
9: ขึ้นหนึ่งครับ
2: เขาเริ่มปิดเทอมไหมครับสาวัตร
9: สอบกลางเทอมครับ
2: อันนี้ไม่ปิดเนาะแค่กลางภาคอ๋อ
9: กลางภาคครับ
2: คือสลับชั้นมาแบบบางชั้นก็หยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
9: ใช่ครับใช
2: ่อ๋อวันนี้ผมก็ว่าทำไมดูโล่งๆเป็นพิเศษนะ
9: ครับ
2: ผมได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับสารวัตร
9: ครับผมครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็แสดงว่าเด็กๆ เขาสลับสอบนะครับวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูเส้นทางเนี่ยอย่างผ่านหน้าเซนคาเบียนเนี่ยนะวันนี้ดูแบบโอ้ดูรถน้อยๆปิดปกตินะอ๋อเขาสลับกันสอบนะฮะเป็นสอบกลางภาคซึ่งไม่ได้ปิดเทอมนะครับนะฮะก็ทำให้รถหมดเร็วขอบคุณพันตำรวจตรีวิคิดบุตรหนองแสงสารวัตรจราจรสน.สามเสนด้วยส่วนที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างก็น่าจะมีเหมือนกันไหมสลับสอบกันนะครับเพราะวันนี้ดูไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนาะทั้งนั้นการจราจรที่ผ่านหน้าโรงเรียนนะฮะคือรถเยอะนั่นแหละแต่ว่าก็หมดเร็วนะครับหลายๆเส้นทางนี่อย่างเพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีวันนี้ก็คลี่คลายเร็วนะครับเพชรบุรีด้านขาเข้านี่ปกตินี่ยิ่งสายๆนี่รถจะเยอะแต่ว่าณเวลานี้ยังพอเคลื่อนตัวได้เอกมัยเหนือมาทางทองหล่อเนี่ยฮะพอจะยืดตามกันได้แล้วก็เข้าทางด้านของพร้อมพงษ์เนี่ยท้ายไม่ยาวนะครับสะสมเข้าแยกนะครับหลายเส้นทางวันนี้ดีนะมีจุดไหนที่อาจจะมีอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมกันบ้างไหมส่วนกรณีรถจอดเสียที่สะพานกลับรถหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรด้านฝั่งขาออกเทพรัตน์ล่าสุดเราประสานไปกับทางสภ.บางประกงให้แล้วนะครับนะตรงนี้นี่ก็ต้องรีบนะต้องรีบไปดำเนินการมิฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวอาจจะมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุข บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปพูดคุยกับทางพันตำรวจโทพัชสินทิพย์ขำนะครับสารวัตรจราจรสน.บางซื่อครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับการจราจรครับสารวัตร
1: ผมไม่รู้นะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าสุทธิสารตอนนี้รถยังมีปริมาณมากจราจร 4-5 คนนำโดยรถตำรวจเอกสุรินทร์นะเดี๋ยวสื่อช่วยอยู่ที่สุทธิสารรถยังเยอะอยู
0: ่
1: ถ้าเรียกราคามาเฉยช่วงเยอะอยู
0: ่
1: พระรามเหอะ3เสนติดโรงเรียนละห้องตัวหน้าหมอชิดไม่มีปัญหาที่แน่ตกใจคือมุ่งหน้านุสรีชัยขาเข้าข้อไม่มีรถเลย
0: ครับ
1: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่มีรถเลยเหลือจะมาเล่นผมตอน9โมงกว่าไม่ทราบ
0: โอ้ครับคล่องตัวเลย
1: คือเรื่องเลยคล่องตัวเลยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเรื่องเวลานี
0: ้โอ้จริงฮะ
1: แต่วันศุกร์อาจจะเป็นอย่างนี้ครับวันจันทร์กับวันศุกร์จะเป็นอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ครับก็เลยไม่ทราบว่า9โมงกว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้รถน้อยจะเป็นอย่างนี้ก็คือเวลารถน้อยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยจะแน่นเยอะเลยอ๋อ
0: คร
1: ับตอนนี้สามารถเดินอยู่หน้าสน.บางซื่อเนี่ยเดินไปเป็นขาเข้าขาออกไม่มีรถเลยครับผม
0: โอ้ดีนะครับโอ
1: ้ไม่มากแต่ว่าดีนะ
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้ก็ยังยืดอยู่ก็อินทรพละแต่ก็มีจราจร5นายยังวอตีให้อยู่
0: ครับเป็นไปได้ไหมครับสารวัตรเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาทยอยสอบสลับสอบกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้มัธยมเริ่มสอบเยอะแล้วครับผม
0: อ่าฮะ
1: แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมไม่มากจะเกี่ยวขนาดแต่ก็เริ่มนะเริ่มมาพอมาละตอนนี้เกรง18ทับ2ก็มีแบงค์ดาวลูกผู้ตั้งคำถามผมม.4อยู่ตรง18ทับ2ถ้าแยกราคาก็ยังเยอะอยู่ช่วงนี้เพราะว่าหลัง9โมงจะน้อยจะหมดปัญหาครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮ
1: ะไอ้บ้านยิ่งกว่าน้อย
0: เร
1: ื่องหลัง9โมงน่าจะมีปัญหาแน
0: ่เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะหลัง9โมงเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับแต่เนี้ยก็มันยังน้อยผิดปกติอ่ะ
0: ใช่ไม่มีรถเลยนะจากพหลซอย2เข้าอนุสาวรีย์
1: แต่มันไม่เหมือนทุกวันตอนนี้จะต้องรถแน่นละ
0: ครับ
1: แต่วันนี้มันโล่งจัดเนี่ยแล้วผมก็ให้สะพานควายปล่อยมาเยอะๆแล้วก็ยังก็น้อยอยู่ดี
0: อ๋อครับ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมแต่ว่า
1: โดยรวมภาพรวมของสน.บางซื่อตอนนี้ยังดีนะยังไม่มีปัญหาจุดไหนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ทุกจุดยังเคลื่อนตัวได้ดีหมดครับผม
0: รถเสียอุบัติเหตุไม่มีใช่ไหมครับตั้งแต่เช้า
1: ไม่มีครับคราวนี้ยังไม่ได้รับแจ้งมาเลยครับผมมีรถยกเคยขับวนดูแล้วก
0: ็
1: ยังไม่มีแจ้งครับแล้วก็ตอนนี้ก็เอาไปจอดอยู่ที่ใต้ BTS พหลโยธินขาเข้าเพราะว่ารถนั่งสาธารณะแท็กซี่ชอบจอดแช่รอทำให้รถติดครับผม
0: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตรขอบคุณครับ
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อย่างที่สารวัตรเพิ่มเติมนะครับก็คือตอนนี้อินทมาระเนี่ยรถยังเยอะนะครับแล้วก็มีผู้ใช้เส้นทางนะครับอย่างทางคุณเจมที่เพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้ครับอินทมาระซอย4ก็ออกไปยังได้ช้านะครับเพราะว่าสุทธิสารอินทมาระเนี่ยรถยังเยอะนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยมาจากทางวิภาวดีในท้ายก็อยู่ประมาณอินทมระซอยโอ้แถวๆซอยตรงข้าม29เลยเนาะตรงยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับคือเข้าจากวิภาวดีมาเนี่ยก็เริ่มเจอท้ายเลยนะครับติดตรงนิดนึงเข้ามาทางด้านของสะพานควายเนี่ยนะครับแต่ว่าที่มาจากทาง64ตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับดีขึ้นนะ64ต่อเนื่องมาสุทธิสารเข้ารัชดาเนี่ยนะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของพหลโยธินดีจริงๆนะพหลโยธินจากสะพานควายอารีนะครับสนามเป้าเข้าอนุสาวรีย์เนี่ยตามกันได้ดีเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งที่มาจากแยกตึกชัยราชวิถีรถเริ่มมากเหมือนกันนะครับผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ทางดินแดงเข้ามาเนี่ยนะครับก็รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีสะสมช่วงแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ มีคุณปราโมทแจ้งอุบัติเหตุนะครับสีหบุรานุกิจทางด้านของตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรีนะครับมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกับรถแวนขวางอยู่ช่องทางขวานะครับแจ้งประสานไปกับทางสน.มีนบุรีให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับจักรยานยนต์ชนกับรถแวนตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรีถนนสีหบุรานุกิจนะครับคุณปราโมทกด SOS เข้ามาแจ้งนะครับขอบคุณคุณปราโมทด้วยรถเสียรามอินทราด้านขาเข้าครับคุณบูมรายงานเข้ามานะบอกว่าก่อนถึงปากซอยรามอินทรา40ประมาณ100เมตรมีรถเมไฟฟ้านะครับสีน้ำเงินจอดเสียในช่องทางด้านซ้ายครับก่อนถึงปากซอยรามอินทรา40ประมาณ100เมตรนะรถเมจอดเสียอยู่นะครับช่องทางซ้ายเพิ่มความระมัดระวังด้วยครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเข้าร่วมโครงการนี้การทำประกันภาคสมัครใจทั้งประเภทที่1หรือประเภทที่3นะครับก็สมาชิกที่เข้าร่วมมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนขอให้คุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีต่อไปให้ด้วยนะครับส่วนกรณีถ้ารถเราไปเกิดอุบัติเหตุไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ได้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่เกิน7ปีก็จะมีประกันประเภทที่3มารองรับนะครับก็รับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยได้สิทธิ์เหมือนกับประกันประเภท1ครับสมาชิกเข้าร่วมประกันประเภทที่3เนี่ยก็มีสิทธิ์รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับรับสมัครทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังสามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับต่อสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-150-0888นะครับสอบถามรายละเอียดกันได้ค่าเบี้ยประกันแจ้งชนิดรถได้ลองสอบถามเพิ่มเติมก่อนคุณผู้ฟังก่อนตัดสินใจ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันให้วันนี้เนี่ยตามหน้าธนาคารจะมี150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันให้

แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือ5ธนาคารนะที่เขาเปิดหน่วยรับลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเขาก็ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั่วประเทศเนี่ยจำนวน 9.51 ล้านคนวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมานะผ่าน4ช่องทางหลักนอกเหนือจากนะที่ธนาคารแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าติดตามเช็คกันได้นะครับทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับนะก็เรียกได้ว่าอาจจะมีการจราจรที่ติดขัดนิดนึงนะช่วงผ่านหน้าธนาคารนะครับหลายๆคนก็ไปรอคิวไปจองคิวกันนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้ด้วยนั่นเองนะฮะ8นาฬิกากับ56นาทีนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนผ่านพ้นเร่งด่วนเช้าไปแล้วแต่ว่ายังมีตกค้างกันหรือเปล่าช่วยกันเพิ่มเติมกันได้หรือว่าพบเห็นอุปสรรคการเดินทางรายงานกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137กับจอสร้อยทักทายคุณ HS ด้วยนะครับสวัสดีวันศุกร์นะคุณธีรนนท์นะครับแล้วก็มีทางคุณจิรทีพนะครับบอกว่าใช้อิสรภาพจากซอย37มุ่งหน้าเข้าเสียบ้านแขกรถเคลื่อนตัวดีครับมาติดบริเวณแยกเลี้ยวซ้ายไปท่าดินแดงนะครับเลี้ยวขวาไปลาดย่ารถจะติดหน่อยนะครับรถเยอะเพราะว่าคนเลี่ยงนะการจราจรที่เขาปิดการจราจรวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกนั่นเองขอบคุณทางคุณจิรทิพย์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกทม.รุยตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยพบหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องจี้ผู้ประกอบการต้องเร่งแก้ไขให้เสร็จทันภายใน30วันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กทม.ยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนพบว่าสถานบริการหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขย้ำผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขภายใน30วันคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตวัฒนาและตำรวจท้องที่ลงพื้นที่บูรณาการตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนามุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยเชิงรุกหวังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยสั่งการให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟทางหนีไฟต้องโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางเด็ดขาดพร้อมควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุนอกจากนี้ยังได้ตรวจความปลอดภัยของอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร2522พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551จากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขสำนักงานเขตจึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการพร้อมออกคำสั่งให้เร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยสำนักงานเขตวัฒนาจะเข้าตรวจสอบซ้ำอีกครั้งภายใน30วันเพื่อยืนยันว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสามารถแจ้งเบาะแสผ่านระบบทัฟฟิกฟองดูได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตือนว่าจะโจมตีโรงงานน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของซาอุดีอาระเบียหากความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากสนามบินในกรุงซานาที่อยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏถูกโจมตีเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่เมื่อคืนนี้สหรัฐก็ยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่6โดยมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งสื่อของอิหร่านรายงานว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่เกาะเกสบันดาอับบาสชาบาฮาอิรันชาและบันดาคามีไฟป่าที่รุนแรงเกินควบคุมกำลังลุกลามอย่างรุนแรงในแคว้นออนทาริโอของแคนาดาทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนและส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าพัดไปปกคลุมรัฐต่างๆของสหรัฐที่อยู่ใกล้กับแคนาดาจนทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเผชิญกับมลพิษหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงค้นหาผู้สูญหาย24คนจากเหตุเรือโดยสารอับปางระหว่างมุ่งหน้าไปยังเกาะเล็กๆทางใต้ของเกาะสุลาเวสีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้49คนนิธาเตี้ยเนตรรายงานค่ะ
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับกรณีรถจอดเสียเทพรัตน์ฝั่งขาออกนะครับบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกลับรถหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนะครับที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียขวางช่องทางซ้ายตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบนะหนักเลยนะครับเทพรัตน์ฝั่งขาออกโอ้ยท้ายยาวเลยนะครับมีท้ายสะสมนะครับในช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะก่อนถึงหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนะครับมีท้ายอยู่ประมาณ4-5 กิโลเลยนะครับเกือบ5 กิโลเมตรนะครับส่งผลให้รถในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรที่จะออกมานี่ก็ติดนะครับท้ายยาวนะครับแล้วก็โอ้นี่มีผลกระทบในช่องทางหลักด้วยนะเพราะว่าช่องทางหลักที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานเพื่อขึ้นสะพานกลับรถเนี่ยก็ไปไม่ได้นะครับรถชะลอตัวท้ายสะสมเกือบ5 กิโลนะครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้เส้นทางนะฮะคือบางคนนะบอกว่าอาจจะจำเป็นต้องผ่านด้วยต้องเข้านิคมอุตสาหกรรมด้วยรถที่จะออกจากนิคมอุตสาหกรรมก็ติดมีผลกระทบเช่นกันนะครับสภ.บางประกงทราบแล้วนะครับเราประสานไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณดวงเดือนบอกว่าถนนสิรินธรนะครับฝั่งจากทางต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้าแยกบางพลัดบริเวณก่อนถึงสะพานสังฮีเล็กน้อยมีรถตู้ชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับไม่มีคนเจ็บนะคุณฟังครับมีเรื่องของกรณีนะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขารับจ้างหิ้วสินค้าแล้วปรากฏว่าเขาเอะใจครับคุณผู้ฟังเพราะว่าสินค้าที่เขาจะหิ้วไปส่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันหนักผิดปกตินะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเป็นยาเสพติดนะฮะเดี๋ยวเราขอไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้กับทางพันตำรวจเอกอธิวัฒน์นุชถาวรนะครับท่านผู้กำกับการสน.บางยี่ขันนะครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณภาพครับ
1: ครับผมก็วันนี้เรียกได้ว่าเรียนเชิญท่านผู้กำกับนะครับมาให้ข้อมูลของเหตุการณ์ดังกล่าวนิดนึงครับว่าเรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยังไงครับผู้กำกับ
2: เรื่องนี้เริ่มต้นนะครับฝ่ายผู้หญิงที่รับจ้างยื้อของเนี่ยเขาเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้งก็มีการรับจ้างยื้อของโดยโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองอะฮะทีนี้ทางคนร้ายเนี่ยพอพบเพจตัวนี้ก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วคุยกันทางเฟซนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตกลงจะส่งของพวกอาหารแห้งไปประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เสร็จแล้วประมาณวันที่6นะครับก็ให้เรดเดอร์วิ่งเอากล่องที่บรรจุยาเสพติดกับพร้อมอาหารแห้งพวกนี้มาส่งให้กับทางผู้หญิงนะครับ
1: คร
2: ับ พอผู้หญิงมาดูกล่องวันที่7เกจะเดินทางก็ตรวจดูสินค้าภายในกล่องก็เห็นกระปุกมะขามเปียกซึ่งลักษณะมันหนักผิดปกติมันมีทั้งหมด6ขวดนะครับพอรู้สึกว่ามันหนักผิดปกติแกก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่เอาไปญี่ปุ่นแกก็เดินทางไปญี่ปุ่นวันที่7หลังจากนั้นวันที่11กลับมาก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยมาดูช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยก็พอเปิดมาเนี่ยก็พบวัตถุเปียกสีขาวซุกซ่อนอยู่ในกระปุกแล้วก็มีมะขามเปียกติดอยู่
1: ครับ
2: พอเราแกะดูแล้วก็เทสดูก็พบว่าไอ้วัตถุสีขาวนั่นก็คือยาไอซ์นะครับน้ำหนักรวม6ก้อนเนี่ยก็ประมาณ2 กิโลกว่า
1: ๆครับ
2: ก็หลังจากนั้นก็มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับ
1: โอ้ ปรากฏว่าในกระปุกไอ้กระปุกมะขามเปียกนี่แหละฮะพุ่มกับ
2: ใช่ใช่ครับมีทั้งหมด6กระปุกแล้วก็มีพวกมาม่าพวกของกินอะไร
1: แห้ง
2: ปะปนอยู่
1: อ่าฮะครับซึ่งน้ำหนักนี่เท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ2กิโลเศษนะฮะ
1: รวมกันแล้วนี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งทางผู้หญิงคนนี้ที่เขารับพิ้วเนี่ยเขาได้เปิดดูไหมฮะก่อนหน้าเนี่ย
2: ยังไม่ได้เปิดดูฮะเพียงแต่สงสัยว่าทำไมมันหนักผิดปกติก็เลยไม่กล้ายื้อไป
1: อ๋อครับซึ่งเจ้าตัวเดินทางไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
2: เดินทางไปก่อนพอกลับมาแล้วถึงจะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับ
1: ซึ่งกลับมาไอ้กล่องนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่ข้างล่าง
2: ยังอยู่ครับเขาก็เก็บไว้ยังอยู่ฮะ
1: อ๋อครับอ๋อก็คือเขานำขึ้นห้องไปแล้วใช่ไหมจาก
2: ใช่ครับ
1: ใต้อาคารอ๋อครับซึ่งแหมตรงนี้นี่มีการขยายผลอะไรยังไงต่อมาครับ
2: ก็ขยายผลก็
1: ครับ
2: ก็พบผู้ร่วมขบวนการเบื้องต้นเนี่ยเราพบผู้ร่วมขบวน

0: การประมาณ4คนนะครับ
1: โอ้ครับมีตรงนี้มี
0: ระหว่างติดตามจับกลุ่มนะตอนนี้จับได้1คนละ
1: ในส่วนของพัสดุตรงนี้เขามีที่อยู่ของผู้ส่งไหมครับภูมิกับ
0: ไม่มีนะเพราะว่าเขาส่งทางไรเดอร์ซึ่งเราก็ได้เอาตัวไรเดอร์มาสอบสวนแล้วก็ทราบว่าไอ้ต้นทางจริงๆแล้วเนี่ยมาจากแถวลาดพร้าวครับ
1: ไรเดอร์ไปรับมาจากแถวลาดพร้าวนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับทีนี้พฤติกรรมของคนที่ติดต่อนะครับให้ส่งให้เนี่ยคือเขาเคยมีการติดต่อกันมาก่อนไหมครับกับคนหิ้วเนี่ย
0: เคยส่งกันครั้งหนึ่งแล้วฮะ
1: ครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นยาเสพติดหรืออะไรใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ครับครับ
1: อาจจะต้องมีขยายผลเพิ่มอะไรยังไงด้วยไหมครับตรงนี
0: ้ครับ
1: ครั้งก่อน
0: ขยายผลเพิ่มอยู่ฮะแล้วก็เป็นคนต่างชาติ2คนแล้วก็มีคนไทย2คน
1: ต่างชาตินี่เป็นชาติไหนครับท่านผู้กำกับพอบอกได้ไหม
0: เป็นเวียดนามอ่ะ
1: อ๋อครับทีเนี้ยแล้วคนที่เขารับจ้างหิ้วอย่างเงี้ยเขาถือว่ามีความผิดไหมครับเนี่ย
0: ขอไม่มีนะเพราะว่าเขาได้โทรมาแจ้งให้เราเป็นคนไปตรวจสอบฮะ
1: ครับอย่างนี้
0: จะได้ยื่นไปเนี่ยไปเจอด่านตรวจเจอเนี่ยก็คงโดนเต็มๆมาครับ
1: อย่างสมมุตินะฮะท่านผู้กำกับถ้ามีการหิ้วไปโดยที่คนหิ้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างในเป็นอะไรทีเนี้ยพอไปส่งถึงญี่ปุ่นแล้วมีคนมารับยังไงต่อครับเนี่ยคือเขาก็ได้มีการติดต่อกันไว้แล้วหรือยังฮะไอ้คนที่ว่าจ้างหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ย
0: ใช่ใช่แล้วบอกไปถึงนู่นจะมีคนมารับเอง
1: นะอ๋อครับโอ้ลักษณะแบบนี้นี่แหมมาอีกแล้วนะฮะ
0: ครับดังนั้นคนที่รับจ้างคือของอะไรต้องระวังต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีนะ
1: ซึ่งตัวอะไร
0: ตัวเองอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว
1: ซึ่งแบบลักษณะแบบนี้นี่ไรเดอร์นี่จะถือว่ามีความผิดด้วยไหมฮะ
0: ไม่นะเป
1: ็
0: นอาชีพเขารับส่งของอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจดูของ
1: เขาก็ไม่ทราบด้วยนะว่าข้างในเป็นอะไร
0: ใช่ฮะมันแพ็คใส่กล่องกระดาษมา
1: คือตอนนี้พอมีกระแสข่าวแบบเนี้ยหลายๆคนที่ทำอาชีพนะทั้งการส่งของซึ่งก็เยอะมากนะครับนะทั้งคนขับรถคนขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบเนี้ยเขาก็กังวลว่าถ้าเขาขายแบบนี้เขาจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าสรุปคือไม่มีนะเพราะว่าคุณไม่ได้รู้นะครับว่าข้างในเป็นยาเสพติดอะไร
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทางคนที่หิ้วเนี่ยก็เขาก็แจ้งก่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เรียกได้ว่าก็ยังไม่ได
0: ้ดูหรือแกตรวจสอบก่อน
1: โอ้ยนะครับท่านผู้กับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนทำงานแบบเนี้ยนะครับก็น่าจะไม่น้อยเลยทางเพจทางอะไรด้วยแบบเนี้ยก็เตือนกัน
0: เยอะที่ผ่านมาทั้งบริษัทขนส่งเองก็มีนะที่เคยจับได้ในบริษัทขนส่งที่ว่าซุกซ่อนอยู่ในพวกสินค้าพวกนี้ฮะ
1: ครับแบบนี้นี่เราจะต้องสังเกตอะไรยังไงดีถ้าเหมือนคนที่ทำอาชีพหิ้วสินค้าอย่างเนี้ยบางทีเราก็ไม่ทราบว่าข้างในมีอะไรอย่างเนี้ยครับ
0: ก็ต้องตรวจสอบให้ดีครับถ้าเห็นผิดสังเกตอะไรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบก่อนจะดีกว่า
1: คือทั้งการถามอะเนาะถามคนจ้างว่าของเป็นอะไรถ้าดูแล้วมันผิดปกติอย่างไรเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมน้ำหนักมันอย่างกระปุกนึงเนี่ยที่เขายัดยาไอซ์มาเนี่ยมันหนักประมาณเท่าไหร่ครับกระปุกนึงเนี่ย
0: ประมาณเฉพาะตัวยาไอซ์เนี่ยก้อนหนึ่งประมาณ3กรัมเศษนะฮะสามกรัมสี่กรัม
1: แต่ว่า
0: ถ้ารวมกับมะขามเปียกรวมอะไรด้วยเนี่ยมันก็ขึ้นไปเกือบโลเหมือนกันนะ
1: กระปุกหนึ่งนี่เหรอครับพุ่มกับ
0: ครับ
1: อ๋อซึ่งขนาดบรรจุจริงๆมันไม่ถึง1กิโลกรัมอ่ะเนาะขนาดของ
0: มันไม่น่าถึง
1: ไม
0: ่
1: น
0: ่
1: าถ
0: ึ
1: งโอ้ก็ดีที่เขาแบบสงสัยและเอะใจไว้ก่อนนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยก็ต้องอาศัยไหวพริบของเรานี่แหละเนาะ สำคัญมากนะครับทีนี้การขยายผล
0: ระวังฮะ
1: ทีนี้การขยายผลมีการเชื่อมโยงไปที่รายอื่นๆที่เคยเป็นข่าวด้วยไหมครับจะมีการเชื่อมโยงไหม
0: ยังตอนนี้ยังไม่เชื่อมโยงถึงกันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาแต่ได้ออกหมายจับไว้หมดแล้วฮะ
1: ครับผมเห็นในคลิปภาพเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการนำเอาตัวของยาไอซ์ไหมเป็นแผ่นเล็กๆเนี่ยไอ้ตัวแผ่นเล็กๆที่เอามาวางบนฝ่ามืออันนี้เหรอฮะขนาด3กรัมหรือเปล่าฮะท่านภูมิกับ
0: ใช่ครับใช่นะ
1: โอ้มันเล็กนิดเดียวเองนะ
0: คร
1: ับ ครับนอกนั้นก็คือเป็นมะขามเปียกใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัว
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยตัว
0: มะขามเปียกมีพวกมาม่าพวกของอุปโภคบริโภคของแห้งนะฮะ
1: ฮะอุ้ยเขาห่อหุ้มแบบหนาชั้นเลยนะเนี่ย
0: ใช่ฮะมะขามเปียกอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นมาม่าลูกอมอะไรพวกเนี้ยฮะ
1: โอ้ยนี่คือการอำพรางเลยนะครับแม่
0: ใช
1: ่โอ้โหแม่เป็นอะไรที่มันใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: ต้องระวังฮะ
1: คือมันขนาดเล็กจนแบบบางทีบางคนก็ไม่ได้เอะใจเป็นไปได้ไหมครับเนี่ยพุ่มกับมันเล็กมากเลยนะครับเนาะ
0: ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะถ้าทำอาชีพนี
1: ้โอ้ยเนี่ยคุณผู้ฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS Roy นะครับใครที่บอกว่าคือเนี่ยอาจจะทำอาชีพนี้อยู่เนี่ยนะต้องเอะใจเลยนะโอ้โหนี่เขามัดอย่างดีเลยนะเนี่ยเขาห่อหุ้มด้วยอะไรครับท่านผู้กำกับไอ้ตรงน
0: ี้เป็นกล่องกระดาษนะฮะแล้วข้างบนก็จะเป็นพวกมาม่าพวกอะไรข้างล่างก็จะเป็นกระปุกมะขามเปียกปุกกระปุก
1: มันห่อด้วยอะไรที่เป็นพลาสติกใช่ไหมที่หุ้มอยู่เนี่ย
0: ใช่ห่อพลาสติกฮะ
1: โอ้ยหนาเลยนะครับเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้เอาก็เรียกได้ว่าต้องเตือนกันเลยนะครับสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะตรวจสอบหน่อยนะอย่างพวกยาเสพติดขนาดเล็กๆหรืออะไรเงี้ยโอ้มันก็เรียกได้ว่าคือปิดบังอำพรางกันหนาแน่นขนาดนี้มันยากต่อการตรวจสอบจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจนี่คือต้องรีบสกิดต้องรีบบอกเจ้าหน้าที่เลยไม่งั้นถ้าสำลิดผลทำงานส่งกันเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบในภายหลังแล้วเป็นยาเสพติดนี่คือมีความผิดเลยนะครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็ติดตามเรื่องของการขยายผลกันต่อไปนะครับนะฮะได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้กำกับด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจเอกอธิวัตรนุชถาวรนะครับผู้กำกับการสน.บางยี่เรือนะฮะเนี่ยใครที่เข้ามาดูทาง YouTube คุณผู้ฟังได้เห็นใช่ไหมคือการห่อหุ้มอำพรางของคนร้ายนี่นะฮะคือมัดกันแบบหลายชั้นเอาพลาสติกนี่หุ้มแล้วก็ปิดด้วยสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเทปอ่ะนะพันกันจนแบบโหคือถ้าไม่แกะออกมาถ้าไม่เปิดมานี่ก็ไม่รู้นะนะครับต้องเอะใจนิดนึงนะคนที่ทำอาชีพแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวแบบนี้นะครับคือถ้านำส่งถึงปลายทางแล้วตรวจพบเจอเนี่ยว่ามีวัตถุต้องสงสัยยาเสพติดอะไรต่างๆนี่คือเราก็จะกลายเป็นนะมีความผิดนะครับทันทีเลยนี่นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่แน่ใจเราเอะใจเรารู้สึกสังหรณ์ใจรู้สึกมันผิดปกติเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยก็มีสะท้อนเข้ามาทาง YouTube นะบอกว่าคุณกระปุกแดงนี่บอกขอบคุณท่านผู้กำกับด้วยโอ้โหเขาอำพรางอย่างดีเลยนะเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ทำอาชีพหิ้วรับหิ้วสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในโลกโซเชียลนี่เยอะมากนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วคนร้ายนี่ก็ติดต่อไปทางโซเชียลนะครับให้ทางผู้ถูกว่าจ้างเนี่ยนะครับนำส่งไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเอะใจก่อนนะครับเจ้าตัวก็เลยนะบินไปที่ญี่ปุ่นก่อนแต่ว่าไม่ได้นำเอาสินค้าตัวเนี้ยหิ้วตามไปด้วยนะพอกลับมาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มาจ๊ะเอเลยนะครับโอ้โหแม่อำพรางดีมากมีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลูกอมมีของแห้งอ่ะคุณผู้ฟังนะมะพร้าวอบแห้งขนมเครื่องปรุงรสนะครับมากันครบนะแต่ว่าไอ้ตัวกระปุกมะขามเปียกเนี่ยแม่ยัดยาเสพติดเอาไว้นะครับเดี๋ยวติดตามขยายผลกันต่อไปนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณอนันต์ครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณอนันต์มีรถเสียเหรอครับ
2: รถเสียครับ
1: โอ้ที่ไหน
2: น่าจะเกิดเป็นลักษณะรถเป็นอีซูซู GFR รุ่นเก่าอะนะครับน่าจะปีกนกหลุดแล้วทำให้ตัวบังคับล้อมันหลุดไปเลยแล้วก็ล้อหน้าด้านขวานะครับมันพับเสียรูปไป
1: โอ้ครับอยู่ที่ไหนครับ
2: ตรงถนนที่มุ่งหน้าราชพฤกษ์เป็นสะพานข้ามแยกตรง BTS บางว่าครับ
1: BTS บางว่านะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะน่าจะขาเข้าไหมตรงเนี้ย
2: ขาออกครับ
1: ขาออกเหรออ๋อ
2: ครับผม
1: อ๋อขาออกจากตรงช่วงวุฒากาศใช่ไหมตรงเนี้ย
2: ใช่ใช่ใช่ที่มันจะลงซ้ายมั่งขวามั่งแล้วก็เป็นสะพานข้ามแยกไปราชพฤกษ์ครับ
1: ที่จะต่อเนื่องไปทาง BTS บางว่านะก่อนถึง
2: ใช่ครับผม
1: ต่างระดับสวนเรียบนั่นแหละตรงนั้นนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับแล้วผ่านได้กี่ช่องทางครับ
2: มันแหวกได้สองช่องทางคือซ้ายกับขวาแต่มันอันตรายตรงที่ว่ามันเป็นช่วงลงสะพานพอดีครับ
1: โอ้ทีนี้รถที
2: ่อยู่เลนกลางครับ
1: รถที่ตามหลังมานี่อาจจะไม่เห็นนะเนาะมาจ้าเอ๋ก็คือตอนลงแล้วอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ว่ารู้สึกว่าตอนที่ผมเห็นนะครับลุงแกกำลังเดินลงไปจากรถแล้วก็ใช้ผ้าแดงโบกที่ด้านหลังรถก็เลยเหมือนรถกำลังเริ่มชะลอตามหลังแกไปจนถึงบนสะพานแล้วก็รถที่ตามหลังมาก็เริ่มที่จะชะลอเห็นนะคร
1: ับ แล้วแกไปยืนโบกแบบนั้นอันตรายไหมครับ
2: ผมก็ว่าอันตรายผมก็เลยโทรบอกว่าเผื่อมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าลักษณะดูแล้วเนี่ยรถมันเข็นไม่ได้แน่นอนครับ อาการนี้ก็คือต้องยก
1: เพลาล้อมันมีปัญหานะอย่างเงี้ยมันไม่ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วนะน่าจะมา
2: ถ้าเป็นรุ่น GFR รุ่นนี้เป็นแบบคอยชั่นบาร์ก็น่าจะปีกนกหลุดนะครับ
1: ครับน่าจะมาคนเดียวไหมครับดูแล้ว
2: ผมไม่เห็นใครในรถนะครับแต่ว่ารถแกลักษณะเป็นรถที่มีหลังคาแคร์รี่บอยอะครับ
1: สี
2: รถเก่า
1: สีอะไรนะครับรถเนี่ย
2: สีขาวครับ
1: สีขาวนะเป็นรถกระบะนะครับมีหลังคาแคร์รี่บอยด้วยเดี๋ยวประสานรีบเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยไม่งั้นเดี๋ยวซ้ำซ้อนอันตรายนะครับ
2: ใช่ใช่ผมกลัวตรงนั้นแหละ
1: นี่ตอนนี้รถเริ่มติดแล้วด้วยนะ
2: ร
1: ถเริ่มติดแล้วด้วยนะเท่าที่เห็นเนี่ยชะลอตัว
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเป็นรถใหญ่ๆนี่ผ่านยากไหมครับ
2: บนสะพานนั้นกว้างอยู่นะครับถนนมันเป็นสะพานข้ามแยกแต่ว่ามีแค่สามช่องทางซึ่งถนนกว้างพอสมควรแต่ว่าแกเสียอยู่ตรงเลนกลางนะครับ
1: คือผ่านช่องทางซ้ายช่องทางขวาได้นะครับยกเว้นเลนกลาง
2: ได้อยู่ครับ
1: โอเคถ้าเลยไปแล้วคล่องตัวไหมครับ
2: เลยไปแล้วคล่องตัวครับแต่ขาเข้าก็ใช้ได้อยู่ครับ
1: ครับ
2: คือตลับหยุดนิ่งครับ
1: ครับได้โอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณอนันต์ที่รีบแจ้งเข้ามานะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ขอบ
1: พระคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
2: ครับผมครับ
1: ผมสวัสดีครับก็เป็นถนนราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกนะใครที่ตามหลังมานะครับจากวุฒากาศนะครับเลยต่างระดับสวนเรียบมานิดนึงนะมีรถคือเป็นทางลงด้วยนะครับเชิงทางลงด้วยมีกระบะรถมีปัญหาอยู่นะครับเพลาล้อหน้าด้านขวาหักขวางช่องทางกลางนะครับมีคุณแอนนี่ก็เพิ่มเติมมาด้วยนะบอกว่าเป็นรถกระบะที่รับซื้อน้ำมันสีขาวนะฮะล้อหลุดเขาบอกอย่างนี้ล้อหลังหลุดออกจากตัวรถด้วยเอานี่เพิ่มเติมมาจากคุณแอนนี่นะคนขับนี่ออกมาโบกยืนโบกรถนะครับอย่างที่คุณอนันต์บอกก็คือใช้ผ้าแดงโบกรถอันตรายนะครับต้องใช้รถยกมาเคลื่อนย้ายนะครับเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับจุดนี้ท่านใดตามหลังมานะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะตอนนี้รถเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ดีแล้วนะฝั่งจริงๆฝั่งขาออกก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะนะครับแต่พอมีรถจอดเสียตอนนี้ก็เลยเริ่มชะลอตัวนะครับขาเข้านี่ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับแต่จะมีช่วงผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ตรงนี้เป็นจุดประจำที่ก็จะชะลอตัวเล็กน้อยนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับใช้ดอนเมืองโทรเวย์เดินทางสะดวกรวดเร็วครับไม่ว่าจะไปทำงานหรือมุ่งหน้าสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็ช่วยให้คุณถึงจุดหมายได้ไววันก่อนนี่ผมไปดอนเมืองก็ ไปส่งญาติหู้สบายเลยขึ้นโทรเวย์นี่สบายมากนะครับแล้วก็มีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญในแต่ละวันด้วยนะครับและเพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการนะครับทางยกระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโทรเวย์เขาจัดกิจกรรมโทรเวย์ลัคกี้เวย์2026ครับใช้โทรเวย์ได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาลุ้นกับรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า JQ5EVและรางวัลอื่นๆนะครับมาแจกกันอีกเพียบเลยครับถึง365รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะครับไล่ตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S 26นะเครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักสุด Exclusive พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนนะครับอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศ Dyson Go เครื่องวัดคุณภาพอากาศ CuraZoneและบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซนะครับกติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE @dawnmeungtrowe LINE @dawnmeungtrowe นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัติและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M Pass หรือ Easy Pass รับแต้ม DMT ได้มากกว่าครับใช้เพียง1แต้ม DMT แลกนะแลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชครวดลุ้นได้ยาวๆนะครับ6เดือนจับแจกทุกเดือนด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นะครับไม่อยากพลาดสิทธิ์นะไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT แอดไลน์ไว้ได้เลยนะครับ LINE @dawnmeungtrowe นะครับขึ้นใช้ Trowe บ่อยได้เวลาที่มีค่าและได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบนะขอบคุณดอนเมืองโทรเวย์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณประภาพรนะครับคุณประภาพรสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณดีเจคุณพัชค่ะ
1: ครับมีรถเสียอีกแล้วเหรอครับที่รามินทาตรงไหนครับคุณประภาพร
3: เป็นรถเมย์ครีมแดงรถร้อนนะคะ
1: ครับ
3: 520กไก่ค่ะ อยู่รามินทาขาเข้านะคะช่วงประมาณกม.4เลยปากซอยรามอินทรา8มานิดนึงค่ะ อยู่เลนซ้ายสุดค่ะ
1: เลนซ้ายสุดรถติดไหมครับเนี่ย
3: ชะลอตัวช่วงที่จอดรถเดจอดเบี่ยงกันนิดนึงค่ะแล้วก็พ้นมาก็คล่องตัวนะคะ
1: ครับ
3: ก็กลับกันก็คล่องตัวค่ะ
1: ครับเห็นมีผู้โดยสารบนรถไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีแล้วนะ
3: แต่พนักงานขับรถเนาะเห็นยืนอยู่ตรงฟุตบาทข้าง
1: ครับจริงๆก็ไม่ค่อยติดแล้วนะแต่ถ้าไม่มีรถจอดเสียนะก็น่าจะเริ่มดีแล้วแหละนะ
3: ค
1: ่ะมีชะลอตัวนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณประภาพร
3: ค่ะขอบคุณ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณประภาพรด้วยครับสวัสดีครับนะก็เพิ่มเติมมานะครับเป็นรถเมย์จอดเสียนะครับรามินทรานะเลยรามินทราซอย8มาเล็กน้อยนะครับตรงนี้การจราจรก็ชะลอตัวเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแถวๆกม.4ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
7: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Eleven ทุกสาขาครับ
6: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

นอกเหนือจากกรณีที่คุณประภาพรแจ้งรถเมย์นะครับจอดเสียอยู่เลยซอยรามินทราซอย8มาเล็กน้อยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ทางคุณบูมก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับว่ามีรถคันดังกล่าวเนี่ยจอดเสียอยู่นะครับเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะฮะน่าจะคันเดียวกันนี่แหละนะครับก็การจราจรชะลอตัวนะครับเล็กน้อยผ่านจุดดังกล่าวขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเลยซอยรามินทราซอย8มาเล็กน้อยนะฮะมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับคุณประสิทธิ์ถนนศรีนครินทร์นะครับด้านที่มาจากแยกศรีนุชมุ่งหน้าแยกพลาไดนะครับขาออกนะครับเชิงทางลงสะพานข้ามแยกพลาไดมีรถชนกัน3คันนะครับจักรยานยนต์แล้วก็รถเก๋ง2คันตอนนี้รถเก๋ง2คันเนี่ยเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วนะครับส่วนจักรยานยนต์ยังอยู่ที่จุดเกิดเหตุขวางช่องทางขวามีคนเจ็บ1รายนะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับศรีนครินทร์ด้านฝั่งขาออกนะครับเชิงทางลงสะพานข้ามแยกพลาไดนะครับหรือว่าสะพานข้ามแยกพรีเมียร์ตรงนั้นมีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คุณประวิตรนะแจ้งมานี่บอกว่าช่วงรามินทราขาออกแยกลาดปราเขานะครับมีรถเมย์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางขวามีคนเจ็บเล็กน้อยนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะอันนี้ด้านฝั่งขาออกนะส่วนขาเข้าเนี่ยมีรถเมย์จอดเสียเลยรามินทราซอย8มาเล็กน้อยขาออกเนี่ยมีอุบัติเหตุบริเวณแยกลาดปราเขานะครับท้องฟ้าครึ้มๆนะครับนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับขอบคุณทางคุณประวิตรด้วยนะครับแจ้งเข้ามาคุณผู้ฟังมีเหตุแผ่นดินไหวนะครับเมื่อช่วงเวลา 8:26 นาทีแผ่นดินไหวบนบกขนาด 5.2 ความลึก14กิโลเมตรบริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างไปประมาณ321กิโลเมตรไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับนะก็แจ้งเป็นเหตุให้ได้ทราบนะครับสำหรับเรื่องดังกล่าวด้วยส่วนวันนี้นะครับมีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรถนนทหารด้านขวาทางนะครับสำนักการโยธามีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรบนถนนทหารนะครับตั้งแต่ช่วงแยกเกียกกายนะครับถึงสะพานแดงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ17กรกฎาคมเป็นต้นไปดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นการดำเนินงานเสาเข็มเจาะของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่3นะครับก่อสร้างสะพานยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดงการปิดเปลี่ยงเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนะครับมีผลให้ทั้ง2ฝั่งสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องทางครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับหากไม่มีความจำเป็นนะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับทางนี้ครับประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับนะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับการดำเนินงานนะเรื่องของการก่อสร้างนะครับสะพานยกระดับถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดงย้ำนะครับมีการปิดเบี่ยงการจราจรจากแยกตั้งแต่แยกเกียกกายนะครับถึงแยกสะพานแดงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็สามารถสัญจรได้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยฝั่งละ1ช่องทางนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนสน.จระเข้น้อยนะครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาทำการซ่อมแซมจุดตัดทางรถไฟคลองหลวงแพ่งถนนร่วมพัฒนานะครับมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเด็ดขาดแบบ 100% คืนวันนี้นะครับ17กรกฎาคมเวลา 20:00 นถึง 5:00 นและคืนวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 5:00 น2คืนด้วยกันนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับจุดตัดทางรถไฟคลองหลวงแพ่งปิดการจราจรเด็ดขาดแบบ 100% นะก็ทำการซ่อมแซมจุดตัดทางรถไฟคลองหลวงแพ่งนะครับถนนร่วมพัฒนาเวลา 20:00 นถึง 5:00 นนะครับคืนนี้และคืนพรุ่งนี้คืนศุกร์กับคืนเสาร์นะครับ
ก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงกลางคืนก็ไม่น่าจะมีผลกระทบการจราจรเท่าไหร่นะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับบางท่านเผื่อจำเป็นต้องเดินทางผ่านนะครับการจราจรบริเวณช่วงต่างระดับสวนเรียบนะครับราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกตอนนี้รถติดเริ่มยาวขึ้นแล้วครับรถหนาแน่นแล้วนะครับที่มีรถไปจอดเสียนะครับเป็นรถกระบะจอดเสียลักษณะคือเหมือนเพลาหักแล้วก็มีเพิ่มเติมมาเนี่ยนะจากเพื่อนสมาชิกของเราที่บอกว่าเหมือนล้อเขาหลุดด้วยนะทั้งคุณแอนนี่ที่เพิ่มเติมมารวมไปถึงคุณอนันต์ที่แจ้งมานะครับเขาจอดอยู่เลนกลางนะครับซึ่งตอนนี้เลยนะครับสำหรับทางด้านของราชพฤกษ์ท้ายแถวยาวแล้วนะครับโอ้ท้ายแถวนี่ค่อนข้างยาวเลยหนาแน่นนะครับเพราะว่าจุดที่เขาจอดเนี่ยเป็นเชิงทางลงนะครับต่างระดับส่วนเรียบเลนกลางผ่านขวาได้ผ่านซ้ายได้นะครับก็เรียกได้ว่ารถจอแจเลยนะครับรถที่มาจากทางกัลปพฤกษ์นี่ก็เริ่มมีผลกระทบที่จะวนซ้ายไปราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะแต่ท้ายของกัลปพฤกษ์นี่ยังไม่ยาวนะครับมีสะสมช่วงเบี่ยงซ้ายตรงทางโค้งนะครับแต่ราชพฤกษ์ที่จะเข้ามานะที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกรัชดาท่าพระเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะติดแล้วนะครับก็ต้องรอการเคลื่อนย้ายนะสำหรับจุดนี้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับทางด้านของ PEA นะครับคุณผู้ฟังเขามีการแจ้งเรื่องของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอย่างมั่นใจครับอย่าลืมเช็คการรับประกันและมาตรฐานของการติดตั้งนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปไม่ใช่แค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพครับแต่ควรตรวจสอบการรับประกันอุปกรณ์และเลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและความคุ้มค่านะครับในการใช้งานระยะยาวด้วยนะครับคุณผู้ฟังแผงโซล่าเซลล์การรับประกันสินค้าก็ประมาณ 10-15 ปีการรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้านะครับมีการรับประกันที่ 25-30 ปีส่วนตัวอินเวอร์เตอร์รับประกันประมาณ 5-10 ปีนะครับแบตเตอรี่หากมีการติดตั้งรับประกันประมาณ 5-10 ปีอายุการใช้งานประมาณ 4,000 ถึง 8,000 รอบต่อของการชาร์จนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตด้วยนอกจากนี้ครับควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพราะมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจนะครับในการใช้งานและบริการหลังการติดตั้งด้วยซึ่งการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ PEA ขอแนะนำนะครับให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอกหรือ IEC และดำเนินการติดตั้งมาตรฐานงานไฟฟ้านะให้เป็นไปตามมาตรฐานงานไฟฟ้านะครับเพื่อให้ระบบโซล่ารูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวด้วยนะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซล่ารูฟท็อปนะครับต้องดูรับประกันอะไรบ้างและคุณดูเงื่อนไขอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็ให้ข้อมูลกันไปนะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับที่สายด่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129นะครับPEA Contact Center ขอบคุณ PEA ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ติดตั้งกันเยอะนะสำหรับโซล่ารูฟท็อปเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายๆแล้วนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะวันนี้นี่แหมก็เป็นวันศุกร์ที่หลายๆท่านช่วยกันแชร์ข้อมูลช่วยกันแจ้งข้อมูลช่วยกันเพิ่มเติมเรื่องของเหตุการณ์ทีนี้เมื่อเช้าที่มีกรณีของเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ประสบอุบัติเหตุปากซอยพระราม3ซอย8นะครับที่ถูกรถแท็กซี่ชนแล้วหลบหนีอาการเนี่ยยังสาหัสนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อว่าร้อยตำรวจตรีวีรชัยสายสุขนะครับเป็นรองสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามสนวัดพญาไกรท่านอายุ73ปีแล้วนะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเกิดเหตุเมื่อช่วง 5:00 นเศษรถแท็กซี่คันนี้วิ่งในช่องทาง BRT คือระหว่างนั้นเนี่ย
จ้าหน้าที่ตำรวจ2ท่านนะครับที่เขาได้รับแจ้งว่ามีเหมือนกับเป็นอะไหล่นะอะไหล่รถยนต์เนี่ยที่ตกอยู่บนช่อง BRT แล้วเจ้าหน้าที่2ท่านเนี่ยรวมผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็ไปดำเนินการจอดรถกระบะตำรวจแล้วก็เก็บไอ้ตัวอะไหล่ตัวเนี้ยทีนี้รถแท็กซี่เนี่ยวิ่งในช่องเลน BRT นะครับช่วง 5:00 กว่าๆนะซึ่งรถจะไม่ติดอยู่แล้วแต่ไปวิ่งในช่องเลน BRT แล้วชนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้ครับได้รับบาดเจ็บซึ่งเบื้องต้นเนี่ยยังไม่แน่ใจนะถึงสีกับทะเบียนแต่ว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเป็นสีชมพูขาวหรือสีชมพูล้วนท่านใดที่พบเห็นเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะครับหรืออาจจะมีหลักฐานกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพไว้ได้ยังไงช่วยเพิ่มเติมได้ทางจสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะเห็นเพิ่มเติมมาว่ารับแจ้งจากประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นชาย2คนก็เดินอยู่แถวนั้นซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ไปให้ปากคำกับทางสน.วัดพญาไกลอยู่ด้วยนะครับเอาใจช่วยนะขอให้ทางด้านของผู้หมวดวีระชัยนะครับขอให้ท่านอาการดีขึ้นนะท่านเป็นตำรวจที่เกษียณสน.วัดพญาไกลอยู่ด้วยนะครับเอาใจช่วยนะขอให้ทางด้านของผู้หมวดวีระชัยนะครับขอให้ท่านอาการดีขึ้นนะท่านเป็นตำรวจที่เกษียณ

ขอให้ย้อนดูนิดนึงนะแจ้งทะเบียนแจ้งข้อมูลกันหน่อยนะครับเพราะว่าแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยชนคนแล้วหลบหนีนะครับซึ่งท่านก็เป็นตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอายุ73ปีเลยนะเอาใจช่วยนะครับขอให้อาการปลอดภัยนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณฟังมีอุบัติเหตุภายในซอยเพชรเกษมซอย4แล้วทำให้มีผลกระทบหนักเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดคุยเพิ่มเติมกันนะครับซึ่งคือทราบมาว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็จะมีการจัดการจราจรนะครับในซอยเพชรเกษมซอย4เร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นคือเปิดให้เดินรถนะครับทางเดียวตั้งแต่ฝั่งเพชรเกษมไปอิสรภาพแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยอิสรภาพไปเพชรเกษมก็ให้เดินรถทางเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้ติดตามนะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ9 นาฬิกากับ 57 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจค้น41จุดต้องสงสัยเป็นนอมินีในชลบุรีสอบถือครองที่ดินในพัทยาย้ำหากพบกระทำผิดเจอเพิกถอนที่ดินทันทีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 e เ e ่ e ทุกสาขา
1: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายนริศนีรมัยส

0: ขออภัยค่ะนิลมัยวงศ์ผู้ว่าการผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าตรวจสอบบริษัทและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าใช้บุคคลไทยแทนถือหุ้นแทนชาวต่างชาติอันอาจเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินทั้งนี้ผลการดำเนินงานใน3ระยะแรกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาสามารถตรวจสอบที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนอมินีได้130ไร่มูลค่ากว่า 1,671 ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รวม100หมายสำหรับการปฏิบัติการในจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัทจำนวน33แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านบาทพร้อมดำเนินการตามหมายจับ4หมายและหมายค้น41หมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีย้ำการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงดำเนินการเพิกถอนหรือจำหน่ายที่ดินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไปคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเป็นตะคริวสาเหตุและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดตะคริวมีดังนี้การนั่งในท่าเดิมๆนานๆหรือใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนานเกินไปการยืนหรือนั่งทำงานบนพื้นแข็งๆหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำภาวะอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์กลุ่มโรคระบบประสาทการรับประทานยารักษาโรคบางชนิดเช่นยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเป็นต้นส่วนวิธีป้องกันตะคริวขนาดนอนหลับมีดังนี้ให้นอนในท่าสบายผ่อนคลายพยายามเหยียดยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆหากออกกำลังกายควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันภาวะขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นหากเป็นตะคริวขณะนอนหลับสามารถบรรเทาอาการได้ดังนี้พยายามยืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวช้าๆหากมีอาการที่น่องให้เหยียดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นลงทำค้าง 10-15 วินาทีทำซ้ำ 5-10 ครั้งนวดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาอีกอันนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้มหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: 10:15 นะครับมาติดตามไปต่อครับกับจสร้อยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.แจ้งการทำงานนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคนะครับปล่องระบายอากาศที่3ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2569เฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับช่วงเวลา 22:00 นถึง 5:00 นในการดำเนินงานนะครับมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์และฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้ามีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์06-3217-6532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับคุณฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับรามคำแหงด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นออกนะครับมุ่งหน้าราชพัฒนาแยกมิสทีนมีอุบัติเหตุบริเวณปากซอยรามคำแหง151เหตุเมื่อช่วง9:15 นนะครับมีรถเก๋งชนจักรยานยนต์ช่องทางด้านซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลนวเวศนะครับพื้นที่ของสน.บางชันครับการจราจรมีผลกระทบนะครับช่วงที่เกิดเหตุเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางคุณพักควัตนะแจ้งมาบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เชิงทางลงสะพานกาญจนานะครับด้านที่มาจากทางสะพานกาญจนามุ่งหน้าบางคลุนะครับก็น่าจะเป็นขาออกนะครับเนี่ยมีเป็นลักษณะเหมือนขอนไม้นะครับสี่เหลี่ยม1ชิ้นนะหล่นอยู่ความยาวประมาณ1ศอกหนา4นิ้วนะว่าอย่างนั้นหล่นกีดขวาง2ช่องทางด้านขวานะครับเตือนผู้ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราประสานต่อไปกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนให้การจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับด้านฝั่งขาออกนะมีลักษณะเป็นขอนไม้นะครับหล่นอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนเป็นไม้หมอนหรือเปล่าที่เอาไว้หนุนรถใหญ่รถบรรทุกอะไรแบบนี้นะไปหล่นขวาง2ช่องทางด้านขวานะครับส่วนทางคุณประพันธ์ครับแจ้งมาบอกว่าถนนศรีนครินทร์ด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกศรีเทพามุ่งหน้าแยกศรีด่านการจราจรตรงนี้เคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณเลย MRT ศรีด่านมาเล็กน้อยเอ้ามีน้ำผุดจากพื้นถนนนะช่องทางขวานะครับเห็นบอกน้ำนองถนนเลยนะครับแจ้งมาเมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยน้ำผุดขึ้นมาจากถนนอันนี้เป็นศรีนครินทร์นะครับด้านฝั่งขาเข้าบริเวณเลย MRT สีด่านมาเล็กน้อยนะครับท่านใดใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับเห็นบอกว่าน้ำนองถนนเลยแหมก็ไม่รู้ว่าท่อประปาแตกหรือว่าอย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเหตุนะคุณผู้ฟังที่ผิวถนนประชาสงเคราะห์นะฮะกรณีที่มีฟองอากาศผุดขึ้นมาบนถนนนะฮะซึ่งตรงนั้นก็มีการตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขาก็รายงานผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะครับบริเวณหน้าห้างพร้อมหน้าห้างเดอะพร้อมดินแดงนะครับก็ไปตรวจสอบร่วมกับสำนักงานโยธาสำนักงานระบายน้ำนะครับผลการตรวจสอบนี้ก็บอกว่าบริเวณดังกล่าวที่มีฝาท่อพักเป็นท่อระบายน้ำขนาด 2.5 เมตรของสำนักงานระบายน้ำนะครับฝังอยู่ใต้ผิวถนนประชาสงเคราะห์ฟองอากาศเนี่ยที่เกิดขึ้นก็มีสาเหตุมาจากแรงดันน้ำภายในท่อนะครับและก็บ่อพักที่มันมีแรงดันเพิ่มสูงขึ้นทำใ อากาศเนี่ยถูกดันขึ้นตามรอยต่อของผิวถนนนะครับหลายท่านก็แจ้งมาบอกไม่มีน้ำผุดนะอะไรตรงนั้นแล้วรถติดด้วยนะเมื่อช่วงเย็นเป็นช่วงเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะแล้วก็จากการตรวจสอบนี่ก็ไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวของผิวถนนและโครงสร้างใต้ดินเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินงานทางสำนักการโยธานะครับได้ดำเนินการซ่อมแซมเทยางมาตอยนะครับปิดฝาท่อแล้วเสร็จแล้วก็คืนผิวการจราจรนะก็เรียกได้ว่าหลายคนพอเห็นแล้วก็ตกใจเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีรถที่มาจากทางดินแดงมาจากทางวิภาวดีจะไปต่อทางห้วยขวางเนี่ยก็ใช้เส้นทางตรงนี้กันเยอะนะครับก็เป็นเพิ่มเติมนะจากทางด้านของสำนักงานสำนักงานเขตดินแดงนะครับที่สรุปผลการตรวจสอบกรณีน้ำผุดกลางถนนเมื่อวานเนี่ยนะฮะบริเวณแยกเดอะพร้อมนะครับตรงนั้นเขาจะเรียกว่าแยกเดอะพร้อมนะฮะที่จะผ่านทางด้านของหน้าห้างนะฮะเดอะพร้อมตรงนั้นอ่ะนะครับรถก็จะเยอะเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะครับใช้เส้นทางกันนะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีรายงานเรื่องของน้ำผุดอันนี้เป็นบริเวณ MRT สีด่านนะถนนศรีนครินทร์ท่านใดใช้เส้นทางตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้ปริมาณน้ำนี่มันเยอะแค่ไหนนะครับเห็นผู้แจ้งก็คือคุณประพันธ์นี่บอกว่าน้ำนองเต็มถนนนะครับช่องทางด้านขวานะก็ฝากเพิ่มเติมนะครับข้อมูลกันได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137รถติดไหมตอนนี้ดูการจราจรขาเข้านะครับบริเวณดังกล่าว MRT สีด่านที่จะเข้าไปทางแบริ่งเนี่ยรถเยอะนะรถมากนะครับถ้าเลยตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ไปก็จะเคลื่อนตัวได้อ๋อไปติดอีกทีช่วงลาซานเข้าสีเอี่ยมนะฮะรถเยอะกว่านะครับบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับแมคโครศรีนครินทร์นะครับส่วนกับการฝั่งขาออกนี่คล่องตัวดีนะครับไม่ติดนะสุขุมวิทก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับพื้นที่สำโรงเหนือไปแยกบางนาเนี่ยส่วนบางนาเข้าไปทางพระโขนงก็มีชะลอตัวแยก62ติดตามรอบไฟแล้วก็ช่วงข้ามสะพานข้ามคลองพระโขนงเนี่ยก็มีท้ายนะครับอยู่ประมาณซอยสุขุมวิท56รถหนาแน่นเหมือนกันด้านบนของสะพานข้ามคลองพระโขนงเนี่ยนะที่จะลงไปทางแยกปรีดีพนมยงค์นะครับส่วนขาเข้าจากพร้อมพงษ์ไปอโศกยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีติดบริเวณหน้าห้างนะตรงนี้นานาเข้าอโศกยังคล่องตัวกว่านะครับในซอยอโศกทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับเพชรบุรีขาเข้ายังมีสะสมอยู่สะพานข้ามแยกคลองตันลงมาทางเอกมัยเหนือทองหล่อเข้าพร้อมพงก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเพชรอุทัยอโศกเพชรเคลื่อนตัวได้นะครับแยกมิตรสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะแล้วก็จตุรทิศลงมักกะสันยังมีตกค้างอยู่นะครับยังเคลื่อนตัวช้าอยู่รถที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงเข้าราชปรารภก็ยังเรียกได้ว่ารถติดอยู่นะฮะท้ายอยู่สะสมช่วงซอยราชปรารภ22นะครับคุณสุพิชาครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนอโศกมนตรีจากน่าจะอโศกดินแดงนั่นแหละจากแยกพระราม9นะครับที่จะต่อเนื่องข้ามทางรถไฟติดขัดหยุดดิ้งนานเลยนะครับเลยแยกพระราม9มานิดเดียวก็เจอท้ายรถติดยาวเลยนะครับเห็นบอกว่าอยู่ตรงนี้มาชั่วโมง1ชั่วโมงผ่านมาแล้วนะครับยังอยู่ที่เดิมเลยโอ้เดี๋ยวดูนิดนึงนะคือรถอะเยอะครับช่วงแยกพระราม9เข้ามาทางอโศกเพชรข้ามทางรถไฟนะฮะท้ายในตอนนี้สะสมไปอยู่บริเวณช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9เลยนะครับโอ้หนักจริงครับรถที่มาจากกำแพงเพชร7นี่ก็ติดนะแต่ว่าในซอยอโศกเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะในซอยอโศกจากอโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมวิทเพชรบุรีจากแยกอโศกเพชรเข้ามาทางมิตรสัมพันธ์ก็รถมากแต่จะเยอะช่วงใต้ทางด่วน นะครับใต้ทางด่วนเข้าไปทางแยกประตูน้ำนะโอ้แต่ว่าอโศกดินแดงนี่รถแน่นจริงๆนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านเนาะตรงนี้มีการทำงานบนถนนสายเอเชียนะครับคุณบีครับแจ้งมานะบอกว่าสายเอเชียฝั่งขาออกช่วงระหว่างต่างระดับอยุธยานะครับมุ่งหน้าไปทางหลวงหมายเลข347บางประหันนี่นะฮะการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดบริเวณแยกตัดทางหลวง374เดี๋ยวก่อนตรงแยกบางประหันใช่ไหมมีการทำงานนะครับน่าจะมีการตีเส้นจราจรมีกลวยยางมาวางกั้นช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักระยะทางยาวเหมือนกันนะครับรถติดใช่ไหมตรงนี้สายเอเชียอีกหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูกันก็แต่ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็มีผลกระทบนั่นแหละนะครับสำหรับการจราจรตรงนี้เดี๋ยวไปคุยกับทางคุณสุพิชานิดนึงที่บอกว่าติดอยู่ทางถนนอโศกดินแดงนะครับคุณสุพิชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณสุพิชามาจากทางพระรามเก้าใช่ไหมจะเข้ามาทางอโศก
1: ใช่ค่ะก็จากรัชดาแล้วก็เข้าพระรามเก้าอะค่ะตรงมาเรื่อยๆเพื่อจะเข้ามาอโศกตรีนะคะ
0: ครับหลุดมาหรือยังครับ
1: ติดอย่างนั้นอะเป็นอย่างเงี้ยชั่วโมงกว่าแล้วมันเป็นอย่างนี้ประจำทุกเช้าเลยอะค่ะ
0: ต้องผ่านตรงนี้ประจำด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประจำทุกเช้าเลยแล้วพอดีวันนี้ออกสายหน่อยนึกว่าจะดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นก็คือสายเหมือนเดิม
0: ครับโอ้ยเป็นชั่วโมงเลยเหรอ
1: ก็คือสาเหตุนะคะเป็นเพราะว่าไฟที่เปิดตรงมักกะสันที่ข้ามทางรถไฟที่เกิดเหตุอุบัติเหตุบ่อยๆนะกักไว้หนึ่งที่อันที่สองก็คือกักของอโศกมนตรีแต่พอเข้ามาในตัวอโศกมนตรีแล้วเนี่ยรถโล่ง
0: ใช่ใช่
1: เพรา
0: ะว่าในซอยนี้คล่องแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เพิ่งหลุดมาได้เหรอ
1: ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกเช้าไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยก็ไม่รู้ว่ากักไว้ทำไมในช่วงรถที่ระหว่างพระรามเก้าข้ามสี่แยกพระรามเก้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อไปมันจะไปเป็นมักกะสันแล้วก็ไปเป็นอโศกใช่ไหมคะตรงนั้นแหล่งกักรถเลยของการจราจรทุกครั้งไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็น
0: มีรถไฟผ่านเยอะไหมเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: มีรถไฟผ่านเยอะไหม
1: รถเยอะรถเต็มหมดเลยมอเตอร์ไซค
0: ์หมายถึงรถไฟอะครับรถไฟผ่านเยอะไหมครับ
1: รถไฟมีตอนช่วง8:40มาค่ะ8:40 8:30แล้วก็8:15เราจำได้หมดเลยตอนเนี้ย
0: โอ้ติดตั้งแต่กี่โมงนะครับเนี่ยตอนที่มาเนี่ย
1: บางวันเนี่ยออกมาตั้งแต่6:30ไปถึงที่ทำงาน8:30ยังเคยมีเลย
0: ครับ
1: ที่ทำงานอยู่อโศกอะค่ะ
0: ครับก็คือต้องเป็นไฟบังคับที่ต้องผ่านอยู่แล้วนะตรงนี้
1: ใช่ก็คือขอปรับปรุงหน่อยเถอะว่าอย่า กักอะไรกันนานขนาดนั้นแล้วมีปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยมีเด็กอายุ5 ขวบ 6 ขวบเนี่ยนอนคอพับคออ่อนอยู่บนรถบนมอเตอร์ไซค์อ่ะคิดถึงภาพเด็กอย่างนั้นบ้างเถอะจะกักมสวหรือจะกักอะไรกักไปเถอะค่ะให้รถมันโฟลว์ไปเถอะเพราะลูกเด็กเล็กแกนอนหลับกันบนมอเตอร์ไซค์อ่ะด้วยความเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์อ่ะเด็กคอพับคออ่อนบนนั้นอ
0: ่
1: ะคิดถึงภาพตรงนี้บ้างเถอะสงสารน้องเขาด้วย
0: ครับครับได
1: ้ค่ะขอความร่วมมือหน่อยเถอะค่ะ
0: นะครับขอสะท้อนหน่อยเนาะเพราะว่าเดินทางทุกวันด้วย
1: ใช่
0: ครับผม
1: โอ้โหบางทีชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงก็ยังมี
0: นะเห็นใจเลยขอบคุณมากเลยครับที่เพิ่มเติมกันเพิ่งจะหลุดมาได้ใช่ไหมครับเนี่ย
1: เพิ่งจะหลุดมาได้แล้วเข้ามาอโศกโล่งอ่ะงงเหมือนกันว่ากักไว้ทำไม
0: ครับ
1: ตรงมาในอโศกโล่งหมดเลยโล่งไปจนถึงสี่แยกไฟแดงอโศกเลย
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณสุวิชา
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เพิ่งหลุดมาเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาก็เป็นชั่วโมงอ่ะนะอย่างที่บอกคือตอนนี้ท้ายสะสมอยู่เข้าไปรัชดาแล้วนะครับหน้าเซ็นทรัลนะครับเพิ่มเติมกันหลายท่านก็ใช้เส้นทางนี้นะครับหนักเลยเดี๋ยวขอไปเดินตลาดกันก่อนในช่วงนี้เดินตลาดจอสร้อยนะครับกับคุณอนัชชาชิมตระกูลครับ
2: เดินตลาดกับจอสร้อย
0: ครับคุณณัชชาครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
3: ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการแก้ปัญหามะพร้าวแก่นะคะนายกรณิตนนท์จุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์บอกว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามการรับซื้อมะพร้าวแกงตามที่กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงแล้วก็โรงงานรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกคงเหลือหน้าลานลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างพาณิชย์ทั้ง2จังหวัดนะคะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการขอความร่วมมือกับทางโรงงานและผู้นำเข้านะคะรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกแล้วก็ชะลอการนำเข้าก่อนในช่วงนี้จากการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกสามารถระบายผลผลิตคงค้างได้แล้วมากกว่า11 ล้านลูกนะคะแล้วก็ยังมีการเร่งสำรวจเกษตร

0: ตอนที่ยังตกหล่นเพราะว่าจะได้นำเข้ามาแล้วก็จัดสรรแล้วก็ซื้อขายกันได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงการติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตอนนี้ชวนไปเที่ยวแล้วก็ช็อปแล้วก็ชิมของดีจากเกษตรกรไทยในงานเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงปี2019นะคะนี่ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพจากท้องถิ่นโดยตรงนะคะก็จะเป็นเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรไทยนะคะงานมีตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่19กรกฎาคมที่ตลาดอตก.กรุงเทพนี่แหละนะคะไปใกล้ๆนะคะไปช็อปสินค้าเกษตรและก็บริการที่มีมูลค่าสูงของจังหวัดต่างๆนะคะก็จะมีทั้งกาแฟน่านผลิตภัณฑ์จากผำกำแพงเพช
1: ร
0: กล้วยและโกโก้ราชบุรีมะพร้าวน้ำหอมนครปฐมขนุนชัยนาทหมูทุบสิงห์บุรีไข่เค็มระนองนมแพะนนทบุรีปลากระพงขาวฉะเชิงเทราและอีกมากมายไปอตก.นะช็อปใกล้ๆเดินอตก.นะ
1: ในภาพนี้เม็ดกาแฟไหมคุณ
0: ใช่เม็ดกาแฟกับมะพร้าวน้ำหอมนครปฐม
1: ครับโอ้ดีจังอยู่ไม่ไกลด้วยนะไปได้เลยถึง19กรกฎาคม
0: ใช่นะคะอีกปัญหาหนึ่งก็ยังคงมีการลักลอบนำเข้าเป็นสินค้าปศุสัตว์แล้วก็อะโวคาโดด้วยนะทางนายสรันสันวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการสูงอำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่ามีการทำงานร่วมกับทางกรมศุลกากรปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีตรวจยึดสินค้าปศุสัตว์เถื่อนน้ำหนักมากกว่า8ตันแล้วก็อะโวคาโดอีก600ตะกร้าคือมาเต็มรถบรรทุกเลยอ่ะนะคะก็ส่งดำเนินคดีเพื่อยุติวงจรลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อนนะคะในการติดตามการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาติดตามรถต้องสงสัยเนี่ยมาตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็มาตรวจยึดของกลางพบว่าเป็นอะโวคาโดจำนวน600ตะกร้าเป็นการกระทำที่มีความผิดฐานร่วมกันนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งจำกัดโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืชนะคะแล้วก็มีการร่วมกันลักลอบนำหรือส่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรนะคะและก็เป็นของอันพึงต้องริบตามพระราชบัญญัติศุลกากรด้วยนะคะคือนำเข้ามาไม่ได้ว่าขายถูกนะก็ขายราคาตลาดแต่ว่าไม่ได้ตรวจสอบโรคแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นนะคะก็อันตรายกลายเป็นอันตรายไปนะแล้วก็ยังมีการขยายผลไปถึงการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์เขาใช้วิธีล่อซื้อแล้วตามไปจนถึงโรงงานนะคะก็เป็นห้องเย็นขนาดใหญ่อยู่ในอำเภอคลองหลวงนะคะเปิดทำการโดยไม่รับอนุญาตไม่มีใบอนุญาตค้าซากสัตว์แล้วก็ยังตรวจพบชิ้นส่วนซากสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะคะก็อายัดสินค้าไว้มากกว่า8ตันควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย
1: เยอะเลย8ตันเยอะมาก
0: นะ
1: รถยนต์คันหนึ่งก็แค่ตันกว่ารถเก๋งอะนะ
0: ใช่แต่นี่มันมาเป็นรถ6ล้อ
1: ค
0: ันใหญ่ๆมาเลยนะคะ
1: ดีแล้วครับจับได้ดีแล้ว
0: นะจับได้ก็ดีนะใช่ช่วยเกษตรกรบ้านเราก็หนักอยู่นะตอนนี้นะเขาต้องรับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของราคาอาหารสัตว
1: ์แบกแบกรับไว้เนาะหนักเลย
0: นะคะทั้งหมดนี้คือเดินตลาดค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยครับคุณณณชาสวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจส.ร้อย
1: ขอบคุณเดินตลาดกับจส.ร้อยนะฮะขอบคุณทางคุณณณชาฉิมตระกูลด้วยนะครับนะส่วนช่วงนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของสำนักงานกสทช.นะครับแนะนำประชาชนให้สังเกต SMS หลอกลวงนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการที่คุณจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยนะครับคุณฟังทางด้านของคุณไตรรัตน์วิริยะศิริกุลครับท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเปิดเผยครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS นะครับ

0: ครับเป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินครับจึงขอเตือนประชาชนเลยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นหรือว่า SMS โดยสังเกตนะครับสามารถที่จะสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับเช่น1ก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะครับ2ก็คือ SMS มีคำสะกดผิดนะใช้ภาษาผิดปกติหรือเรียบเรียงไม่เป็นธรรมชาตินะครับและมีเนื้อหาในลักษณะการสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเนี่ยเช่นบัญชีจะถูกระงับนะต้องยืนยันตัวตนอย่างเนี้ยมีพัสดุตกค้างนะครับหรือว่าให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่ากระตุ้นความอยากได้นะครับเช่นคุณได้รับของรางวัลนะคุณกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์นะครับเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้นะครับทีนี้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงก่อนทุกครั้งนะครับทางนี้ครับปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเนี่ยจะไม่ส่งลิงก์หรือผู้จะไม่มีการส่งลิงก์นะครับถึงผู้รับทุกกรณีนะครับ3ก็คือหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ครับที่แนบมากับ SMS หากผู้ฟังไม่มั่นใจถึงแหล่งที่มานะครับเพราะว่าอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลนะครับโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL นะครับมักจะมีการสะกดผิดนะหรือเติมตัวอักษรเกินมานะครับแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็น URL แบบสั้นนะครับนะหรือว่าลิงก์หลอกให้กดแอดไลน์ปลอมนะครับ4ก็คือบุตรหลานนี่ต้องช่วยให้คำแนะนำผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องความระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS นะครับโดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคนะฮะการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบ SMS นะที่ได้รับนะครับก่อนจะเปิดลิงก์ที่แนบมาหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยไม่ควรกดลิงก์นะครับไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเจ้าของนะครับบริการผ่านช่องทางการโดยตรงเลยนะครับนะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานนะครับบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะคุณผู้ฟังจากทางสำนักงานกสทช.ด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องของการหลอกลวงนะครับแล้วก็มีเหยื่อเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานกสทช.ด้วยนะครับ10นาฬิกากับ39นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Centerการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับสสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางไลน์แอดเจสร้อยนะครับแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าครับบริเวณ BTS สถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28เนี่ยนะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันลักษณะชนท้ายกันนะครับขวางช่องทางขวาอยู่ระหว่างรอประกันนะครับการจราจรก็เลยมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับนี่คือทางด้านของแจ้งวัฒนะนะส่วนรามคำแหงนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้นะตรงนี้อ๋อตรงนี้นำส่งคนเจ็บไปแล้วนะครับกรณีที่มีอุบัติเหตุนะครับรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะช่วงบริเวณปากซอยรามคำแหง151มีเจ็บ1รายนำส่งไปยังโรงพยาบาลนาวเวศนะครับงามวงวานครับรถติดคุณธนวัฒน์แจ้งมานะครับบอกว่าลงสะพานข้ามแยกบางเขนเจอหางแถวเลยจากแยกบางเขนไปแยกเกษตรขาเข้านะครับไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่ารอสัญญาณไฟที่แยกเกษตรรถเยอะเฉยๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะการจราจรช่วงงามวงวานนะครับงามวงวานนี่ท้ายโอ้ท้ายนี่อยู่ชินเขตเลยนะครับเนี่ยมีสะสมนะครับท้ายเนี่ยก็ชะลอตัวนะครับช่วงตรงข้ามเรือนจำผ่านการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เนี่ยนะเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่าช่วงก่อนถึงแยกเกษตรนะครับเพราะว่าลงอุโมงค์อ่ะไม่ติดนะแต่ว่าที่ไปรอสัญญาณไฟเนี่ยมีน่าจะมีเหตุนะครับเนี่ยเพราะว่าขึ้นเป็นสัญลักษณ์อุบัติเหตุมาท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับหรือคุณธนวัฒน์ตอนนี้ถึงแยกเกษตรหรือยังเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนจะมีอุบัติเหตุด้วยนะทำให้ท้ายแถวเนี่ยจริงๆติดผิดปกติแบบนี้ต้องมีเหตุอยู่แล้วล่ะท้ายอยู่ช่วงซอย47งามวงวานนะครับชินเขตตรงนี้นะก็เริ่มที่จะเจอท้ายเหมือนกันนะเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับฟังกลับการขาออกไม่มีปัญหานะครับขาออกนี่จะมีชะลอช่วงใต้ทางด่วนไปทางแครายแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งรัตนาธิเบศเข้าแครายหมดปัญหาแล้วนะครับติวานนท์ทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยน่าจะมีเหตุนะบริเวณก่อนถึงแยกเกษตรงามวงวานด้านขาเข้านะครับส่วนทางคุณมดเอ็กนะครับแจ้งมาบอกว่าการจราพิเศษช่วงระหว่างต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าแยกบางแวกช่องทางคู่ขนานนะครับเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะว่าก่อนถึงแยกบางแวก500เมตรมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดแต่งต้นไม้อยู่เกาะกลางนะครับก็ทำให้รถชะลอตัวนะก็ทำในช่องทางขวาของช่องทางหลักนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกด้วยนะครับขอบคุณคุณมดเอ็กนะที่ช่วยเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวขอไปมันมีเหตุคุณผู้ฟังเรื่องของกรณีแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท66/1เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางคุณปณิธานนะฮะเป็นหัวหน้าดับเพลิงพระขนงนะครับสวัสดีครับคุณปณิธาน
1: ครับสวัสดีครับผมเป็นหัวหน้าชุดนะคร
0: ับครับ
1: เป็นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นลักษณะของอาคารที่กำลังรื้อถอนนะครับแล้วก็คนงานเนี่ยกำลังจะรื้อถอนตัวผนังนะครับแล้วก็ผนังทางด้านบนเนี่ยล้มครับเขาที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเป็นผู้บาดเจ็บเล็กน้อย1รายครับผม
0: โอ้เป็นการทำงานการรื้อถอนอาคารหรือว่ายังไงฮะตรงนั้น
1: เป็นรีโนเวทครับผมแล้วการปรับปรุงครับ
0: เป็นบ้านหรือว่าอาคารยังไงครับ
1: เป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นครับ
0: อาคารคอนกรีต2ชั้น
1: ที่เกิดเหตุจะอยู่บนชั้น2ครับผมก็ในตัวอาคารไม่ได้รับผลกระทบนะครับจะมีผลกระทบแค่ตัวผนังที่เขากำลังแบบจะรื้อถอนออกครับแล้วก็ตัวคอนกรีตที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยมันร่วงลงมาใส่เฉยๆนะครับ
0: โอ้เป็นคอนกรีตเทียบฝาข้างไหมครับหรือว่าเป็นพื้นด้านบน
1: เป็นผนังครับ
0: ผนังข้างใช่ไหมฮะน้ำหนักประมาณเห็นบอก1ตันเลยเหรอฮะ
1: ประมาณ1ครับ 1.5 ตันประมาณนี
0: ้
1: คร
0: ับ แล้วเสียชีวิตที่เกิดเหตุนี้เป็นคนไทยหรือว่าชาว
1: เป็นชาวต่างชาติครับ
0: โอ้เป็นต่างด้าวใช่ไหมฮะสัญชาติอะไรครับ
1: เป็นชาวเมียนมาครับเมียนมา
0: แล้วคนเจ็บอะครับ
1: ก็จะนำส่งลงมาเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
0: เป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
1: คือตอนนี้เคสรายงานตอนนี้เป็นที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ติดขัดตรงไหนแล้วครับก็รอนำออกจากที่เกิดเหตุก็เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ครับที่เราเห็นในภาพนี่คือมันเป็น เป็นด้านบนใช่ไหมที่เกิดเหตุ
1: เป็นด้านบนครับเป็นด้านบน
0: เขาลักษณะตอนทำงานนี่มันเกิดเหตุได้ยังไงครับ
1: ก็กำลังรื้อถอนนะครับกำลังจะเอาผนังออกครับที่จริงคือถ้าสมมติว่าจะเอาผนังออกเนี่ยเราต้องแบบรื้อถอนจากด้านบนลงมาด้านล่างใช่ไหมครับแต่ในคนงานน่าจะทำด้านล่างขึ้นข้างบนครับมันก็เลยร่วงลงมาครับ
0: ผู้เสียชีวิตนี่อยู่ด้านล่างหรือด้านบนนะครับ
1: อยู่ด้านล่างครับ
0: อ๋อมันล้มทับลงมาด้านล่าง
1: อันนี้คือชั้นสองทั้งหมดนะครับ
0: ไอแผ่นคอนกรีตเนี่ยมันอยู่ชั้นสองแล้วมันล้มลงมาด้านล่างใช่ไหม
1: ล้มลงมาก็คือเป็นผนังชั้นสองนี่แหละครับเขาก็ทำงานอยู่บนชั้นสองด้วยกันนี่แหละครับตัวผนังเนี่ยมันเป็นผนังสูงประมาณสัก2.50 เมตรนะครับแต่ว่าผนังมันยาวมันค่อนข้างยาวประมาณสัก6 เมตรเนี่ยนะครับน้ำหนักมันจะเลยเยอะครับ
0: ครับก็คือผู้เสียชีวิต
1: ตอนนั้นงานตอนนี้ครับมันไม่มีเคสเราคนเจ็บนำส่งลงมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ครับอาการหนักไหมครับคนเจ็บเนี่ยอาการสาหัสไหม
1: คนเจ็บพบว่าเห็นมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งอะครับแล้วก็เดินได้กระเตกตอบโต้ได้ตอบสนองได้ครับแล้วก็สามารถเดินกระเตกก็มีคนนำส่งลงมาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับตอนนี้ศพผู้เสียชีวิตมีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
1: ตอนนี้คือเตรียมพร้อมที่จะยกออกแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะยกออก
0: ก็คือยังติดอยู่ใต้แผ่นคอนกรีตดังกล่าว
1: ใช่ไหมครับผม
0: โอ้ยคือเขาทำงานอยู่ชั้นล่างตอนนั้นแล้วไอ้ตัวแผ่นมันลักษณะเป็นแผ่นที่แบบมันกว้างประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยดูแล้วเขาเห็นในภาพ
1: ผมเท่าไหร่ประมาณ6-7 เมตรนะครับประมาณนะ
0: ความยาวอ่ะนะ6-7 เมตรกว้างก็น่าจะเท่าที่เห็นนะจะ
1: กว้างสูงเนี่ยสูงมันประมาณสัก2.50 เมตรสองเมตรสิบถึง3 เมตรประมาณนี้ครับ
0: ครับผมตอนนี้แพทย์เวรมาถึงหรือยังครับทางแพทย
1: ์ยังนะครับยังครับ
0: ต้องรอนะมีการปิดกั้นพื้นที่มีการปิดกั้นพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับ
1: ก็ปิดกั้นพื้นที่นะครับให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยู่ด้านนอก
0: ครับแล้วไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างด้านอื่นไหมครับตรงน
1: ี้ไม่มีครับไม่มีครับโครงสร้างปกติดีหมดครับ
0: ตัวเสาเข็มอะไรก็ยังปกติ
1: ไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีผลกระทบครับ
0: ครับเหมือนกับว่าเขารื้อถอนผิดเหรอมันต้องด้านบนลงมาก่อนเลยว่าอันนี้เป็นรื้อด้านล่างใช่ไหมฮะแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่มีการรับน้ำหนักได้ไหวอย่างนี้เหรอฮะบริเวณด้านล่างใช่ไหม
1: ก็ตามพฤติกรรมของตัวรับน้ำหนักครับถ้าสมมติว่าถ้าเราทำจากด้านบนลงมาเนาะมันก็ไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยทางคนงานก็คือทำงานจากข้างล่างขึ้นพอยกขนาดข้างล่างออกปุ๊บข้างบนมันไม่มีตัวรับน้ำหนักครับก็ร่วงลงมา
0: เขามีผู้คุมงานไหมครับเป็นหัวหน้าวิศวกรอะไรเงี้ย
1: เท่าที่สอบถามดูหน้างานก็มีนะครับ
0: แต่ยังไงถึงได้แบบไปดำเนินการเหมือนกับมันผิดลัดขั้นตอนอะไรเงี้ยเน
1: าะน่าจะเป็นเรื่องของการลัดขั้นตอนเลยครับ
0: ครับครับโอ้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะอันนี้ที่ซอยสุขุมวิทนะครับ
1: 66/1
0: นะตรงนั้นมันเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นอะไรยังไงที่บอกว่า2 ชั้น
1: เป็นเหมือนโชว์รูมเก่าครับ
0: ซึ่งก็มีแค่คนงานที่มารีโนเวทเท่านั้นใช่ไหมฮะตรงเนี้ยได้รับผลกระทบ2 รายเสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บ1นะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับครับรถติดไหมครับตรงบริเวณพื้นที่ตรงในซอยเนี่ย
1: ด้านติดครับด้านหน้าก็รถติด
0: โอ้ติดเพราะว่า
1: แต่ตอนนี้ก็เริ่มโฟล์แล้วครับ
0: มีรถของเจ้าหน้าที่มาสแตนบายใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับเข้าจากซอยไปลึกไหมครับ66/1เนี่ย
1: ไม่เลยครับอยู่หน้าซอยเลยครับพอยุดติดถนนสุขุมวิทเลยครับ
0: อ๋อติดถนนเลยครับเดี๋ยวยังไง
1: ก็เลี่ยงการจราจรได้ช่วงนี้ก็เลี่ยงก่อนครับแต่ว่าน่าจะไม่เกินชั่วโมงนึงน่าจะจบแล้วครับ
0: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เพิ่มเติมกันนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับหัวหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปณิพานนะครับคุณปณิพานหัวหน้าชุดดับเพลิงพระโขนงนะครับคือใครจะเข้าออกซอย66/1สุขุมวิทตอนนี้เลี่ยงก่อนนะเพราะว่าให้พื้นที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเพิ่มเติมกันก่อนมีเหตุผู้เสียชีวิตนะครับแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานเสียชีวิต1 รายบาดเจ็บ1 รายนะครับก็ช่วงซอย66/1ใช่ไหมอ๋อตรงข้ามกับซอยอุดมสุขนะครับตรงข้ามกันคือถ้าเลยแยก อุดมสุขมาเนี่ยซอยนั้นเลยครับตรง BTS อุดมสุข66/1ฝั่งขาเข้าอ่ะนะเนี่ยคือจะติดช่วงต้นซอยนั่นแหละนะครับใช่ๆที่มีอู่รถยนต์ Honda ซอยใช่เป็นซอยใหญ่เหมือนกันตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมีเหตุนะตรงนี้นะครับแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานเป็นชาวเมียนมานะครับบาดเจ็บ1เสียชีวิต1รายต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่าการจราจรที่จะผ่านนักคนงานเป็นชาวเมียนมานะครับบาดเจ็บ1เสียชีวิต1รายต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับ

แล้วก็ต้องดำเนินการยกตัวแผ่นปูนเนี่ยเพราะว่าศพผู้เสียชีวิตยังอยู่ใต้แผ่นคอนกรีตนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอทิ้งท้ายที่อุบัติเหตุคุณมด X รายงานเข้ามานะบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวทองมีรถเก๋งชนกับรถกระบะขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะฮะเหมือนจะออกมาตกลงกันนะมายืนตกลงพูดคุยกันนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวทองมีอุบัติเหตุในช่องทางหลักเลนขวานะครับรถเก๋งชนกับรถกระบะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นกทาต้องแบรนด์อินฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบ

0: หมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่48ปลุกพลังคนไทยรวมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเหลือเวลาอีกเพียง10วันก่อนที่ประเทศไทยจะร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจให้ตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำคณะเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกวัดแห่งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกและร่วมลุ้นให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
0: กรมการทหารช่างจัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยรุ่นที่6พัฒนากำลังพลให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภารกิจสนับสนุนกองทัพและการช่วยเหลือประชาชนติดตามจากคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: กรมการทหารช่างจัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยรุ่นที่6ที่โรงเรียนทหารช่างค่ายพลรังสีจังหวัดราชบุรีโดยพลตรีจารึกแก้วผลึกรองเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและให้โอวาทโดยเน้นย้ำการยึดมั่นในความรับผิดชอบวินัยและการทำงานเป็นทีมเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการกู้ภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตรผู้รับการฝึกได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการกู้ภัยในสถานการณ์ต่างๆไปจนถึงการฝึกภายใต้สถานการณ์จำลองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการพัฒนากำลังพลด้านการดับเพลิงกู้ภัยในครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกแต่ยังเสริมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกภารกิจจะได้รับการปฏิบัติอย่างมืออาชีพและปลอดภัยสูงสุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:16 น.นะครับช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณลำปางนะครับมีอุบัติเหตุทางราชพฤกษ์นะคุณลำปางสวัสดีครับ
2: ครับพี่สวัสดีครับพี่ทัก
1: ครับผมเป็นเหตุยังไงครับคุณลำปางตรงไหนเอ่ย
2: ตอนนี้ผมใช้เส้นของราชพฤกษ์อยู่นะพี
1: ่
2: ถนนราชพฤกษ์ขาออกนะพี
1: ่ครับ
2: ครับมีเหตุขัดข้องแล้วก็มีเหตุว.40แล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้แมคโครทำงานเกาะกลาง2 จุดเป็นถนนเส้นทางด่วน
1: จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะครับ
2: จุดแรกคือแมคโครทำงานเกาะกลางก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ1 กิโลเมตร
1: บริเวณ
2: แมคโครนะให้สมาชิกให้ระวัง
1: ขอจ
2: ุ
1: ดด
2: ้
1: วยขอจุดด้วยฮะตรงไหนครับ
2: จุดนี่คือก่อนถึงคลองบางบัวทอง
1: อ๋อครับ
2: มุ่งหน้าออก345
1: ขาออก
2: ครับ
1: ครับ
2: มีเจ้าหน้าที่เขาเพิ่งเอาแมคโครลงมาที่จะรื้อบาริเออร์ก่อกลาง
1: ครับ
2: 1จุดแล้วก็วิ่งมาสักนิดนึงประมาณ1กิโลเนี่ย1กิโลก่อนถึงคลองบางบัวทองมีเหตุว.40รถเก๋งชนท้ายกัน3 คัน
1: อ๋อตัวรถแล้วมีรถกระบะไหมครับ
2: มีรถเก๋งชนท้ายรถกระบะ2 คันคันนี้ชนกัน3 คันน่ะแต่รถเก๋งเป็นคันสุดท้ายอ่ะฝากระโปรงหน้าเปิด
1: ครับ
2: เคลื่อนย้ายไม่ได้แล้ว
1: เก๋ง
2: มีเจ้าหน้าที่แล้วนะ
1: เก๋ง2หรือว่ากระบะกระบะ2
2: กระบะ1 Fortuner 1แล้วเก๋งเนี่ยคันสุดท้ายเป็นคนชน
1: โอ้ครับฝาก
2: ระโปรงเปิด
1: ในช่องทางหลักใช่มั้ยครับ
2: เจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้ว
1: ช่องทางหลักใช่มั้ยครับ
2: ใช่ช่องหลักแล้วมันอยู่เลนขวาเลยไงรถเริ่มติดแล้ว
1: ครับ
2: รถเริ่มติดแล้วแจ้งสมาชิกด้วยว่าให้วิ่งเลนซ้ายเลย
1: ครับ
2: เลนขวารถติดแล้วก็วิ่งมาอีกสักประมาณ3 กิโลก็จะเจอจุดอีกจุดหนึ่งแมคโครก็ทำงานก่อนขึ้นสะพานที่ห้างตรงข้ามห้างโรบินสันแมคโครทำงานตรงคอสะพานพอดีเลยแมคโครใหญ่นะไม่ใช่แมคโครเล็ก
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ผมก็วิ่งมาเรื่อยๆอ้าวเลยครั้งนี้กำลังตั้งกลวยอยู่แมคโครเป็น2 จุดนะอยู่เลนซ้ายอ่ะ
1: ครับ
2: วิ่งจะออกมา345แล้วเนี่ยจะออก345ไปปากเกร็ดมีรถจอดเสีย6 ล้อขึ้นสะพานมานิดเดียวแล้วก็จอดเสียเลยไม่มีเจ้าหน้าที่มีแต่คนขับ
1: ติดไหมตรงนี้ติดไหมครับ
2: ยังไม่มีใครเห็นเริ่มแล้วผมดูแล้วเดี๋ยวรถมาไวๆแล้วก
1: ็
2: คงจะมีอุบัติเหตุอะ
1: ครับ
2: เพราะไม่มีอะไรกลวยเกยเลยมีแต่คนขับเพิ่งลงมาเนี่ยรถเสียผมถามแล้ว
1: ครับเป็นรถ
2: สนิท
1: เป็นรถบรรทุกกี่ล้อ
2: 6 ล้อ
1: หกล้อ
2: เข้าไป
1: อ๋อครับ
2: รถเสียครับตอนนี้ผมออกเลี้ยวขวาออกขึ้นสะพานออก345แล้วพี่
1: คร
2: ับ สายวิ5ก็มุ่งหน้าปทุมธานีโล่งทั้ง2 ฝั่งว
1: ิ่
2: งได้สะดวกสบาย
1: แสงแดดทำงานหรือยังครับทางนั้นหรือว่ายังครึ้มอยู
2: ่อากาศปกติแดดจ้า
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณลำปาง
2: รันลำปางพี
1: ่คุณรันคุณรันขอบคุณครับ ได้
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอุบัติเหตุที่คุณรันลำปางแจ้งก็คือเป็นเหตุเดียวกันกับที่คุณมดเอ็กแจ้งเรามาก่อนหน้านี้นะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะครับมีรถตกลงมีทั้งกระบะ Fortuner แล้วก็รถเก๋งด้วยนะ3 คันนะครับที่คุณรันเนี่ยเพิ่มเติมมาให้ในช่องทางหลักนะครับรถก็ชะลอตัวนะครับยังรอการเคลื่อนย้ายครับสำหรับจุดดังกล่าวด้านขาออกนะครับราชพฤกษ์บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนั่นแหละนะมีอุบัติเหตุนะครับก็ฝากเพิ่มเติมด้วยแต่ว่ารถเนี่ยคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับช่องทางหลักมีชะลอตัวนะครับท้ายสะสมอยู่ประมาณ 3-400 เมตรนะขาเข้ายังคล่องตัวดีนะครับส่วนทางคุณพันธ์นี่แจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษ ด้านขาออกนะครับบริเวณก่อนถึงแยกบางแวกเล็กน้อยครับมีเจ้าหน้าที่มาตัดต้นไม้เกาะกลางนะครับขวางไปช่องทางขวานะครับของช่องทางหลักเจ้าหน้าที่เขาทำงานทั้งขาเข้าขาออกด้วยนะก็ก่อนหน้านี้ก็มีท่านหนึ่งแจ้งมานะเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานสะดวกกว่านะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตด้วยนะครับถนนราชอุทิศนะครับตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีอุบัติเหตุจุดที่เกิดเหตุคือหน้าวัดทุ่งเป้าเกิดเหตุเมื่อช่วง 8:30 นาทีรถเก๋งชนศาลาไม้หน้าวัดทุ่งเป้านะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเสียชีวิต1รายจสร.ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุนะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยคุณกิตติศักดิ์รายงานเข้ามาบอกว่างามวงวานด้านขาเข้านะครับบริเวณก่อนถึงแยกเกษตรเล็กน้อยเนี่ยมีอุบัติเหตุจริงๆด้วยนะครับที่ผมสงสัยเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมรถติดจังเลยงามวงวานรถตู้2คันรถเก๋ง1คัน SUV อีก1คันชนกันนะครับขวางช่องทางกลางและขวาซึ่งคุณกิตติศักดิ์รายงานมาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่บอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะทำให้การจราจรมีผลกระทบนะครับงามวงวานในด้านขาเข้าเดี๋ยวดูล่าสุดนี้หนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ารถที่มาจากทางแยกบางเขนเข้าแยกเกษตรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีท้ายสะสมนะครับถึงซอยชินเขตตอนนี้ดีแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะแล้วก็อีกเขตหนึ่ง345ซ่อมสร้างขาเข้านะครับหน้าตลาดปู่โพมีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นเหตุรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีเสียชีวิต1รายนะครับที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับถนน345ซ่อมสร้างบริเวณหน้าตลาดปู่โพนะครับแหมก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับเนี่ยเมื่อครู่นี้ที่ลำปางนี้ก็ที่ซ่อมสร้างมีเสียชีวิตอีก1รายนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่19แล้วนะครับที่แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยในวันนี้นะส่วนช่วงนี้คุณผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยนะครับมีงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับคุณผู้ฟังภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY ด้วยนะครับอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะ The Little Planter มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติกิจกรรมทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้ครับกิจกรรมทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามก็มีนะแล้วก็มีคาซาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งมีบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีนะครับแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่แจกฟรีชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนครับแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตนะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบนะครับรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรางานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้นะครับส่งข่าวให้คุณผู้ฟังได้วางแผนใครจะไปงานนี้ก็จะได้วางแผนล่วงหน้ากันด้วยนะครับเพิ่มเติมกันให้นะครับขอบคุณทางสำนักงานกปร.ด้วยนะครับ วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกสราวุธกสิชีวินนะครับท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางเหนือนะที่มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับรองสารวัตรครับอันนี้เป็นเหตุยังไงอ่ะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยที่ถนนราชอุทิศเน
3: า
1: ะ
3: เบื้องต้นเมื่อเช้าครับเหตุเกิดช่วง08:25ครับผมมีรถเก๋งมิซูบิชิครับขับมาตามถนนแล้วก็แฉลบไปชนศาลาที่คนนั่งพักครับผม
1: ครับเสียหลักเองอย่างนั้นเหรอครับ
3: เสียหลักครับเสียหลักแล้วก็เสียหลักแล้วไปพุ่งชนศาลาที่มีคนนั่งอยู่3คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนครับในที่เกิดเหตุระบาดเจ็บ2คนครับผมครับ
1: ครับผู้เสียชีวิตนี่คือกับผู้บาดเจ็บนี่ก็เป็นคนที่นั่งรอที่ศาลาเหรอฮะ
3: คนที่อยู่ที่ศาลาที่บาดเจ็บครับผมครับที่เสียชีวิตครับผมครับ
1: แล้วผู้เสียชีวิตนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงครับ
3: ผู้เสียชีวิตนี่เป็นผู้หญิงครับผมครับ
1: มากับรถไปฮะหรือว่านั่ง
3: นั่งที่ศาลาครับครับผมครับ
1: ทั้ง3รายนี่คือนั่งที่ศาลาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับผมครับ
1: อ๋อครับเขามายังไงครับเขาให้การยังไงครับคนขับเนี่ย
3: คนขับตรงนี้นี่คือเขายังให้การวกวนแต่ว่าในเบื้องต้นที่ผมสอบถามเนี่ยสอบถามเบื้องต้นเขาขับรถมาแต่ว่าเขามาถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาวูบครับเขาวูบแล้วรู้อีกทีก็คือชนเรียบร้อยแล้วครับผมครับ
1: เหมือนหลับในอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: น่าจะใช่เพราะน่าจะใช่ครับผมเพราะว่าเขาบอกเขาวูบรู้อีกทีก็คือ ชนศาลาเรียบร้อยแล้วครับผมครับ
1: ชนหนักมากเลยนะครับเนี่ยเสียหายหนักเลยนะทั้งศาลาแล้วก็รถคันนี้มากันกี่คนนะครับในรถนะฮะ
3: ในรถมาคนเดียวครับผมครับ
1: เป็นคนขับผู้ชายผู้หญิงนะครับ
3: คนขับเป็นผู้ชายครับผมครับ
1: ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไหมครับ
3: ตอนนี้ผมให้ทางโรงพยาบาลเขาเจาะเลือดแล้วตรวจแอลกอฮอล์แล้วตรวจสารเสพติดครับผมทุกอย่างนะครับผมครับ
1: ครับมีปริมาณแอลกอฮอล์ไหมครับ
3: ตอนนี้เจาะเลือดครับเจาะเลือดต้องรอผลแล็บครับผมครับครับผม
1: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคนขับเนี่ย
3: คนขับไม่มีบาดแผลไม่บาดเจ็บครับผมครับ
1: ครับตรงนั้นเกิดเหตุบ่อยไหมครับผู้กอง
3: ตรงนั้นก็มีรถแฉลบบ้างบางครั้งเป็นมอไซค์ส่วนมากเป็นมอไซค์ครับผมครับ
1: มันเป็นเหมือนทางโค้งไหมครับก่อนถึงศาลาเนี่ย
3: มันจะเป็นโค้งนิดนึงครับโค้งแต่โค้งไม่มากครับผมครับครับ
1: ครับครับก็น่าจะมาด้วยความเร็วสูงเลย
3: ใช่ครับผมครับ
1: ครับอันนี้เป็นเส้นทางหลักหรือว่าเส้นทางรองยังไงครับตรงนี
3: ้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางรองไปตำบลวังแก้วครับผมครับผมไปทางน้ำตกวังแก้วครับผมครับ
1: นะครับหน้าวัดเห็นบอกว่าหน้าวัดทุ่งเป้าใช่ไหมตรงนี้ครับ
3: ถูกต้องครับหน้าวัดทุ่งเป้าตรงต้นโพครับผมจะมีต้นโพอยู่ครับผม
1: ครับตรงที่เกิดเหตุนี่มีแบบมีร่องรอยของการเบรกของรถไหมครับผู้กอง
3: ไม่มีครับไม่มีรอยเบรกนะครับผมมา
1: ชนเต็มๆเลยอ่ะ
3: ตรงศาลาเลยครับเป็นๆครับผมครับ
1: ตอนนี้ล่าสุดนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับตัวรถแล้วก็ศาลาครับ
3: ตอนนี้ไอ้ศาลานี่เอาออกจากพื้นที่หมดแล้วครับแล้วรถเก่งนี่ผมมาเก็บรักษาที่โรงพักครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าที่ที่สุขภาพหรือว่าเขามาตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชนครับผมครับ
1: ครับไอ้ศาลานี่มันคนดูจากภาพเนี่ยมันเก่านะมันเหมือนเป็นศาลาไม้ที่เป็นทรงไทยเหรอครับ
3: ศาลาไม้ทรงไทยเป็นศาลาที่เขาให้คนมาพักผ่อนแถวหน้าวัดครับผมแต่ศาลาเก่าหลายปีครับผม
1: มันอยู่ห่างจากถนนลึกไหมครับหรือว่าติดถนนเลย
3: ก็อยู่ห่างจากถนนประมาณสักเมตรครึ่งครับผมครับจากไอ้หลายทางครับผมครับ
1: คือเป็นศาลาที่ไม่ใช่แบบเอาไว้รอรถหรืออะไรแบบเป็นศาลาที่ให้พักผ่อนหน้าวัดเนี่ยเนาะ
3: เป็นศาลาที่พักรอรถคิวกับแล้วก็มาชาวบ้านมาพักพูดคุยกันช่วงเช้าช่วงเย็นครับผมครับ
1: โอ้ต้องเรียกได้ว่าแบบคือโชคร้ายมากนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้เสียชีวิตอะครับ
3: ครับแป๊บนึง
1: อู้เห็นภาพแล้วน่ากลัวนะคุณผู้ฟังใครที่ติดตามฟังทางวิทยุเข้ามาดูได้ทาง YouTube JS 100นะครับศาลานี่พังเสียหายหนักเลยมีเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บ2ราย3คนนี่คือนั่งรออยู่ในศาลานะฮะอายุเยอะไหมครับผู้เสียชีวิตครับประมาณ
3: 60กว่าครับผมครับ
1: แล้วผู้บาดเจ็บล่ะครับอีก2คนน่ะ
3: ผู้บาดเจ็บก็เป็นผู้สูงอายุกันประมาณ60หน่อยๆนะครับผม64 65นะครับผมครับ
1: ครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นใช่ไหมครับหรือเปล่าฮะ
3: ผู้เสียชีวิตนี่อยู่บ้านตรงหน้าบ้านเลยครับผม
1: เอ้าเหรอครับหน้าบ้านเขาเลย
3: ครับผ
1: ม
3: หน้าบ้านครับผมครับบ้านอยู่ตรงข้ามศาลาครับ
1: โอ้เป็นไม่แน่ใจเป็นบ้านไม้ที่เราเห็นในภาพหรือเปล่าที่มีรถคันก่อเหตุจอดอยู่ตรงข้ามกัน
3: ด้านฝั่งนั้นเป็นศาลาอีกศาลาด้านในอีกทีครับผมบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามครับคร
1: ับ
3: ผม
1: โอ้ครับศาลานี้สร้างมานานหรือยังครับผู้กองเพราะว่าดูแบบมันค่อนข้างเก่าเลยอ่ะ
3: ศาลานี่น่าเป็นเลยน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับผมครับเพราะศาลาเขาเป็นศาลาที่ยกตั้งได้ครับผมครับที่เขาย้ายไปไหนก็ได้ครับที่เอาไว้นั่งครับผมครับ
1: อ๋อเป็นแบบน็อกดาวน์ยกเคลื่อนย้ายได้อย่างนั้น
3: ใช่ครับผมครับ
1: ครับเอ้าก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคนเจ็บนี่อาการเป็นยังไงบ้างครับ
3: สาเหตุคนเจ็บนี่ไอมีแค่ตอนนี้น่าจะเป็นหัวตรงหัวครับผมหมอทางโรงพยาบาลแม่ส่งไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางครับผมครับ
1: เหมือนก็มีกระทบกระเทือนทางศีรษะใช่ไหมฮะ
3: ครับใช่ครับผมครับ
1: ครับเอ้าก็เดี๋ยวติดตามผลกันต่อไปนะเรื่องของตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะ
3: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผู้กอง
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกสลาวุฒิกสิชีวินนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.วังเหนือก็เป็นเหตุที่เกิดถนนราชอุทิศตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางหน้าวัดทุ่งเป้านะครับรถเก๋งคันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเก๋งสีบรอนเงินเสียหลักแล้วพุ่งชนเข้าไปที่ศาลานะครับแล้วมีคนนั่งอยู่ในศาลา3รายเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายคือเป็นถนนเส้นรองที่ไม่น่าจะต้องขับเร็วนะแต่ก็เอาล่ะเดี๋ยวคงจะต้องสืบสวนกันต่อนะครับเพราะว่าคนขับนี่เขาบอกว่าเขาวูบไปเลยไม่มีร่องรอยการเบรกก็หมายถึงว่าชนเข้าไปที่ศาลานี้เต็มๆครับศาลาขนาดไม่เล็กนะล้มเลยครับพังเสียหายทั้งหมดเนี่ยกระจัดกระจายเลยครับเศษไม้คุณผู้ฟังเข้ามาดูได้ทาง YouTube JS100 นะครับเห็นความรุนแรงของเหตุนี้แล้วสะท้อนกันได้นะครับนี่นั่งอยู่ในศาลาแท้ๆนะครับในที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยก็อยู่ห่างจากถนนประมาณสักเกือบ2เมตรก็ถือว่าไม่ห่างมากนะฮะแต่นั่งอยู่ในศาลาแท้ๆครับรถก็ยังมาพุ่งชนได้โอ้ยเป็นภาพที่เห็นแล้วตกใจนะครับตกใจตรงที่ไม่มีร่องรอยการเบรกด้วยล่ะเพราะฉะนั้นชนเต็มๆตัวรถเนี่ยเสียหายหนักเลยด้านหน้าห้องเครื่องฝากระโปรงล้อยางเนี่ยด้านหน้านี่แตกแล้วแบบมันปลิ้นออกมาเลยนะตัวยางรถยางล้อหน้าเนี่ยเสียหายทั้งหมดต้องลากอย่างเดียวอะรถคันที่ก่อเหตุเนี่ยครับคือแทบจะเหลือแต่ซากเลยนะด้านหน้าห้องเครื่องเนี่ยโอ้โหอ้าวเนี่ยครับเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ต้องมาฉุกคิดกันในเรื่องของความระมัดระวังนี่ขนาดนั่งอยู่ในศาลาแท้ๆนะครับเนี่ยมีหลายท่านก็สะท้อนเข้ามานะครับทาง YouTube นะบอกว่านั่งในศาลายังมาชนอีกนะพี่จุกบอกว่าน่าสงสารคนเสียชีวิตค่ะคุณรพีก็เพิ่มเติมมาอุบัติเหตุน่ากลัวนะขอแสดงความเสียใจกับญาติและผู้เสียชีวิตด้วยก็น่าจะเป็นผู้ที่มีอายุแล้วนะเห็นบอกประมาณ60ปีผู้ฟังคือต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยโดยเฉพาะการขับขี่รถเนี่ยนะ อาการวูบหลับในเกิดกันบ่อยนะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะแล้วก็ทางซ่อมสร้างนี่ก็มีเสียชีวิตเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจตรงหน้าตลาดปู่โพเนี่ยลักษณะเหตุเห็นบอกว่าเป็นจักรยานยนต์ที่ยังไม่ทราบคู่กรณีนะเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันตรงนี้นะครับเป็น2รายติดเลยนะที่มีแจ้งเข้ามาว่ามีผู้เสียชีวิตฝากไว้หน่อยครับอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยคุณฟังครับมาเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถกันดีกว่าจากบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยของเราอยากให้ถนนทุกเส้นทางครับเป็นถนนที่ปลอดภัยอุบัติเหตุเยอะจริงๆคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเรามีสิทธิพิเศษดีๆให้นะครับจากบริษัทวิริยะถ้าคุณขับรถดีการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% มีสิทธิ์รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปที่สำคัญอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ก็คือถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะสมัครเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% 6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีครับมีทางเลือกให้นั่นคือการทำประกันประเภท3เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจแล้วก็รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภท1ในโครงการได้แล้วเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่3ก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับผ่อนได้ 0% 3เดือนครับใครสนใจต่อสายขอข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอทาง YouTube ให้แล้ว02-150-0888ครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะฮะโดยเฉพาะใครที่แบบประกันใกล้หมดคุณผู้ฟังลองสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ว่าค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ขับรถดีมีเงินคืนรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยฟังมาจากจสร้อยสอบถามได้เลย02-150-0888นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับ
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
11: อะดูนี่
10: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
11: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
10: โหเร็วจัง
11: บอกแล้วไงไวไหม
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
16: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้นะครับส่งข่าวคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเรามีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้นะคนที่ป่วยลืมโลกทั้งใบนะครับแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังครับสถานีวิทยุจสร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเชิญชวนนะครับนะผู้ที่ดูแลเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569นี้นะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับงานนี้สมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะและสิทธิพิเศษนี้นะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีสภาวะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับที่เข้าร่วมในโครงการของจสร้อยของเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับภายในงานผู้ที่เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจครับเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมว่าเป็นอย่างไรการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วยการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารนะครับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ JS100 Radio เพจ Facebook ของเรานะครับ JS100 Radio หรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงทั้งเบอร์โทรฟรีดอกจัน1808หรือหมายเลข1137ก็ได้นะครับนะย้ำนะครับว่ารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับงานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับย้ำนะครับคุณผู้ฟังอบรมวันที่2กันยายนนะวันพุธที่2กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะโทรเข้ามาได้เลยครับดอกจัน1808หรือ1137สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับ50ท่านเท่านั้นรับจำนวนจำกัดนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีการจัดการจราจรที่ถนนเพชรเกษมซอย4นะครับมีการจัดการจราจรภายในซอยนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าแล้วก็เร่งด่วนเย็นเวลา6:00 น.ถึง 9:00 น.เนี่ยเขาเปิดให้เดินรถทางเดียวจากฝั่งถนนเพชรเกษมเข้ามาทางอิสรภาพแต่ว่าไม่ใช่ทั้งซอยนะก็คือเฉพาะช่วงบริเวณถึงวัดหน้าวัดสังกระจายเท่านั้นแล้วพอช่วงเย็นบ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นเนี่ยก็จะเปิดให้เดินรถทางเดียวจากฝั่งอิสรภาพออกไปทางปากซอยเพชรเกษมซอย4นะครับสาเหตุหลักที่เขาเปิดให้เดินรถทางเดียวก็เพราะว่าการจราจรหนาแน่นนะครับบริเวณหน้าวัดสังกระจายมีทั้งผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนมาส่งบุตรหลานก็ใช้เส้นทางนี้หลายคนก็หลีกเลี่ยงการจราจรกรณีเหตุของน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์นะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกนะครับเป็นจำนวนมากก็เลยเลี่ยงมาใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยทางนี้ครับภายในซอยเนี่ยภายในซอยย่อยต่างๆไม่ได้รับผลกระทบในการปิดการจราจรนะครับก็ยังสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไปออกถนนเพชรเกษมหรือว่าอิสรภาพที่ตามปกตินะครับซึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดให้วิ่งสวนการเข้าออกได้ตามปกติอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเรื่องของการจัดการจราจรเพราะว่าหลายท่านก็สอบถามเข้ามาที่จสร้อยด้วยก็เป็นลักษณะของวันเวนะครับเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น6:00 เช้าถึง 9:00 เช้าช่วงเช้านะฮะก็คือให้เดินรถทางเดียวจากฝั่งเพชรเกษมก็คือเริ่มตั้งแต่หน้าวัดสังกระจายไปออกอิสรภาพแล้วก็ช่วงเย็นบ่าย3:00 ถึง 6:00 เย็นเดินรถฝั่งเดียวนะครับตั้งแต่อิสรภาพเข้าไปทางเพชรเกษมนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนที่งามวงวานมีอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังจากแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรที่มีอุบัติเหตุ
รถตู้2คันรถเก๋ง1คันรถ SUV 1คันนะครับขวางช่องทางกลางและขวาก่อนหน้านี้นะฮะการจราจรนี่ติดขัดเลยนะครับมีคนโทรมาสอบถามกันเยอะเลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นรถติดจังเลยงามวงวานด้านขาเข้าเนี่ยครับชนกันหนักเหมือนกันบริเวณก่อนถึงแยกเกษตรเล็กน้อยก็คือจากแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกเกษตรเนี่ยครับหน้าประตูรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเลยโอ้โหสภาพรถนี่คือพับยุยี่เลยนะครับเนี่ยรถนั่งส่วนบุคคลคันนี้น่าจะเป็นรถ SUV แม่มากันยังไงครับเนี่ย4คันนะครับรถเก๋ง2รถตู้ขออภัยรถตู้2รถเก๋ง1 SUV อีก1คันเนี่ยครับชนต่อๆกันพังยับเหมือนกันนะก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่เข้าไปดูนะการจราจรไม่ติดแล้วนะครับติดไหมก็คือท้ายแถวอะตอนนี้อยู่แค่ช่วงเข้าแยกเกษตรคือสัญญาณไฟนะฮะตรงเนี้ยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีผลกระทบไปถึงซอยชินเขตเลยอะนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับรอสัญญาณไฟเข้าแยกเกษตรในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังส่วนย้ำให้แล้วกันนะครับกรณีสำนักการโยธานะครับที่เขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนทหารนะคุณผู้ฟังจากแยกตั้งแต่แยกเกียรติกายถึงสะพานแดงระยะทางตรงนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็คือเริ่มวันนี้วันแรกวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเขามีการดำเนินงานเสาเข็มนะฮะเป็นการเจาะเสาเข็มของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียรติกายช่วงที่3ก่อสร้างสะพานยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดงก็คือปิดเบี่ยงทำให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยสามารถสัญจรได้แค่ฝั่งละ1ช่องนะครับอาจจะมีผลกระทบนะครับก็ให้วางแผนการเดินทางถ้าไม่จำเป็นก็ให้อีกเลี่ยงแต่ประชาชนยังเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครก็ขออภัยในความไม่สะดวกในการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับก็เน้นย้ำให้กับผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นทำงานวันแรกนะครับก็ดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนช่วงนี้ขอบคุณสำหรับหลายๆท่านเลยนะครับทั้งที่โทรเข้ามานะพูดคุยกันแจ้งเหตุกันสอบถามข้อมูลกันรวมไปถึงคุณผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับคุณ AA บอกว่ามีรถพ่วงข้างจอดขายของทุกวันรถเมย์รถ2แถวเข้าป้ายไม่ได้หน้าโรงพยาบาลนวมินทร์9มีนบุรีนะครับฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยคุณ AA ประสานเข้ามาทางทีมงานได้นะครับโทรเข้ามาได้เลยบอกรายละเอียดนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมประสานทางดอกจัน1808นี่แหละหรือ1137ได้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะมาส่งด้วยคุณอิสระสวัสดีนะครับดีเจอบอุ่นชีวิตคนเราไม่แน่นอนครับเออใช่นะฮะน่าจะเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตแน่เลยเนาะนะครับก็สะท้อนเข้ามาขอบคุณคุณระพีคุณกระปุกแดงนะครับพี่จุกระเบียบนะคุณพักเคอินด้วยนะครับทักทายเข้ามาเมื่อช่วง10นาฬิกาบอกว่าดูเรดาร์ยังไร้กลุ่มฝนนะครับแดดยังไม่จ้าเท่าไหร่แถวรังสิตเนาะนะขอบคุณหลายๆท่านเลยคุณกู๊ดมิ้วคุณ HS คุณธีรนนท์พี่หนูพินพี่จินปอเปียนะครับก่อนหน้านี้คุณอีขาวอีดำด้วยนะฮะคุณอภิชาติด้วยนะครับขอบคุณมากๆนิดหนึ่งนะฮะคือตอนนี้คุณผู้ฟังมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เราติดตามอีกเหตุหนึ่งนะกรณีของถนน345ซ่อมสร้างนะครับหน้าตลาดปู่โพได้เพิ่มเติมจากทางพันตำรวจตรีสันติภาพสิริมาศสารวัตรปราบปรามและงานจราจรสภ.ปากคลองรังสิตนะบอกว่าคือเป็นเหตุรถ18ล้อนะครับเป็นรถบรรทุก18ล้อเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายนะทีเนี้ยรถบรรทุก18ล้อนี่หลบหนีไปแล้วนะครับตำรวจกำลังไล่ดูกล้องนะฮะนะอุบัติเหตุที่ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรอแพทย์นะครับมาที่เกิดเหตุการจราจรติดขัดนะนี่เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะ
ตอนแรกเนี่ยเป็นจักรยานหนีไปแล้วนะครับตำรวจกำลังไล่ดูกล้องนะฮะนะอุบัติเหตุที่ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรอแพทย์นะครับมาที่เกิดเหตุการจราจรติดขัดนะฮะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดบวรนิเวศวิหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: กองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน99รูปโดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่14ถึง31กรกฎาคมและปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่25ถึง30กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลอง3วากรุงเทพมหานครสำหรับพิธีในวันนี้จัดขึ้นณอาคาร

0: 100ปีพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาถประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานฝ่ายคราวาสและพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีมอบผ้าไตรและประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้กำลังพลกองทัพบกได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งนี้ตลอดเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนมหามงคลหน่วยทหารทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล่วงทับคนที่สุขุมวิท 66/1 เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส1คนเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: เกิดอุบัติเหตุระทึกใจกลางเมืองเมื่อเวลา 9:50 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ล้มทับร่างคนงานอย่างรุนแรงภายในสายงานก่อนสร้างซอยสุขุมวิท 66/1 ใกล้เคียงกับย่างอุดมสุขและแยกบางนาในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแผ่นปูนคอนกรีตมีความกว้าง1เมตรและยาว6เมตรสภาพล้มพังลงมาทับร่างของคนงานชายที่เป็นแรงงานซ่อมแซมรีโนเวทอาคารแรงกระทบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ1รายสภาพร่างถูกกดทับอยู่ใต้ซากปูนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอีก1รายซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมใจรักไปก่อนหน้านี้ขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงยังคงกำลังอยู่ในพื้นที่นำอุปกรณ์ตัดทางและเครื่องจักรเข้ากู้ร่างผู้เสียชีวิตพร้อมกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เด็ดขาดสำหรับสาเหตุเบื้องต้นทางผู้กำกับสน.บางนาเผยว่าเป็นอุบัติเหตุจากแผ่นปูนที่ใช้ซ่อมแซมหล่นลงมาไม่ใช่ตัวอาคารถล่มส่วนรายละเอียดความคืบหน้าและสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ทางการกรุงโตเกียวเมืองหลวงญี่ปุ่นได้สำรวจจำนวนผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการทุกๆ3เดือนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกรุงโตเกียวในปีที่ผ่านมาอยู่ที่508,620,000คนเพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบเป็นกับปีต่อปีโดยอยู่ที่28,560,000 คนถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่สำรวจในปี2547ทั้งนี้พบว่าชาวญี่ปุ่นมีการใช้จ่ายราว 34,480 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคนโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เงินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกและของที่ระลึก
3: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
6: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงสนพระทัย และมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัฒน์สำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
7: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

ิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Allez, mets le tien, papa. Viens, on va vite, on va vite. Moi, je suis chape.
1: Où tu l'as?
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมลองไม่คงเป็นเยอะสิบปีกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลข้าวเกาหลีเรามีทีมผ่าตัดแน่แน
2: ่มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ใส่บันทึกไว้
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
5: ครับสำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเสมามีเหตุสลดนะครับกรณีแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานเป็นคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิตนะเหตุเกิดที่ปากซอยสุขุมวิท66/1เมื่อช่วง9:56 นทีเนี้ยเขามีการทำงานคือเป็นการรีโนเวทอาคารคอนกรีต2ชั้นได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับคนงานเนี่ยไปทุบกำแพงด้านล่างก่อนแล้วทีเนี้ยพอขึ้นไปด้านบนเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการทุบกำแพงด้านบนซึ่งเขาบอกมันผิดขั้นตอนจริงๆเนี่ยควรจะต้องทำจากด้านบนก่อนแล้วค่อยมาทุบด้านล่างที่ด้านล่างมันก็ไม่มีกำแพงไม่มีผนังคอนกรีตมันก็เลยกลายเป็นว่ารับน้ำหนักไม่ได้แล้วคนงานเนี่ยเขาอยู่ชั้นล่างนะไอ้แผ่นคอนกรีตเนี่ยจากด้านบนเนี่ยมันหล่นลงมาแล้วก็ทับคนงานเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายนะครับแต่คนเจ็บเนี่ยมีอาการแผลที่บริเวณเท้าขานะครับซึ่งก็ยังให้การได้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะครับแล้วก็ตอนช่วงที่คุยกันเนี่ยประมาณ10 โมงกว่าผู้เสียชีวิตยังติดอยู่ภายในซากของคอนกรีตก็เร่งในการดำเนินการเพื่อพาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาการจราจรไม่ติดนะครับบริเวณที่จะผ่านตรงนั้นจะเป็นช่วงจากอุดมสุขไปทางด้านของปุณณวิถีฝั่งขาเข้านะครับจุดเกิดเหตุตรงนั้นเห็นบอกว่าเป็นเหมือนกับอู่ซ่อมรถเก่านะแล้วก็มีการรีโนเวทปากซอยสุขุมวิท66/1นะครับส่วนตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้มีอุบัติเหตุหลายจุดแล้วก็มีเหตุรุนแรงด้วยนะครับอย่างเมื่อเช้ามืดเลยตอน5:00เศษมีอุบัติเหตุที่ปากซอยพระราม3ซอย8ในช่องทางเดินรถ BRT เนี่ยมีรถแท็กซี่ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอาการบาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับซึ่งจังหวะนั้นน่ะมีผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลนะครับว่าแท็กซี่คันนี้หลบหนีนะเป็นแท็กซี่สีชมพูล้วนหรือชมพูขาวนี่แหละแต่ว่าไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปลดเกษียณไปแล้วแต่เมื่อเช้าเนี้ยพอดีมีรับแจ้งเข้ามาว่ามีไอตัวอะไหล่รถยนต์เนี่ยมันไปหล่นอยู่ในช่อง BRT แล้วเจ้าหน้าที่2 นาย1 นายก็คือผู้ได้รับบาดเจ็บนี่แหละก็เดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วก็พยายามจะเดินลงไปเก็บจอดรถตำรวจอยู่นะแล้วก็เดินลงไปเก็บจังหวะนั้นมีแท็กซี่วิ่งมาในช่อง BRT แล้วชนเจ้าหี่รายเนี้ยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสทราบชื่อแล้วนะครับร้อยตำรวจตรีวีรชัยสายสุขรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.วัดพญาไกอายุ73ปีแล้วนะครับคือท่านเกษียณไปแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าก็ยังเรียกได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ช่วยสังคมอยู่นะครับซึ่งเราก็อยากจะฝากท่านใดที่พบเห็นเหตุการณ์นะฮะหรืออาจจะมีกล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้ช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดของรถแท็กซี่คันนี้ให้หน่อยนะครับที่มาก่อเหตุแล้วหลบหนีไปเขาบอกว่าเส้นทางการหลบหนีเนี่ยก็คือมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม3นั่นแหละแล้วก็ไปที่แยกทางสะพานกรุงเทพนะครับยังไงฝากหน่อยนะ5:00 กว่าท่านใดเพิ่มเติมได้ดอกจัน1808โทรมาได้เลยนะครับหรือ1137อีกจุดหนึ่งที่มีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็หลบหนีเหมือนกันนะอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข345ซ่อมสร้างนะครับหน้าตลาดปู่โพได้เพิ่มเติมกับทางพันตรวจตรีสันติภาพสิริมาศสารวัตรป้องกันและปราบปรามงานจราจรสภ.ปากคลองรังสิตนะครับที่เกิดเหตุได้บอกว่าเป็นตอนแรกเนี่ยแจ้งมาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะแต่ทางด้านของสารวัตรเนี่ยเพิ่มเติมมาบอกว่าเป็นเหตุของรถ18 ล้อรถบรรทุกเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1 รายรถบรรทุกหลบหนีนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังไล่ตามกล้องวงจรปิดกำลังตรวจสอบดูรายละเอียดของรถท่านใดที่มีเพิ่มเติมข้อมูลกันมีหลักฐานมีกล่องติดหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ล่าสุดรอแพทย์นะครับมาที่เกิดเหตุเพิ่งเกิดนะอันนี้นะครับการจราจรติดขัดนะครับส่วนอีกเหตุหนึ่งที่จังหวัดลำปางมีอุบัติเหตุถนนราชอุทิศนะครับหน้าวัดทุ่งเป้าตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาแล้วไปชนศาลาไม้ด้านหน้าวัดทุ่งเป้าได้เพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกสราวุธกสิชีวินนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.วังเหนือบอกว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้มีร่องรอยของการเบรกด้วยนะชนเข้าไปที่ศาลาเต็มๆเลยรถเสียหายหนักมากศาลานี่คือพังยับเลยคนที่นั่งรอที่ศาลา บ้านอยู่ตรงนั้นด้วยบ้านอยู่ตรงข้ามกับศาลาเลยเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายเบื้องต้นตอนนี้ก็ให้ผู้ขับขี่เนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์รอผลอยู่นะฮะคนขับให้การว่าเขามีอาการวู
2: บ
1: หลังจากนั้นเขาไม่รู้เลยก็มารู้ตัวอีกทีคือนั่นแหละก็มีผู้เสียชีวิตแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงเดี๋ยวต้องสืบสวนกันต่อไปนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงด้วยตอนนี้รถเก๋งคันดังกล่าวก็เคลื่อนย้ายไปที่สภ.วังเหนือส่วนศาลาดังกล่าวก็เรียกได้ว่าเก็บเคลื่อนย้ายกันหมดแล้วนะฮะเป็นศาลาเก่าเลยอ่ะนะครับส่วนทางด้านของสำนักงานโยธานะครับมีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรถนนทหารตั้งแต่แยกเกียรติกายถึงสะพานแดงวันนี้วันแรกนะครับ17กรกฎาคมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงระยะทางที่มีการปิดเบี่ยงเนี่ย1กิโลเมตรนะครับเพื่อดำเนินการเจาะเสาเข็มนะครับในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียรติกายนะครับช่วงที่3นะฮะก็มีผลทำให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยผ่านได้ฝั่งละ1ช่องทางถ้าไม่มีความจำเป็นก็ให้อีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าประชาชนยังเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณซอยเพชรเกษมซอย4นะช่วงเร่งด่วนเช้า 6:00 น.ถึง 9:00 น.เนี่ยเปิดเป็นวันเวย์เดินรถทางเดียวจากฝั่งเพชรเกษมซอย4ต่อเนื่องมาทางอิสรภาพ21ตรงนี้มันจะถึงกันอิสรภาพ21กับเพชรเกษมซอย4แต่เขาจัดการจราจรเปิดวันเวย์ตั้งแต่บริเวณแค่หน้าวัดสังกระจายนะครับแล้วก็ช่วงเย็น 15:00 น.ถึง 18:00 น.ก็เดินรถทางเดียวเหมือนกันแต่ว่าจากฝั่งอิสรภาพ21ไปทางเพชรเกษมซอย4นะครับก็มีรถที่เลี่ยงจากถนนประชาธิปกไปกันเยอะแล้วก็โรงเรียนก็เยอะด้วยนะวันนี้วันแรกเริ่มต้นจัดการจราจรสภาพการจราจรก็ติดขัดนะแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดให้สวนทางเข้าออกตามปกตินะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมจากทางในพื้นที่ด้วยนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่รับหิ้วสินค้าแล้วไปเจอเป็นยาเสพติดแต่ยังไม่ได้หิ้วไปนะมีผู้หญิงคนนึงเขาได้รับงานให้หิ้วสินค้าเป็นอาหารแห้งเพื่อไปส่งที่ญี่ปุ่นทีนี้ผู้ว่าจ้างก็ให้ไรเดอร์มาส่งที่ใต้อาคารของผู้หญิงคนนี้นะปรากฏว่าก็ลงมาดูสินค้าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันหนักผิดปกติโดยเฉพาะไอตัวกระปุกของมะขามเปียกมันมี6กระปุกซึ่งทางผู้ที่รับจ้างเนี่ยเขาบอกว่ามันมีน้ำหนักผิดปกติก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้หิ้วไปนะตัวเองเนี่ยเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบปรากฏว่ามีซุกซ่อนยาไอขนาด2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเนี่ยห่อหุ้มอย่างดีเลยนะครับก็เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลตอนนี้สามารถจับกลุ่มคนไทยได้แล้วแล้วก็มีชาวเวียดนามด้วยนะฮะกำลังสืบสวนขยายผลต่อไปส่วนผู้ที่หิ้วเนี่ยก็ไม่มีความผิดนะเพราะเขาแจ้งก่อนไรเดอร์ที่มาส่งก็ไม่ได้มีความผิดเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าของในนั้นเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อก็เตือนถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการหิ้วสินค้าตรงเนี้ยต้องสังเกตดีๆอาจจะมีสิ่งอะไรที่ผิดปกติไหมสกิดแจ้งเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวคุณได้นะครับนี่คือทั้งหมดกับช่วงเช้านะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณเสมาครับผมกลับมาใหม่พรุ่งนี้เช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยครับเสมาบุญนาคครับช่วงนี้เริ่มต้นชั่วโมงกันที่ศูนย์ข่าวแปซิฟิกกันนะครับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงครับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะคุณเสมาคะ
0: ค
2: ก็มีเรื่องภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะเป็นการไปร่วมประชุมในส่วนของ AI นะคะก็เป็นหัวข้อ AI Partnership นะคะ for Bridger Future นะคะโดยมีประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงผู้นำจีนนะคะเป็นประธานค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะได้กล่าวในที่ประชุมค่ะบอกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนะคะประเด็นสำคัญนั่นก็คือธรรมาภิบาล AI ควรจะอยู่บนหลักการสำคัญ3เรื่องก็คือคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะโดยมีการหยิบยกข้อแนะนำของยูเนสโกว่าด้วยจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญโดยการแปลงหลักการดังกล่าวเข้าสู่การปกป้องที่สามารถปฏิบัติและตรวจสอบได้เช่นการใช้ AI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การช่อโกงทางไซเบอร์และการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและประเทศหุ้นส่วนในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์นะคะและยินดีที่จีนแสดงความสนใจเข้าร่วมสะท้อนให้เห็นว่าธรรมาภิบาล AI ไม่ใช่เพียงการกำหนดกติกาแต่คือการสร้างกลไกความร่วมมือที่ทำงานได้จริงร่วมกันนะคะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันค่ะอีกประเด็นหนึ่งบ้านเราที่ร้อนๆก็คือการพิจารณาคุณสมบัติของประธานกสทช.ซึ่งในที่สุดแล้วก็ชี้ขาดเมื่อสักครู่นี้เองโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มีนายเกียรติพงษ์อมาตยกุลนะคะผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค7เป็นประธานกรรมการค่ะได้มีการประชุมที่รัฐสภาวันนี้นะคะเพื่อชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ค่ะประธานกสทช.ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังมีเรื่องร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะคะซึ่งการประชุมวันนี้เป็นการประชุมลับไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพค่ะและล่าสุดนะคะนายวิษณุวรัญญูเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช.ก็บอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณนะคะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่จึงถือได้ว่าสละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18นะคะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ส่วนการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหยิบยกและนำแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรนะคะนักข่าวถามว่าจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นั้นนายวิษณุก็บอกว่าต้องให้ฝ่ายสำนักงานเลขานุการวุฒิสภาพิจารณานะคะว่ารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปในช่องทางนั้นค่ะ
0: ครับ
2: บัตรคนจนวันนี้หลายคนผิดหวังนะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยให้เป็นประมาณ19ล้านคนปรากฏได้เหลือจริงๆเหลือแค่9ล้านเพราะนั้นก็มีคนไม่ผ่านเกณฑ์อีกเยอะเลยนะคะซึ่งในวันนี้สามารถเช็คได้นะคะว่าผ่านเกณฑ์บัตรคนจนหรือเปล่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะซึ่งนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เดิมนะคะ5ล้าน7แสน5หมื่นคนส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่3ล้าน5แสน5หมื่นคนนะคะซึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้พิจารณาตัวเลขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะคะประจำปีนี้ผู้ผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสน1หมื่นคนนะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18ล้านคนค่ะซึ่งเดิมเนี่ยมีผู้ถือบัตรเดิมอยู่แล้วนะคะมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์12ล้านคนจากทั้งหมด13ล้าน10 13,180,000 คนส่วนกลุ่มที่อยู่ในรายชื่อเดิมของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 740,000 คนจากทั้งหมด 1,050,000 คนนะคะแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นด้วยนะคะในส่วนของคนที่เช็คแล้วตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมผ่านช่องทางที่เช็คว่าตัวเองมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะคะก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งนะคะก็มีธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะส่วนใครที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนคราวนี้ไม่ต้องเสียใจสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีนะคะเพราะว่ามีการเตรียมสิทธิ์รองรับไว้ทั้งสิ้น6ล้านสิทธิ์โดยต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์ด้วยก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนั่นเองนะคะ
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้ก็แล้วแต่นะใครจะยื่นอุทธรณ์ก็ยื่นได้จนถึง31นี้นะคะ
0: ครับ
2: ส่วนทางด้านของราคาน้ำมันกันบ้างค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีผลวันนี้นะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประกาศฉบับที่110เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยน้ำมันเบนซินนั้นส่งเงินเข้ากองทุน5.47 บาทต่อลิตรโดยไม่มีการชดเชยดีเซลหมุนเร็วนะคะอุดหนุนที่6.95 บาทต่อลิตรและก็ B20 ชดเชยหรืออุดหนุนอยู่ที่ 11.72 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในโลกนะจากตะวันออกกลางเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยบวกทำให้ราคาน้ำมันโลกนี่พุ่งพรวดเลยนะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีก 1.32% น่ะนะคะสำหรับทางด้านของตลาดนิวยอร์กนะคะเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กโดยความตึงเครียดที่ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศว่า

กองกำลังสหรัฐจะมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเว้นแต่ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงทางการทูตได้แต่ทางด้านของอิหร่านก็ตอบโต้กลับทันทีโดยโพสต์ผ่านคำเตือนโพสต์คำเตือนผ่านแพลตฟอร์ม Telegram นะคะเมื่อวานนี้ว่าทรัมป์จะหากทำที่ตามที่ขู่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในตะวันออกกลางจะต้องถูกบทขยี้ค่ะก็กลายเป็นว่าทุกประเทศทั่วโลกในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะถูกอิหร่านโจมตีได้นะคะโดยโฆษกกองทัพอิหร่านบอกว่าสหรัฐเข้าใจผิดหากเชื่อว่าการโจมตีฐานทัพบางแห่งบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านจะทำให้สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้โดยย้ำว่าอิหร่านยังมีศักยภาพในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้จากทุกพื้นที่ของประเทศโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมพื้นที่ชายฝั่งหรือหมู่เกาะได้นะคะก็เป็นปัจจัยในราคาที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้น 1.32% แต่ที่ระดับ80.99 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกันยายนก็พุ่งขึ้นร้อยละ 1.33 ค่ะแต่ที่ระดับ85.35 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนหุ้นเอเชียเนี่ยในส่วนของนิกเกอีกับหางเส็งเนี่ยปิดตลาดช่วงเช้าเนี่ยร่วงนะคะร่วงลงก็นิกเกอีเนี่ยลดลงไป 2,939.06 จุดค่ะปิดที่ระดับ 63,896.48 จุดแล้วก็หางเส็งฮ่องกงก็ร่วงลงไป 494.31 จุดนะคะปิดที่ 24,514.29 จุดนะคะขณะที่หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้าก็บวกได้นะบวกได้เล็กน้อยหุ้นไทยนะคะบวกได้ 0.76 จุดค่ะปิดที่ระดับ 1,636.05 จุดนะคะขณะเดียวกันราคาทองคำในตลาดโลกซื้อขายในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ร่วงลงสู่ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ8เดือนนะคะอยู่ที่หลุด 4,000 ไปแล้วนะคะสำหรับราคาทองคำโลกอยู่ที่ 3,975 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนราคาทองคำบ้านเราในประเทศบ้านเราล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหวครั้งที่15นะคะทองคำในไทยเนี่ยลดลงไป650บาทค่ะทำให้ทองคำแท่งรับซื้อ 63,250 ขายออก 63,450 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 61,989 บาท24สตางค์ขายออก 64,250 บาทนะคะส่วนโกลด์สปอตบ้านเราอยู่ที่ 3,984 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะค่าเงินบาทนี้ก็อ่อนค่าต่อเนื่องนะคะอยู่ที่33บาท62สตางค์นะคะก็มาดูเรื่องทุจริตข้อสอบท้องถิ่นนะคะก็ยังคงเดินหน้ากันต่อเนื่องวันนี้เนี่ยทางด้านของชุดสืบสวนของสอบสวนกลางค่ะโดยกองปราบปรามนะคะก็มีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องและหากมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนกระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าวันนี้นะอาจจะมีการแจ้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องอีก11คนนะคะในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนที่จะขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าถ้ามีความเชื่อมโยงก็จะส่งเรื่องให้ปปช.พิจารณาเช่นเดียวกับคนที่ผ่านการบรรจุไปแล้ว 5,000 คนทั่วประเทศนะคะก็ตอนนี้กองปราบก็วางแผนไว้แต่ยังไม่ได้เรียกมาสอบปากคำตอนนี้มีแนวโน้มว่าถ้าต้องเรียกก็ต้องเรียกมานะคะโดยจะรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปปช.ก่อนหากจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดก็จะให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่งกลับมายังส่วนกลางและปปช.นะคะนอกจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการสอบปากคำในส่วนของผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR นะคะเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาแล้วก็ดีลงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมศว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้ก็มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนให้กับบอร์ดผู้บริหารมศว.เบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบก็อยู่ระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังมีการสอบปากคำผู้บริหารและสายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นจุดชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยนะคะโดยการทำงานของกองปราบปรามขนาดนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่าง

0: การรวบรวมพยานหลักฐานความผิดนะคะโดยสถ.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเอกสารราชการโดยกลุ่มข้าราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นต้นตอแรกเลยนะคะที่ทำให้มีการจับกุมในกรณีทุจริตข้อสอบนะคะซึ่งมีการถูกแจ้งข้อหาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะเปิดเผยความลับราชการอาจจะโดนแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรด้วยนะคะส่วนการนำข้อมูลเป็นเอกสารลับมาเปิดเผยจะเชื่อมโยงถึงใครก็ต้องตรวจสอบต่อนะคะนอกจากนั้นตำรวจยังมีการสอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยนะคะซึ่งรวมอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามมาตรา157ก็อาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำเอาผิดได้ก็เอาผิดเลยนะคะไม่รอนะคะก็เป็นเรื่องร้อนเป็นทุจริตเรื่องใหญ่เลยนะที่กำลังฝ่ายกำลังติดตามอยู่เลยว่าจะจบยังไงจะม้วนจบลงแค่ไหนนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: เพิ่มเติมค
1: ่
0: ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกัปตันร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกัปตันร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของกสทช.นะครับมีการจัดสรรขึ้นความถี่แก่กฟผ.เพื่อใช้งานโดรนรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าบางปะกงนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปติดตามกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับคุณอนัชชาครับคุณอนัชชาครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ในการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะนางสาวอรดาทิพยยนต์รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมมีความเห็นชอบในหลักการแนวทางการพิจารณาอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับใช้ระบบเฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและอนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในกิจการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในระบบตรวจสอบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกงโดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงานกสทช.เสนอและมอบหมายให้สำนักงานกสทช.ดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำมีใช้นำเข้านำออกค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณีให้สอดคล้องตามการอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้คลื่นความถี่และอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะใช้คลื่นความถี่ในโครงการทดลองติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงเพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวสำหรับระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าและรองรับงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจำนวน2จุดระยะเวลาไม่เกิน180วันนับตั้งแต่วันที่กสทช.มีมติโดยมีเงื่อนไขการอนุญาตตามที่สำนักงานเสนอและมอบหมายให้สำนักงานกสทช.ดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำมีใช้นำเข้านำออกค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณีให้สอดคล้องตามการอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คลื่นความถี่นะคะแล้วก็ยังเห็นชอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจระดับท้องถิ่นนะคะจำนวน 1,489 คลื่นความถี่นิติบุคคลและเห็นชอบให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโดยให้มีอายุใบอนุญาตตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2573หรือตามระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวน368คลื่นความถี่นิติบุคคลเห็นควรขยายระยะเวลาการเสนอข้อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้บริการกระจายเสียงของพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปอีก60วันทำการนะคะนี่คือความคืบหน้าของกสทช.ในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านของกสทช.นะครับมีจากคุณธนกิจเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนะเขาบอกว่าใต้สะพานข้ามคลองลำมะขามเลยซอยฉลองกรุง61บ้านเล็กน้อยมีรถจักรยานยนต์2คันเขาจอดบนไหล่ทางนะแล้วเขาก็ลงมาทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนะครับจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แล้วนะตอนที่คุณธนกิจแจ้งเข้ามาก็บอกว่าการจราจรรถไม่ติดแต่ว่าพบเห็นว่าคนจอดมอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็ลงมายืนทะเลาะกันแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนะก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยเราก็ประสานงานไปตั้งแต่ตอนที่คุณธนกิจเขาแจ้งเข้ามานะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวคุณชัยรัตน์บอกว่าประดิษฐ์มนูธรรมเลียบทางด่วนรามิถาดนรงค์ครับเลยแยกตัดถนนสังคมสงเคราะห์เล็กน้อยมีรถเก๋ง2คันเฉี่ยวชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับจุดนี้ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณชัยรัตน์บอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณสุรัตน์ครับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสะพายสีดำเหตุเกิดวันนี้ตอน 11:00 นครับเขาบอกว่าจำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้เลย ขึ้นมาจากวงสว่าง23แล้วก็มาลงที่คลินิกเอมม่าที่พระราม9นะครับตอน 11:00 นข้างในมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วก็มีหูฟัง AirPods ด้วยเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กๆสีดำนะครับรบกวนพี่ที่ขับรถสาธารณะด้วยนะครับหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้หรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อแล้วเจอสิ่งของที่คนก่อนหน้าเขาลืมไว้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงคุณรพีคุณอิสราด้วยนะครับเพิ่มเติมในคอมเมนต์กับทางจสร้อยของเรานะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็1137ก็ยังคงเป็นช่องทางหลักในการติดต่อให้ข้อมูลสอบถามดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องของฝนวันนี้ช่วง 12:00 นที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับสำหรับเรื่องของพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลครับมีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับมีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้าครับ 16-22 กรกฎาคมนะครับในช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในช่วงวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2569 ครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับข้อควรระวังครับในช่วงระหว่าง 20-21 กรกฎาคม 2569 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการเขตบางนานะครับท่านผอ.ประพัฒน์สอนจำนงบุตรสรุปนะครับความคืบหน้าเรื่องของกรณีแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้างยาวประมาณ6เมตรนะครับกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนงานก่อสร้างเป็นอาคารบริเวณปากซอยสุขุมวิท 66/1 ที่เขตบางนาครับตอนช่วงสายของวันนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บสัญชาติเมียนมานะครับชื่อนายอองโมทูอายุ28ปีครับก็นำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักเขตพระโขนงส่วนผู้เสียชีวิตนะครับทราบชื่อนายซินมินเทศอ่าวอายุ32ปีสัญชาติเมียนมาครับอยู่ในระหว่างนำร่างออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ โดยอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตามใบอนุญาตเลขที่ขบง 58/2569 ออกให้ณวันที่10มิถุนายน2569ครับทางสำนักงานเขตบางนาขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมาณที่นี้ครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนาด้วยนะครับท่านผอ.ประพัฒน์สอนช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026พร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ทุกประเทศจะร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอธรรมาภิบาล AI ว่าควรที่จะตั้งอยู่บนหลัก3ประการ 1. คือการคุ้มครองประชาชน 2. คือการปลดล็อกศักยภาพและสุดท้ายคือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมผ่าน AI ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองปฏิบัติการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการจะนำหลักธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลนี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างจริงจังซึ่งทางเลือกของเราวันนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือกระหว่างนวัต

0: รรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อที่จะร่วมกันลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกติกาที่เปิดทางให้กับนวัตกรรมที่รับผิดชอบเพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่นคงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัว SRT Bangkok Connect สายกรุงเทพอภิวัตอยุธยาเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายเริ่ม1สิงหาคมนี้คุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
2: นายอนันต์โพธิ์นิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารฟท.จะเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตถึงอยุธยาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและวิ่งให้บริการทุกวันโดยรฟท.ได้นำรถดีเซลรางรุ่น GH40/48จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงโดยรฟท.ได้มอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนาน3เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2569สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตจนถึงสถานีคลองพุทราจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง30บาทและหากเดินทางยาวไปถึงสถานีบางปะอินบ้านโพและสถานีปลายทางอยุธยาจะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง50บาทเท่านั้นอิทธิชนีบุญประเสริฐอย่างนั้นครับ
3: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับทักทายเพิ่มเติมในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอิสราคุณกระปุกแดงคุณ AA พี่ตู่ระยองแล้วก็คุณวิชานขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลนะครับมีข้อมูลจากทางด้านของ PEA ครับในช่วงเวลานี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับบทดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมเด็ดขาดครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นครับก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับPEA Contact Center 1129ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับคุณวิชาญฝากย้ำมานะครับหรือว่าคุณตัวสาธุนะที่กรณีอุบัติเหตุนะครับปากซอยพระราม3ซอย8ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีทางรถแท็กซี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีชมพูล้วนหรือว่าเป็นสีขาวชมพูนะครับได้ไปเฉี่ยวชนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งท่านเนี่ยอายุ73ปีเกษียณอายุราชการแล้วนะฮะแต่ว่าท่านก็หวังดีนะจะไปช่วยเหลือเนื่องจากว่ารับแจ้งว่ามีอะไหล่ของรถเนี่ยมันตกหล่นบริเวณจุดดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้ามืดเลยเช้าตรู่เลยประมาณตีห้าครึ่งนะโดยประมาณนะฮะก็ปรากฏว่าเหตุเกิดบริเวณช่วงปากซอยพระราม3ซอย8ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนตกฝั่งที่จะไปสะพานกรุงเทพนั่นแหละท่านก็หวังดีว่ามีอะไหล่รถมาไปตกอยู่ในเลน BRT ก็จะไปเก็บออกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ใช้รถกระบะของตำรวจนะฮะก็ไปจอดอยู่แล้วก็กำลังจะเดินข้ามไปในช่องเลน BRTแท็กซี่คันนี้แหละครับวิ่งมาชนแล้วก็หลบหนีตรวจสอบจากในกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นชมพูล้วนหรือว่าชมพูขาวแต่ว่ามันเห็นทะเบียนไม่ชัดนะฮะใครที่มีกล้องติดหน้ารถหรือว่าเห็นเหตุการณ์ช่วงตอนประมาณตีห้าครึ่งโดยประมาณนะรบกวนช่วยโทรมาที่จอสร้อยก็ได้ครับหรือว่าจะแจ้งไปทางพื้นที่เลยก็ได้นะครับที่สน.วัดพญาไกเลยก็ได้หรือว่าจะแจ้งมาที่จอสร้อยก็ได้เหมือนกันนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลยิ่งถ้ามีกล้องบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ยิ่งดีเลยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่เลยนะครับประมาณสักตีห้าครึ่งของวันนี้นะที่ปากซอยพระราม3ซอย8นะครับสามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้อุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกครับจุดนี้ช่วงด่านหนองขามที่จะมุ่งหน้าไปแหลมฉบังจุดเกิดเหตุอยู่แยกไฟแดง9กิโลตรงสะพานข้ามแยก9กิโลเป็นโหอันนี้คือคนติดใช่ไหมฮะเห็นในคลิปนี่เหมือนกับว่าเขากำลังปีนออกมาจากรถอ่ะเนี่ยโอ้น่าจะใช่นะใครที่ดูอยู่ใน YouTube ก็น่าจะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นรถบรรทุกตู้ทึบนะฮะเหมือนมีคราบน้ำมันด้วยนะคราบน้ำมันในที่เกิดเหตุนะครับไหลออกมาจากตัวรถนี่เป็นทางยาวเลยใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่น่าจะได้เห็นคลิปไปพร้อมๆกันแล้วแหละเสียหลักพลิกตะแคงนะอยู่เลนขวามีคนเจ็บ1รายก็น่าจะเป็นคนนี้แหละฮะที่เราเห็นในคลิปว่าเขากำลังจะปีนออกมาเนี่ยอันนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับที่เขาผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุนะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกครับจุดเกิดเหตุคือสะพานข้ามแยก9กิโลนะหรือตรงแยกไฟแดง9กิโลเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักไปพลิกตะแคง
2: แล้วเหมือนเป็นน้ำมันหรืออะไรสักอย่างนี่มันไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะต้องระวังด้วยนะครับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกแยกไฟแดง9กิโลนะยังเคราะห์ดีนะครับที่คนเจ็บเนี่ยคนขับนี่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะแล้วสุดท้ายเขาปีนออกมาได้เนี่ยก็มีคนไปช่วยเปิดประตูก็ปีนกันออกมาอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณสักบ่ายโมงนะฮะท่านพันตำรวจตีสันติภาพสิริมาศนะครับท่านสารวัตรปราบปรามและงานจราจรที่สภ.ประคองรังสิตสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับอุบัติเหตุ345เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ตอนนี้นำศพไปที่นิติวิทยานะครับร้อยเวรเอาไปละตอนนี้แพทย์เอาไปละเหตุเกิดก็มอเตอร์ไซค์ขับมาจากไอ้สะพานพระราม2แล้วก็ขับมาช่องซ้ายสุดนะครับแล้วก็มีรถ18ล้อรถพ่วง18ล้อขับมาเลน2แล้วก็ประมาณว่าเขียวแล้วก็ล้มหมวกฟาดหัวน็อกก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับแล้วก็ส่วนรถที่ชนก็มุ่งหน้าถนนต้นทางเข้ารังสิตแต่ว่ากล้องวงจรปิดตอนเนี้ยมันดูได้ฝั่งเดียวฝั่งตรงข้ามมันไม่ชัดว่าป้ายทะเบียนอะไรก็ตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวนกําลังแบบไล่กล้องแล้วก็จะเอาหมายเรียกเจ้าของรถคันนั้นนะครับ
2: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสักกี่โมงได้ครับ
3: 11โมงครับประมาณ11โมง
2: 11โมงนะฮะคนผู้เสียชีวิตนี่ติดต่อญาติเขาได้หรือยังฮะ
3: ไอตอนนี้กำลังยังติดต่อญาติยังไม่ได้เลยแต่ว่าจะมีเบอร์โทรอยู่ครับกำลังหาเบอร์โทรอยู่อ๋อต
2: ั
3: วเนี
2: ้ยอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเห็นบอกเป็นผู้ชาย
3: เด็กนะครับ
2: อะไรนะครับ
3: 2511เท่าไหร่ตอนน
2: ี้2511ฮะฮะ
3: ก็อายุเยอะแล้วล่ะครับดูแล้ว
2: นะฮะ
3: ครับ
2: อ้าวยังไงแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะฮะ
3: เคลื่อนย้ายหมดแล้วครับวันนี้เคลื่อนย้ายหมดละ
2: ครับครับโอ้เป็นคนแถวนั้นไหมฮะเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ย
3: ผมก็ตรวจเจเลอยู่ตอนน
2: ี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วตอนนี้การจราจรมีปัญหามีอะไรไหมฮะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะ
3: ครับผม
2: มีทะเบียนมอไซค์ไหมฮะ
3: ทะเบียนมอไซค์มีครับมีทะเบียนมอไซค์มีใบขี่มีสวมขนาดอุบัติเหตุก็สวมกันน็
2: อ
3: กปกติแหละแต่ว่าเหมือนว่ารถสิบล้อมันเขียวนะลงก็หัวฟาดไงหมวกกันน็อกก็แตก
2: น่าจะตามญาติได้อยู่ใช่ไหมฮะ
3: ฮะ
2: น่าจะตามญาติได้อยู่ใช่ไหมครับ
3: น่าได้อยู่ครับได้อยู่
2: ถ้าอยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้เสียชีวิตก็สามารถติดต่อมาได้นะครับท่านสารวัตร
3: ครับครับผม
2: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจตีสันติภาพสิริมาศนะครับท่านสารวัตรปราบปรามและงานจราจรที่สภ.ประคองรังสิตนะครับเป็นอุบัติเหตุต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ58ปีนะครับทางเจ้าหน้าที่มีเอกสารหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านสารวัตรกับเอกสารเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อนะครับเห็นบอกว่าได้เบอร์ได้อะไรญาติมาแล้วแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ถูกรถบรรทุกพ่วงเขาบอก18ล้อเนี่ยเฉี่ยวแล้วก็ล้มพอล้มไปก็ทับนะก็เลยเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุแล้วก็หลบหนีไปคือทะเบียนเนี่ยมันเห็นไม่ชัดนะดูจากในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นไม่ชัดนะฮะเหตุเกิดที่ทางหลวง345หน้าตลาดปู่โพนะครับหน้าตลาดปู่โพผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ58ปี1รายนะครับเขาบอกว่าใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะแล้วก็กีดขวางช่องทางซ้ายก่อนหน้านี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับขอบคุณท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ส่วนอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ที่กู้ภัยแหลมฉบังนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะเป็นผู้ชาย1รายก็เราเห็นในคลิปแล้วว่าช่วยเหลือกันแล้วก็พาตัวออกมาได้แล้วนะครับที่เกิดเหตุก็ฝากระวังด้วยเพราะว่ามันมีเป็นเหมือนเป็นคราบพวกของเหลวไม่แน่ใจเป็นน้ำมันหรือเป็นอะไรนะครับเนี่ยมันดูมันสีเข้มๆไหลออกมาเต็มเลยนะครับจากตัวรถนะฮะแล้วก็สภาพด้านหน้าเนี่ยคือเสียหายหนักพอสมควรนะรถก็ไปพลิกตะแคงอยู่เลนขวาสุดนะเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกตรงสะพานข้ามแยก9กิโลนะครับฝากระวังสำหรับจุดนี้ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางกู้ภัยแหลมฉบัง ที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับทางหมดทางหลวงแก่งคอยแจ้งว่ามีการทำงานที่มิตรภาพนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปฏิบัติงานที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่24+700ถึงหลักกิโลเมตรที่23เป็นฝั่งขาเข้ากทม.นะครับมีการปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาโปรดชะลอความเร็วและระมัดระวังเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและใช้ความระมัดระวังในการเดินทางครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากหมวดทางหลวงแก่งคอยนะครับแจ้งเรื่องของการทำงานนะมิตรภาพฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่24+700ถึงหลักกิโลเมตรที่23มีการปิดเบี่ยง1ช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวนะเนื่องจากว่าเป็นแนวก่อสร้างสำหรับจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันก็การจราจรยังใช้การได้ครับคุณศรีวิชัยเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรให้ที่สุขุมวิท71นะครับจากคลองตันฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระโขนงพี่ศรีวิชัยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ไปพระโขนงแต่ฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ขอบคุณพี่ศรีวิชัยด้วยนะครับฝั่งที่จะไปคลองตันเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งที่จะไปพระโขนงนี่เคลื่อนตัวได้ช้านะคุณอัชราพรแจ้งลืมเป็นถุงกระดาษสีน้ำตาลข้างในมียารักษาโรคแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นยาอะไรนะแล้วก็มีของรับประทานเล็กน้อยขึ้นมาจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มาลงที่หน้าตึก SSP เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เหตุเกิดตอนบ่ายโมง5นาทีรบกวนพี่ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวด้วยนะครับคุณสรินทร์ลืมเป็นลังผลไม้แล้วก็กระเป๋าสะพายแล้วก็ใบนัดแพทย์คือทั้งหมดเนี่ยเขาใส่ไว้ท้ายรถกระบะแล้วก็ใช้เส้นทางจากหมู่บ้านอยู่เจริญมาที่ถนนพระองค์เจ้าสายหรอมาที่หมู่บ้านสินทรัพย์แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนรังสิตนครนายกแล้วก็ถึงจะทราบว่าหล่นหายไประหว่างทางนะฮะก็กลับไปดูแล้วแต่ไม่พบนะเหตุเกิดตอน 11:50 นะครับเป็นลังสีน้ำตาลข้างในมีพวกผลไม้เป็นแคนตาลูปแอปเปิ้ลแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะที่อยู่ในลังกระเป๋าสีเขียวของลาคอสมีเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวมีใบนัดคุณหมอนะฮะเหตุเกิดวันนี้นะตอนเกือบเที่ยงนะฮะเส้นทางพระองค์เจ้าสายหมู่บ้านสินทรัพย์แล้วก็รังสิตนครนายกไม่แน่ใจว่าเป็นหล่นช่วงไหนวนกลับไปหาแล้วก็บอกไม่เจอนะคุณสิวิมลเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพแจ้งแทนลูกค้าเขาบอกว่าเป็นชาวอเมริกันลืมกระเป๋าสะพายสีดำขึ้นมาจากโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอน 11:58 ขออภัย 11:15 เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารหอหีบ887กทม.นะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ887กทม.นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารเป็นต่างชาตินะเขาลืมกระเป๋าสะพายสีดำไว้บนรถของท่านนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ887กทม.นะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ887กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่ติดต่อกลับจสร้อยได้เลยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นสื่อกลางในการแจ้งกับทางเจ้าของเขาให้นะครับติดต่อกลับมาได้เลยนะพี่วันบางรักสวัสดีด้วยนะครับ พี่วันบอกว่าเจริญกรุงแถวหน้าห้างเซ็นทรัลบางรักรถยังเคลื่อนตัวได้ดีค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับแล้วก็รายงานเป็นสภาพอากาศมาให้ด้วยบอกว่าแถวสีลมบางรักท้องฟ้ามืดครึ้มนะฮะวันนี้น่าจะรถติดช่วงเย็นเพราะว่าสุขหันษาเลิกเรียนเลิกงานนะครับขอบคุณพี่วันบางรักด้วยครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube เราเอาเดี๋ยวไปติดตามการทำงานที่แก่งคอยกันกับทางด้านของหัวหน้าเผ่าเทพธรรมนตรีหัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งคอยแขวงทางหลวงสระบุรีหัวหน้าสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับหัวหน้าจุดนี้รายละเอียดเป็นยังไงอะครับ
4: จุดนี้เรามีใช้รถตัดหญ้านะครับรถไถติดไปมีตัดหญ้า
2: ครับ
4: ตัดหญ้าเกาะกลางแล้วก็มีคนตัดใต้กันเลนอยู่ด้วยครับแล้วก็เก็บความสะอาดเช็ดเต้าไปด้วยเลย
2: โอ้
4: ครับ
2: จะ
4: อยู่ที่ทางหลวงพิเศษภาพขาเข้านะครับตั้งแต่กม23บวก00ถึงกม24บวก700นะครับ
2: ครับ
4: ก็จะเลิกแต่ตั้งกวยปากฉลามไว้ถึงกม24 900ครับ
2: ครับ
4: ครับแล้วก็จะเลิกทำงานประมาณ3โมงเกือบใกล้4โมงก็จะเก็บกวยเลิกทำงานแล้วครับ
2: วันนี้วันเดียวเหรอครับ
4: เสร็จแล้วใช่ครับก็ทำมาเป็นช่วงๆครับก็ทำมาหลายวันละแต่วันก่อนตั้งขาออกครับวันนี้ขาออกคาดว่ารถจะออกเยอะเลยมาตั้งขาเข้า
2: ครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้มีทำอีกไหมครับจุดไหน
4: น่าจะในเขตควบคุมของหมวดน่าจะสุดแล้วครับ
2: อ๋อหมดแล้วนะ
4: ครับแล้วก็เป็นตัดไหลแล้วครับตัดไหลก็คงจะไม่ขีดขวางจะจอดเท่าไหร
2: ่อันนี้เราเบี่ยงยังไงครับเบี่ยงซ้ายหรือว่าเบี่ยงขวาครับตรงนี้
4: คือเราปิดเลนขวาสุด
2: ปิดเลน
4: ติดเกาะนะครับขาเข้า1เลนแล้วก็ใช้ได้2ช่องทางหลักและ2ช่องทางขนานครับ
2: คู่ขนานได้ดีกว่ามั้ยฮะตอนนี้เพราะคู่ขนานไม่ได้
4: คู่ขนานก็ได้ครับก็ใช้ได้ปกติครับก็มีทางคู่ขนานแล้วตรงเกือกม้าครับ
2: ตอนนี้การ
4: มันมา4เลนแล้วปิดเลนนึงก็เหลือ3เลนครับขาเข้าก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ
2: ตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็คล่องตัวดีนะครับ
2: อ๋อไม่ได้กระทบ
4: ผ่านได้ปกติใช่ครับก็รถขาเข้าก็จะน้อยกว่าขาออกครับ
2: ครับครับครับมีอะไรอยากจะฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวไหม
4: ก็ให้ชะลอความเร็วหน่อยและการผ่านจุดต่างๆครับจุดเราทำงานทำสะอาดตัดหญ้าทำสะอาดเกาะกลางอะไรเงี้ยครับก็ช่วยลดความเร็วนิดนึงครับตามป้ายแนะนำเราป้ายก็บอกให้ลดความเร็วให้ระวังคนทำเรื่องจัดทำงานคนทำงานอยู่ครับเพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ประจัดงานเองและผู้ใช้ทางครับ
2: ครับก็จะเปิดได้ตอนประมาณ3โมง4โมงโดยประมาณ
4: ครับก็คืนผิวจราจร1เลนเพิ่มครับปกติเข้าสู่ภาวะปกติครับ
2: ครับครับฝนไม่ตกมั้งฮะในพื้นที
4: ่วันนี้ยังไม่ตกครับแต่เมื่อวานนี้ก็ตกช่วงเย็นๆหน่อยครับ
2: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับหัวหน้าครับ
4: ครับครับขอบมากครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าเผ่าเทพธามนตรีนะครับเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งคอยแขวงทางหลวงสระบุรีก็เป็นเรื่องของการทำงานตัดหญ้านะครับแล้วก็พวกวัชพืชที่อยู่ที่เกาะกลางก็บอกว่าเบี่ยงการจราจรกันตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่24บวก700ถึง23แต่ว่าเขาวางกรวยเนี่ยตั้งแต่24บวก900นะก็เผื่อไว้200เมตรก่อนถึงจุดที่ทำงานนะครับแต่ว่าที่ทำจริงๆก็คือกม24บวก700ถึงกม23นะแต่ว่าตั้งกรวยเนี่ยก่อน200เมตรล่วงหน้านะปิด1ช่องทางขวาชิดเกาะกลางก็ช่องทางหลักยังใช้ได้2เลนไม่ได้ติดขัดสักเท่าไหร่แค่ชะลอตัวกันก็ฝากระวังทางทีมเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับส่วนช่องทางคู่ขนานเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวช่วง3โมง4โมงก็น่าจะเปิดการจราจรได้เป็นปกติสำหรับจุดดังกล่าวนะครับประมาณสัก15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะเมื่อสักครู่ที่หัวหน้าบอกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับเมื่อสักครู่เห็นถามในพื้นที่ก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะยังไม่มีปัญหาการจราจรสำหรับเรื่องของจัดการจราจรภายในซอยเพชรเกษม4นะพื้นที่สน.บางกอกใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะครับ เริ่มตั้งแต่หน้าวัดสังกระจายตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาอันนี้จะเปิดเป็นเดินรถทางเดียวฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้าอิสรภาพนะฮะก็คือภายในซอยเพชรเกษม4จะไปทะลุอิสรภาพ21นะอันนี้ช่วงเช้านะจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอิสรภาพ21ช่วงเย็น15นาฬิกาถึง18นาฬิกาบ่าย3ถึง6โมงเย็นก็จะเปิดวันเวย์เดินรถทางเดียวเป็นช่วงอิสรภาพ21มาทางด้านของเพชรเกษม4หรือว่าไปทางฝั่งเพชรเกษมนะฮะส่วนใครที่มีบ้านอยู่ในซอยย่อยต่างๆเขาบอกว่ายังสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตามปกติไม่ได้รับผลกระทบนะฮะถ้ามีบ้านอยู่ในซอยย่อยต่างๆก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปออกเพชรเกษมไปออกอิสรภาพได้ตามปกติเขาไม่ได้จำกัดช่วงเวลาและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็สามารถวิ่งสวนทางกันได้เหมือนเดิมนะหรือว่าเข้าออกได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสน.บางกอกใหญ่นะเจ้าของพื้นที่ว่าเป็นการจัดการจราจรภายในซอยเพชรเกษม4นะที่จะไปทะลุกับอิสรภาพ21นะครับใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพตัดใหม่ติดนะไปบ้านแขกท่าดินแดกชะลอตัวลาดย่าวันนี้ใช้ได้ฮะสมเด็จเจ้าพญาก็จะมีตรงตัดพญาไม้กับตรงคลองสารแล้วก็ฝั่งเจริญนครชะลอตัวกันครับช่วงแยกคลองสารช่วงใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่ประชาธิปกเนี่ยใช้ได้นะขึ้นลงสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธยังไม่มีปัญหาการจราจรบางรักฝนตกแล้วค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับบางรักฝนตกแล้วนะพี่วันแจ้งเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกันครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยได้มีการจัดทำโครงการคนรักรถครับเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำอย่างไรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุปัญหาการจราจรและเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะครับและยังเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมก็เลยถือโอกาสนะครับกำเนิดเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท่านสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ครับที่ท่านสมาชิกจะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่จะสามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นานถึง6เดือนครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับติดตามข้อมูลจากกสทช.กันครับมีการแจ้งยกเลิกใบอนุญาตคลื่นความถี่นะครับเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษปะวณิชนะครับคุณบุษบงครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะก
0: ็
1: เป็นการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องการขอยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะและใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่2ของกองทัพบกค่ะระบบ FM จำนวน1คลื่นความถี่และระบบ AM จำนวน28คลื่นความถี่รวมทั้งหมด29คลื่นความถี่นะคะซึ่งกสทช.เห็นชอบให้กองทัพบกยกเลิกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการสาธารณะนะคะก็ทั้งหมดอย่างที่บอกไปก็คือ29ความถี่คลื่นความถี่ก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดในวันที่3เมษายน2570นะคะตามคำขอยกเลิกการใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการด้วยตัวเองนับตั้งแต่วันที่กสทช.มีมตินะคะซึ่งเป็นไปตามข้อ25ของประกาศกสทช.นะคะเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใช้คลื่นความถี่นะคะนอกจากนั้นยังเห็นควรให้กองทัพบกดำเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศในส่วนเครื่องวิทยุคมนาคมและสายอากาศคลื่นความถี่ซึ่งถือเป็นครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของกองทัพบกตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยพัสดุที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนะคะโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำทราบคำสั่งและภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จก็ขอให้แจ้งกลับมายังกสทช.เพื่อทราบต่อไปด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมอบหมายให้กับกสทช.ส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบติดตามการใช้คลื่นความถี่การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศการทำลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคมหรือการจำหน่ายจ่ายโอนเครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่บุคคลหรือว่านิติบุคคลที่มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยให้สำนักงานกสทช.ส่วนภูมิภาครายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบ และส่งภาพถ่ายการรื้อถอนสายอากาศและการทำลายเครื่องวิทยุคมนาคมรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศกลับมายังสำนักงานกสทช.เพื่อรับทราบด้วยนะคะ
0: ครับ
1: โดยทางด้านของกสทช.ก็ยังมีการพิจารณาด้วยนะคะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 1คลื่นความถี่และระบบ AM 28คลื่นความถี่ของกองทัพบกให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบกิจการภายใน60วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบกิจการค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนั้นนะคะในที่ประชุมกสทช.ยังมีการพิจารณาเรื่องการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะหรือว่าIoT นะคะเพื่อใช้ในการบริการภายในโครงข่ายของตัวเองนะคะแล้วก็มีการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบ IoT แก่บริษัท TrueMove H Universal Communication ด้วยนะคะซึ่งเป็นการอนุมัติให้ใช้หมายเลขโทรคมนาคมทั้งหมด 300,000 เลขหมายค่ะและในกลุ่มเลขหมายนะคะก็คือ0674570000ถึง0674869999สำหรับการให้บริการดังกล่าวเพื่อใช้ในการบริการที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับผู้บริการรายอื่นด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น4หลักนะคะก็ชื่อคือหมายเลขสั้นๆหมายแม้ที่มี4หลักอะเนาะของบริษัท Efair Technology นะคะก็เป็นหมายเลข1541ให้กับบริษัท Efair Technology ค่ะเพื่อให้แต่มีข้อจำกัดนะคะคือบริษัทต้องทำตามประกาศของกสทช.ด้วยนะคะรวมไปถึงให้โออิชิรามเมนก็ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น4หลักกับหมายเลขเดียวกับโออิชิกรุ๊ปด้วยค่ะ1773นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น4หลักนะคะซึ่งกสทช.ก็เห็นชอบอนุมัติการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมายร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะก็เป็นผลการประชุมของกสทช.ซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณเสมาก็ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ค่ะก
0: ็
1: อย่าลืมโทรได้นะคะ4หลัก1137ค่ะ
0: และดอกจัน1808อันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอ
1: ันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนะคะ
0: แล้วก็อย่าลืมตัว New Edition ของเราด้วยสำหรับรูปร่างหน้าตาแอปพลิเคชัน
1: ดูดีดูเด็ด
0: ใช้งานง่ายไหมครับ
1: ง่ายนะก็ไม่แม่เป็นคนใช้แอปเก่งไงแต่พ่อแม่เป็นพวกแอปแอร
0: ์อ๋อตุ๊กแก
1: ตุ๊กแกนะ
0: แอปแอร์
1: เอ้ยถ้าตุ๊กแกมันร้อนท้องสิใช่ไหมชักจักจูงไปทางลงนั่นแต่อย่าลืมนะช่วยกันเชียร์อังกฤษหน่อยนะที่3ก็ยังดีนะ
0: สเปนฮะสเปนเชียร์สเปนฮะ
1: ก็สเปนเขาก็ไปชิงอาร์เจนตินา
0: ฝรั่งเศสครับถ้าชิงที่3เชียร์ฝรั่งเศสฮะ
1: โกรธโกรธแล้วโกรธชานมวันจันทร์อดเพิ่มเติมกัน
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษปวดิตด้วยนะฮะไหนๆก็มาทางนี้แล้วทิ้งท้ายนิดนึงละกันเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นคู่ชิงที่3ฝรั่งเศสกับอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศนะครับสเปนกับอาร์เจนตินานะหลังไมค์นี่เรามีอาร์เจนตินาด้วยนะทีมงานหลังไมค์ของเราก็มีทั้งอาร์เจนตินามีทั้งอังกฤษมีทั้งฝรั่งเศสนะแล้วก็ผมเนี่ยสเปนนะเพราะผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าปีนี้คู่ชิงเนี่ยดูจากสายแล้วเนี่ยตั้งแต่เขาผ่านรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกันเข้ามาเนี่ยดูจากสายนะฝั่งแต่ละฝั่งแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้แหละสเปนกับอาร์เจนตินานะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่เวลาดูเรื่องฝนเนี่ยไม่เคยจะเป๊ะอย่างนี้เลยดูว่าไม่ตกเมื่อวานก็เปียกนะเมื่อวานใครที่แช่งเอาไว้นะว่าเสมาเปียกแน่เปียกจริงๆนะครับเมื่อวานตอนกลับบ้านนี่ตกหนักมากนะครับเปียกเลยนะฮะคุณละพีบอกว่าคลองเตยฝนตกยังไม่ตกนะครับมีแดดอ่อนๆด้วยนะส่วนคุณละพีนี่เชียร์อะไรเชียร์อาร์เจนตินาใช่ไหมจะอยู่ตรงข้ามกับผมตลอดเลยใช่ไหมผมเชียร์สเปนนะคู่ชิงที่1อ่ะผมเชียร์สเปนส่วนคู่ชิงที่3นี่ผมเชียร์ฝรั่งเศสเอาสินะครับคุณจิรทีบอกว่าเชียร์อังกฤษครับนะฮะอ่ะก็ขอให้สมหวังแต่ว่ามันจะเป็นทุกท่านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะก็ดูสนุกสนานแล้วกันนะดูเป็นเกมกีฬาแล้วกันนะคุณจิรที่เพิ่มเติมบอกว่าจรัญ13ฟ้าครึ้มๆแล้วครับนะฮะก็หลายพื้นที่นะครับมีแสงแดดอ่อนๆบางพื้นที่บอกว่ามาครึ้มแต่ว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของกลุ่มฝนที่ตกนะครับยังไม่มีรับแจ้งณตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูช่วงเย็นก่อนเนี้ยเมื่อวานรู้สึกจะบ่าย2 บ่าย2ครึ่งนะ เริ่มมากันหลายพื้นที่นะครับแล้วก็คุณอินกราซี่บอกว่าเชียร์น้องเนเน่แน่นอนครับอันนี้เชียร์อยู่แล้วน้องเก่งมากๆนะสำหรับน้องเนเน่ที่ไปประกวดอเมริกันก็ทาเลนต์นะฮะโอ้คลิปของน้องนี่ฟังแล้วแบบสุดยอดมากภูมิใจแทนครอบครัวนะคุณพ่อน้องนี่แบบเก่งมากๆเลยอะที่ดูแลลูกสาวคนนี้ได้เติบโตมาแบบคุณภาพจริงๆนะฮะเก่งมากๆเก่งมากๆนะครับมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าวันนี้แถวพระราม1รถค่อนข้างเยอะแล้วก็อิสรภาพตัดใหม่ยังติดนะก็เนื่องจากประชาธิปกนะตั้งแต่มีการปิดตรงบ้านแขกตรงวงเวียนใหญ่นี่เขาก็จะเรียกมาสำหรับใครที่จำเป็นจริงๆนะที่เขาต้องใช้เนี่ยเขาก็จะเรียกมาลาดย่ามาท่าดินแดงมาอิสรภาพใหม่ซึ่งตั้งแต่ปิดตรงนั้นตรงนี้ก็แน่นตลอดเลยนะแล้วก็ด้านของสมเด็จเจ้าพระยาพญาไม้ด้านของคลองสารนะครับแล้วก็เจริญนครนะเจริญนครวันนี้ก็ดูจะแน่นเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงคลองสารไม่ว่าจะเป็นช่วงตัดกรุงธนบุรีด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าติดนะขาออกไม่ติดนะครับคุณเอกชัยบอกว่าเชียร์สเปนครับแล้วก็เพิ่มเติมแถวนวลจันทร์ท้องฟ้ามืดครึ้มครับแม่เชียร์เหมือนผมเลยนะฮะขอบคุณมากตอนแรกผมเชียร์ญี่ปุ่นนะตอนแรกเชียร์ญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไปซะละก็เลยคิดว่าสเปนน่าจะได้แชมป์นะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะต้องผ่านอาร์เจนตินาให้ได้ก่อนนะฮะจากเพจกองทัพภาคที่2นะครับมีเหตุการณ์กำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากทุ่นระเบิดเก่าที่ทำงานไม่เต็มที่ในพื้นที่ของการทรลักษณ์ที่ศรีสะเกษนะครับตอนประมาณ12นาฬิกากำลังพลฐานปฏิบัติการภูผาเหยียบกับระเบิดเก่าที่ตกค้างในพื้นที่ขณะปฏิบัติงานในการเสริมความมั่นคงปรับปรุงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายโดยรายแรกมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าและข้อเท้าบวมช้ำจากแรงระเบิดส่วนรายที่2ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดปัจจุบันนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์เพื่อรับการรักษาเรียบร้อยรายละเอียดอื่นๆจะรายงานให้ทราบต่อไปแล้วก็แฮชแท็กมากองทัพบกนะอันนี้จากเพจกองทัพภาคที่2นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเกิดเหตุกำลังพลกองทัพภาคที่2เหยียบทุ่นระเบิดเก่าได้รับบาดเจ็บ2นายขณะปรับปรุงพื้นที่ทางปฏิบัติการภูผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองทัพภาคที่2ได้เปิดเผยว่ากำลังพลมีการเหยียบทุ่นระเบิดเก่านะครับได้รับบาดเจ็บ2นายระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูผาโดยได้นำส่งตัวโรงพยาบาลแล้วนะครับล่าสุดอาการปลอดภัยติดตามรายงานจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นวันนี้กองกำลังสุรนารีได้รับรายงานว่ากำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มกำลังระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายผู้บาดเจ็บรายแรกคือจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าและบริเวณข้อเท้าขวามีอาการบวมช้ำและจุกแน่นจากแรงอัดของระเบิดส่วนจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแก้วได้รับผลกระทบจากสะเก็ดหินและดินที่กระเด็นจากแรงระเบิดเบื้องต้นไม่พบบาดแผลรุนแรงแต่แพทย์ได้นำตัวเข้าตรวจประเมินอาการอย่างละเอียดภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ลำเลียงกำลังพลทั้งสองนายส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทันทีโดยทั้งคู่มีสติพูดคุยตอบโต้ได้ดีไม่มีอวัยวะสูญเสียและอาการโดยรวมปลอดภัยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีระบุว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่พร้อมเดินหน้าตรวจสอบและกวาดล้างพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลืออยู่และสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกนะครับเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในตอนเครื่องแต่งกายในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
7: เครื่องแต่งกายที่ปรากฏในริ้วขบวน

0: พระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่สะท้อนถึงคติความเชื่อและการสืบสานโบราณราชประเพณีหนึ่งเดียวในโลกโดยกำลังพลทั้ง6ริ้วขบวนได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันตามหน้าที่รวม16รูปแบบซึ่งได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดไม่ว่าจะเป็นชุดของเจ้าพนักงานอินและพรมที่สวมหมวกทรงประพาสและเสื้อเข้มขาบตาดเพื่อจำลองภาพถวยเทพที่ลงมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยชุดของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในชุดเต็มยศสุดสง่างามตลอดจนเจ้าพนักงานผู้เชิญเครื่องสูงและเครื่องราชอิสริยยศที่แต่งกายตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกฝีเข็มและรายละเอียดของเครื่องประกอบยศเหล่านี้จึงไม่ใช่แต่เพียงแค่การแต่งกายแต่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสืบทอดศาสตร์แห่งประณีตศิลป์ไทยและความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่ที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
1: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าก
2: ลับมาฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่เห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นอุบัติเหตุกรณีรถบรรทุกหินพลิกตะแคงเศษหินนี่เขาบอกว่ากระจายเต็มพื้นถนนเลยนะครับเป็นพหลโยธินขาออกครับจากแม่กาที่อำเภอเมืองพะเยามุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจุดเกิดเหตุอยู่แยกเกษตรสุขมุ่งหน้าไปเชียงใหม่ตอนนี้ผ่านไม่ได้นะก็ต้องใช้สะพานข้ามแยกทดแทนนะครับทุกช่องทางเลยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการการจราจรเขาบอกว่ารถติดนะสะสมขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิลือชาพะเยาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้รับแจ้งประมาณบ่าย 2-3 นาทีนะครับว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกหินนะครับพลิกตะแคงแล้วก็ตัวหินเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลยทุกช่องทางเลยบริเวณช่วงแยกไม่สามารถผ่านได้นะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกเกษตรสุขนะจากแม่กาที่อำเภอเมืองพะเยาจะมุ่งหน้าไปเชียงใหม่นะฮะก็บอกว่ากีดขวางทุกช่องจราจรนะดูจากภาพนี่รถผ่านไม่ได้นะฮะไหนจะตัวรถที่ไปพลิกตะแคงไหนจะหินนะที่เขาบรรทุกมานะครับเกลื่อนถนนไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็การจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวกันพื้นที่นี้นะขอบคุณทางมูลนิธิลือชาพะเยาด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้อีกหนึ่งเรื่องครับติดตามกันในช่วงเวลานี้มีการแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์สำนักการจราจรและขนส่งและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นเรื่องของการแจ้งเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาชัยบริเวณแยก3ยอดถึงแยกสำราญราษฎร์ครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี3ยอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITD NWR MRTผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาชัยบริเวณแยก3ยอดถึงแยกสำราญราษฎร์ครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี3ยอดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2569ครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้รถโดยสารประจำทางและรถส่วนบุคคลไม่สามารถสัญจรผ่านได้สามารถเข้าออกได้เฉพาะผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการในพื้นที่และรถฉุกเฉินเท่านั้นโดยผู้สัญจรสามารถใช้เส้นทางทดแทนได้ดังนี้ครับจากแยก3ยอดมุ่งหน้าแยกสำราญราษฎร์ให้รถส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางเลี้ยวขวาที่แยก3ยอดเข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายแยก SAB เข้าถนนวรจักรและเลี้ยวซ้ายที่แยกวรจักรเข้าถนนหลวงเพื่อมุ่งหน้าแยกเรือนจำและแยกสำราญราษฎร์ครับจากแยกเรือนจำมุ่งหน้าแยก3ยอดให้รถส่วนบุคคลบนถนนมหาชัยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิริพัฒน์จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสิริพงษ์และเลี้ยวซ้ายที่แยกอุณากันเข้าถนนเจริญกรุงเพื่อมุ่งหน้าแยก3ยอดครับจากแยกสำราญราษฎร์มุ่งหน้าแยกเรือนจำให้รถส่วนบุคคลใช้ถนนบำรุงเมืองเลี้ยวขวาที่แยกแม้นสีเข้าถนนวรจักรและเลี้ยวขวาที่แยกวรจักรเข้าถนนหลวงเพื่อมุ่งหน้าแยกเรือนจำครับจากแยกสำราญราษฎร์มุ่งหน้าแยก3ยอดใช้ถนนบำรุงเมืองเลี้ยวขวาที่แยกแม้นสีเข้าถนนวรจักรเลี้ยวขวาที่แยกวัดตึกเข้าถนนเยาวราชและเลี้ยวขวาที่แยกเมกะพลาซ่า เพื่อมุ่งหน้าแยก3ยอดครับการปรับเปลี่ยนที่หยุดรถประจำทางชั่วคราวยกเลิกที่หยุดรถประจำทางบริเวณตรงข้ามบริษัทเจริญกรุงวิทยุจำกัดถนนมหาชัยและเปลี่ยนไปใช้ที่หยุดรถประจำทางบริเวณหน้าซอยสิริชัย2ถนนมหาชัยทดแทนชั่วคราวครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ080-065-1138ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.demanti.com ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีคุณต้นรักนะครับบอกว่าราชเทวีฝนน่าจะตกแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้มีสีลมบางรักที่ลงมาเป็นละอองแต่ว่าบนสะพานตากสินพี่วันบางรักเพิ่มเติมให้นะครับบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆก็จะมีชะลอตัวกันบริเวณช่วงแยกสัญญาณไฟสาทรเหนือสุรศักดิ์ค่ะแล้วก็เจริญกรุงสีลมสุรศักดิ์ประมวลปริมาณรถเริ่มแน่นแล้วนะครับน้องๆหนูๆกำลังเลิกเรียนผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานแต่ยังเคลื่อนตัวได้ค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงนี่เพิ่มเติมสภาพอากาศบอกว่าแดดจัดเลยนะเทพารักษ์สมุทรปราการช่วงนี้แดดจัดเลยนะฮะมีข้อมูลทางหลังใหม่นะครับที่ฝากไว้คุณน้อยมิเตอร์สาธุประดิษฐ์เป็นฝั่งขาออกครับเลยปากซอยสาธุประดิษฐ์19เล็กน้อยครับพี่น้อยมิเตอร์บอกว่ามีเก๋งกับ SUV เฉี่ยวชนกันอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณตู่ระยองครับมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าครับพี่ตู่ระยองบอกว่าตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่ด่านโป่งมาบางพระเข้าออกคล่องตัวดีแดดไม่แรงแดดอ่อนตอนนี้ถึงเลี่ยงเมืองชนแล้วทิศทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพยังใช้งานได้ดีครับยังไม่ถึงตลาดนินจาเข้าออกคล่องตัวดีครับทั้งสองฝั่งขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับอันนี้รายงานกันให้ยาวๆเลยนะพี่ตู่นะขอบคุณมากนะครับใช้มอเตอร์เวย์สาย7อยู่นะมีคุณอิทธิพลพี่อิทธิพลนี่เขาเก็บกระเป๋าของชาวต่างชาติได้นะครับคุณอิทธิพลนี่เขาขับรถแท็กซี่สีชมพูททหารลจุฬา9741เป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปเก็บกระเป๋านะฮะเป็นลักษณะเป็นกระเป๋าเดินทางสีครีมตรงที่หิ้วเนี่ยจะมีคำว่า DNK อยู่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าเปิดดูของข้างในนะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นของผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงชาวตะวันออกกลางมากัน3ท่านนะฮะบอกว่ามากัน3ท่านเป็นผู้หญิงขึ้นมาจากหน้าโรงแรม Ibis ตรงข้ามกับ MBK แล้วก็ไปส่งที่คาเฟ่ Town and Town ที่นางลินจีนะครับเราก็เลยสอบถามไปทาง Ibis ปรากฏว่าที่โรงแรม Ibis เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีลูกค้าของเขามาแจ้งว่าลืมกระเป๋านะหรือว่าทำกระเป๋าหายก็อาจจะไม่ได้พักที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าไปเรียกรถแท็กซี่ของคุณอิทธิพลเนี่ยที่ข้างหน้าโรงแรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครที่นะครับเห็นว่าเป็นผู้โดยสารเขาติดต่อไปนะหรือว่าทางช่องทางไหนที่เขากำลังตามหากระเป๋าใบเนี้ยบอกเป็นผู้หญิงมากัน3คนเนี่ยให้แจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระเป๋ายังอยู่ที่คุณอิทธิพลนะขับรถแท็กซี่สีชมพูททหารลจุฬา9741นะฮะตรงกระเป๋าที่หิ้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะเขียนไว้3ตัว DNK เป็นกระเป๋าเดินทางสีครีมนี่แจ้งมากับทางจสร้อยฝากเราประชาสัมพันธ์นะครับกรณีที่บอกว่ามีการตัดหญ้าแล้วก็วัชพืชนะถ้าไม่เปิดการจราจรช่วง 15:00 น.ก็น่าจะไม่เกิน 16:00 น.มิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับบริเวณตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่24+700ถึงหลักกิโลเมตรที่23จะมีการปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาชิดเกาะกลางนะครับจุดนี้ก็การจราจรชะลอตัวนิดหน่อยผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเห็นบอกไม่มีปัญหาการจราจรฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสำลิดบอกว่าอยู่แถวพระราม2นะครับเข้ามากาญจนาพิเศษมีชะลอตัวนิดหน่อยท้องฟ้าไม่มีแดดขาเข้าขาออกยังคล่องตัวดีถนนกาญจนามุ่งหน้าไปบางแคนะครับขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะใช้กาญจนาตะวันตกตั้งแต่พระราม2ไปเพชรเกษมแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเลยเพชรเกษมไปเหมือนจะมีปัญหานะไม่แน่ใจว่ารถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุนะครับเห็นว่ามีท้ายแถวสะสมนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางแวกอ่ะแล้วก็ฝั่งกลับกันน่ะน่าจะมีเหตุอะไรแล้วล่ะครับเนี่ยเพราะว่าดูแล้วมันมีการจราจรที่ติดขัดทั้ง2ฝั่งเลยนะการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะครับใครทราบสาเหตุแจ้งมาได้นะใกล้เคียงกับบางแวกหรือว่าใกล้เคียงกับสะพานข้ามคลองบางไผ่แถวแถวหมู่บ้านพิมานะน่าจะมีอุบัติเหตุทั้งสองฝั่งมันชะลอตัวทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยฝั่งที่มาจากเพชรเกษมก็ช้านะฝั่งที่มาจากพันนกสายสี่ก็ชะลอตัวถ้าท่านใดทราบแจ้งกลับมาได้นะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนร่วมทางทราบไปพร้อมๆกันด้วย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ถ้าจะหลีกเลี่ยงการจนาตอนนี้ไปใช้ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ดีกว่านะครับราชพฤกษ์จะมีปัญหาตรงแถวหน้าห้างฟู้ดวิลล่าเดอะเซอร์เคิลหลังจากนั้นก็ไม่ติดนะครับไม่มีปัญหาแต่การจนาถ้าเขาผ่านพ้นตรงแถวเนี่ยฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านพิมานคือมันติดทั้งสองฝั่งนะไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรนะครับเนี่ยถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะทั้งสองด้านเลยทั้งฝั่งที่จะไปฉิมพลีก็ไม่ติดทั้งฝั่งที่จะมาเพชรเกษมก็ไม่ติดนะครับเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุรถบัสนักเรียนนะครับเป็นรถทัศนศึกษาของน้องๆนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นะเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันกับทางด้านของท่านพันตำรวจเอกวินวัฒน์ศรีแย้มท่านผู้กำกับสภ.ประสาทที่สุรินทร์นะฮะท่านผู้กำกับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับตอนนี้น้องๆ นักเรียนมีทั้งหมด51คนนะครับก็ทุกคนก็พามาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอาการครับก็ปรากฏว่าไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงครับก็จะมีสูงสุดที่เห็นก็คือจะมีปากแบบช้ำเลือดช้ำหนองช้ำเลือดนิดนึงกลับมาถึงแค่แตกครับแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งมีอาการเจ็บที่บริเวณตึกท้องครับคุณหมอก็ให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสักคืนหนึ่งคนครับนอกนั้นก็เตรียมตัวกำลังจะกลับไปภูมิลำเนาแล้วครับ
1: เป็นรถบัสขนาดยังไงครับ2ชั้นอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: เป็นรถบัสขนาดประมาณทั้ง4-5ที่นั่งครับเป็นรถบัสใหญ่เนี่ยแหละคร
1: ับ แล้วคนขับเขาว่ายังไงบ้างครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้น
2: คนขับผมไม่ถามตัวเองนะ
1: ครับ
2: แกก็ยังไม่พูดแกยังไม่พูดอันนี้ก็เลยถามกับครูที่อยู่ตรงข้างหน้ารถใกล้ๆคนขับ
1: ครับ
2: แต่ก็เชื่อว่าคนขับเนี่ยน่าจะมีโรคประจำตัวอยู่ครับก็ก่อนที่รถจะเกิดเสียหลักเนี่ยมีอาการเหมือนกับว่าสังเกตเห็นว่าเหมือนกับว่ามีอาการเกร็งแบบคนเกร็งเหมือนกับคนเป็นลมชักแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นลมชักแบบคล้ายๆกับเกร็งครับ
1: เขาอายุเยอะหรือยังครับ
2: อายุประมาณ50ครับ50
1: ต้นๆครับ50เป็นผู้ชายใช่ไหม
2: ครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายคร
1: ับ แล้วก่อนหน้านี้เขาก็คือมีอาชีพขับรถอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
2: ครับก็มีใบอนุญาตถูกต้องครับ
1: อันนี้น้องๆ นี่ระดับชั้นไหนครับอยู่ในวัยไหนอายุประมาณ
2: ระดับตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ครับ
1: ประถมเนาะป.1 ถึงป
2: .6ครับ
1: แล้วคนที่ต้องนอนโรงพยาบาล นี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับคนนั้น
2: อายุประมาณ10ขวบครับ
1: อ๋อประมาณ10ขวบแล้วเนาะเป็นผู้หญิงผู้ชายฮะที่บอกว่าปวดท้องแล้วนอนโรงพยาบาล
2: เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากเลยครับก็คือว่าไปเอ็กซเรย์อุลตราซาวด์ละแต่ว่
1: า
2: น้องบ่นก็เลยให้พักอยู่ที่โรงพยาบาล1คืนก่อนครับตัวความตัวครับ
1: มีคู่กรณีมั้ยฮะหรือว่าเขาเสียหลักลงไปข้างทาง
2: ไม่มีจริงๆก็ไม
1: ่
2: มีเป็นลักษณะรถเฉียงแล้วตรงนั้นน่ะเป็นทางตรงเป็นทางตรงซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคร
1: ับ มันเป็นทางหลวง214เหรอฮะเป็นเส้นย่อย
2: 214ครับ
1: เ
2: ป็น214ก็เป็น2เลนไป2เลนกับ2เลนนะครับ
1: ฮะอันนี้น้องๆ นี่จากโรงเรียนอะไรฮะเนี่ย
2: โรงเรียนอังกูล
1: อ
2: ุปขันธ์ศรีสะเกษครับ
1: โอ้เขาตั้งใจเป็นขาไปหรือขากลับมาที่โรงเรียนฮะเนี่ย
2: กำลังจะไปทัศนศึกษาที่ส่วนน้ำในอำเภอประสาทครับแต่ว่ายังไม่ถึง
1: เป็นขาไปเนาะ
2: ตามการเป็นขาไป
1: โอ้ตอนนั้นประมาณสักกี่โมงได้ครับที่ไปที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้กำกับ
2: เกือบเที่ยงครับ
1: เกือบเที่ยงเนาะ
2: เกือบเที่ยงแล้วครับ
1: โอ้แต่ก็ยังเคราะห์ดีอะที่น้องๆเขาไม่เป็นอะไรกันอะเนาะ
2: ครับไม่มีใครเป็นอะไร
1: นี่จริงๆนี่เขาขบวนเขามีทั้งหมดกี่คันแล้วก็กี่คนทั้งในคณะของเขาทั้งหมดเนี่ย
2: มี 2,000 ครับแต่ว่าไม่ได้ขับมาติดกันคันหนึ่งก็ล่วงหน้าไปถึงแล้วไปถึงเพราะว่าห่างจากจุดเกิดเหตุอยู่ประมาณไม่เกิน10โลประมาณก็7-8โลครับ
1: อ๋อเหมือนกำลังจะถึงที่หมายละ
2: ใช่ฮะครับใกล้ถึงที่หมายแล้ว
1: โอ้
2: ครับ
1: โอ้เอ้ยออกมาจากโรงเรียนกันแต่เช้าเลยเหรอฮะตอนนี้เช้าไหม
2: ครับออกมาจากเช้าครับเช้าเลยคร
1: ับ แล้วคุณครูประจำรถล่ะฮะเป็นยังไงบ้าง
2: ครูประจำรถมีทั้งหมด6ท่านก็ปลอดภัยทุกท่านครับ
1: แล้วตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายได้หรือยังอะครับรถที่เกิดเหตุ
2: รถยังอยู่ที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นรถลักขนาดใหญ่เดี๋ยวต้องรอรถต้องเรียกรถลากขนาดใหญ่มาครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลหมดกันทุกคนแล้วครับ
1: ผู้ปกครองก็น่าจะทราบ
2: ก็ตรวจที่อาการก็อนุญาตให้กลับ50คนก็ได้รถบัสจากสองโรงเรียนในพื้นที่อำเภอประสาทมาสนับสนุนส่งกับภูมิลำเนาครับ
1: ก็น้องๆไม่เป็นอะไรก็น่าจะสบายใจระดับหนึ่งเนาะโอ้ยังไงขอบคุณมากการจราจรมีปัญหาไหมฮะจนถึงตอนนี้ติดขัดอะไรตรงไหน
2: อ๋อไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ แต่ฝน
2: ไม่มีครับ
1: ตอนที่เกิดเหตุฝนก็ไม่ได้ตกใช่ไหมฮะ
2: ไม่ตกครับก็ทัศนวิสัยดีคือไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทางธรรมชาติแล้วก็ถนนอะไรก็ดีครับเส้นทางตรงก็เหลือแต่คนขับแล้วครับ
1: มันยังเคราะห์ดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้ไปชนเสาไฟฟ้าเนอะเหมือนเขาแค่พลิกลงไปลงข้างทาง
2: ไม่ชนครับใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณมากท่านผู้กำกับครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจเอกวินวัฒน์ศรีแย้มนะครับท่านผู้กำกับในพื้นที่สภ.ประสาทที่สุรินทร์นะครับก็เป็นเหตุรถบัสทัศนศึกษามากัน2คันนะคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีน้องๆ51คนแล้วก็คุณครูอีก6คนอยู่บนรถนะฮะส่วนอีกคันนึงเนี่ยถึงที่หมายละนะจะไปทัศนศึกษากันปรากฏว่าระหว่างทางตามคำให้การนะของคนเห็นเหตุการณ์ที่อยู่บนรถเนี่ยเขาบอกว่าคนขับเหมือนป่วยอ่ะเหมือนแบบมีอาการชักเกร็งอ่ะก่อนที่จะควบคุมรถไม่ได้แล้วก็ลงไปพลิกตะแคงอยู่ข้างทางแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่น้องๆเนี่ยอยู่ระดับประถมศึกษานะชั้นปีที่1ถึง6นะป.1ถึงป.6ก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านได้50คนเหลืออยู่คนเดียวนะที่เป็นผู้ชายอายุประมาณ10ขวบแต่ดูแล้วอาการไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าน้องเขาบ่นว่าปวดท้องก็ได้ทำการเอ็กซเรย์นะครับเรียบร้อยคุณหมอก็ให้นอนพักที่โรงพยาบาลสัก1คืนนะเฝ้าดูอาการส่วนคุณครูปลอดภัยดีทั้งหมดนะฮะตัวคนขับเองก็ยังไม่ได้ให้การอะไรเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะการจราจรใช้ได้เป็นปกตินะครับเหตุเกิดที่หน้าวัดตาลวกอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข214ที่อำเภอประสาทที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ เดี๋ยวไปติดตามกรณีเหตุพลทหารเหยียบกับระเบิดเก่ากันที่กันทรลักษณ์ที่ศรีสะเกษนะเพิ่มเติมจากคุณบุษบงนะคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: ค่ะคุณเสมาเป็นที่ศรีสะเกษเหมือนกันนะ
1: ครับ
3: ก็อันนี้เป็นเหตุที่เมื่อสักครู่นี้คุณเสมารายงานอัปเดตสถานการณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตกันเพิ่มเติมโดยทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีค่ะกรณีกำลังพลกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12นะคะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ทำงานไม่เต็มที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:30 นาทีค่ะขณะที่หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด40มิลลิเมตรแบบ L-60 นะคะสังกัดกองร้อยฐานราบที่122กำลังปฏิบัติภารกิจถากถางพื้นที่นะคะการยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติการนะคะระหว่างปฏิบัติงานค่ะจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วผู้บังคับหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานนะคะได้เหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งเป็นทุ่นระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่แรงระเบิดทำงานไม่เต็มกำลังส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าและข้อเท้าขวามีอาการบวมช้ำจากแรงอัดของระเบิดและก็มีอาการจุกเล็กน้อยนะคะนอกจากนั้นยังมีจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแก้วพลเล็งปืนต่อสู้อากาศยานซึ่งอยู่ระหว่างช่วยถากฐานพื้นที่เดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากสะเก็ดหินและดินที่กระเด็นใส่เพราะแรงระเบิดนะคะเบื้องต้นไม่พบบาดแผลลึกได้นำทั้งคู่เข้ารับการรักษาเพื่อประเมินอาการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยได้ลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ค่ะเพื่อรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งกองกำลังสุรนารีรายงานผลการปฏิบัติว่าการลำเลียงผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะกำลังพลทั้งสองนายเดินทางถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันทางหน่วยเองก็ยังคงติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยเบื้องต้นระเบิดเป็นระเบิดแบบค้างเก่านะคะซึ่งทำให้ในฐานทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บนะเล็กน้อยนะคะอาการปลอดภัยถามตอบรู้เรื่องไม่มีส่วนไหนฉีกขาดไม่มีอวัยวะสูญเสียเพียงแต่มีอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดเท่านั้นค่ะ
1: อ
3: ันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมเลยก็เราทำงานอยู่ในพื้นที่เราเนาะเพื่อเก็บเคลียร์พื้นที่ด้วย
1: ก็ยังเคราะห์ดีเนาะที่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
3: นะคะก็เพิ่มเติมกันค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบ่าวบัณฑิตนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้หายไวๆนะครับทั้งสองท่านนะฮะที่ประสบเหตุคุณสำลิดบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปกะละปะพึกแทนไปกะละปะพึกไปราชพฤกษ์ดีกว่านะพี่สำลิดพอดีฟังอยู่พอดีเลยใช่ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไปทางไปเกษมเนี่ยติดยาวแน่นะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าทราบสาเหตุแล้วจะมาแจ้งให้ทราบหรือว่าถ้าท่านใดทราบสาเหตุก่อนใครที่ใช้การจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกอยู่นะครับจะเป็นช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางไผ่นะถ้ามาจากเพชรเกษมอ่ะที่จะไปบรมอ่ะก่อนถึงตัดบางแวกอ่ะส่วนถ้าใครมาจากบรมมาจากฉิมพลีที่จะมาเพชรเกษมอ่ะจุดเกิดเหตุจะอยู่แถวๆหน้าหมู่บ้านพิมานอ่ะไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันมีเหตุอะไรนะครับเพราะว่ารถมันติดทั้งสองฝั่งเลยอ่ะฝั่งที่มาจากเพชรเกษมนี่ท้ายอยู่เชิงทางขึ้นต่างระดับเพชรเกษมส่วนฝั่งที่มาจากต่างระดับฉิมพลีเนี่ยท้ายอยู่ประมาณเส้นพันนกใส่สี่อ่ะนะฮะตัดต้นไม้หรอข้างนอกบอกเป็นตัดต้นไม้โอ้ยแต่มันติดทั้งสองฝั่งเลยนะหรอเพราะฝั่งอย่างที่บอกว่าฝั่งที่มาจากพระรามสองท้ายอยู่เพชรเกษมนะอยู่ตรงต่างระดับเพชรเกษมฝั่งที่มาจากฉิมพลีบรมเนี่ยท้ายอยู่พันนกใส่สี่อ่ะเออแต่เมื่อสักครู่พอดีพี่สำลิดเขาโชคดีนะเขาฟังจสร้อยอยู่พอดีเขาก็เลยยังไม่ทันถึงตรงต่างระดับเพชรเกษมเขาก็ไปทางกะละปะพึกก่อนกะละปะพึกจะไปติดตรงเบี่ยงซ้ายตรงสวนเรียบนะจุดเดิมอ่ะพี่สำลิดเขาน่าจะทราบอยู่แล้วล่ะตรงต่างระดับสวนเรียบอ่ะที่จะไปเทิดไทยจะไปบางว่าตรงเนี้ยชะลอตัวเหมือนเดิมแต่ถ้าผ่านพ้นบางว่าไปก็ไม่ติดนะครับก็จะไปติดอีกทีนึงก็แถวนู้นเลยแถวฟู้ดวิลล่าแถวเดอะเซอร์เคิลอะไรตรงช่วงนู้นแล้วอ่ะนะครับมาบนลมก็ไม่ติดมาสวนผักมาเลียบทางรถไฟข้ามไปก็ไม่ติดข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็ไม่ติดนะไปจนถึงนู่นแหละวงเวียนอุโมงค์ตรงบางขุนกองก็ไม่ติดนะฮะราชพฤกษ์ดีกว่านะราชพฤกษ์ดีกว่านะครับส่วนถ้าฉิมพลีถ้าเป็นการจราช่วงฉิมพลีถ้าเป็นช่วงบางคูเวียงถ้าเป็นช่วงบางใหญ่ยังไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวคุณโชคชัยสวัสดีครับ
4: วัสดีครับคุณเสมา
1: อ้าวพี่โชคชัยอยู่ตรงนี้พอดีเลยเหรอกาญจนาเนี่ยเหรอ
4: เมื่อสักครู่ผมผ่านครับแล้วพอดีผมเห็นมีเจ้าที่ตัดอยู่ช่วงเกาะกลางของช่องทางด่วนนะครับตรงข้ามหมู่บ้านพิมานนะครับ
1: แล้วเขาจอดรถฝั่งไหนอะพี่ทำไมมันติดสองฝั่งเลยอะ
4: เขาจอดรถจากฝั่งแวกมาทางเพชรเกษมครับ
1: อ๋ออะแล้วฝั่งกลับกันนะครับ
4: ฝั่งกลับกันผมมองไม่เห็นเพราะผมวิ่งอยู่คู่ขนานครับ
1: อ๋อเหรอถ้าฝั่งกลับกันก
4: ็วิ่งอยู่หน้าหมู่บ้านพิมานไม่ทันได้มองครับฝั่งตรงข้าม
1: เหรอแล้วตอนนี้ผ่านตรงนั้นมายังมองไปฝั่งกับการติดไหม
4: ผ่านแล้วผ่านตรงข้ามติดจนถึงข้ามต่างระดับเพชรเกษมครับ
1: เออก็เด็กก็งงว่าทำไมมันติดสองฝั่งเลย
4: ครับถ้าเกิดเลยจากจุดตรงนั้นไปตรงช่วงที่ผมสวนมาผมมาจากถนนตัดใหม่อะครับเห็นฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถ้าเลยจากจุดตัดต้นไม้น่าจะโล่งคร
1: ับ
4: อ๋อ
1: แสดงว่าที่ติดคือติดตัดต้นไม้ทั้งสองฝั่งเลย
4: ผมไม่ได้ใจฝั่งตรงข้ามมีรถจอดอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ฝั่งขามาทางเพชรเกษมอ่ะมีรถจอดอยู่หลายคันอยู่
1: ครับยังไงขอบคุณมากเลยคุณโชคชัยแล้วล่าสุดถึงไหนแล้วฮะเนี่ยถึงเพชรเกษมยัง
4: อ๋อผมมาอยู่เอกชัยแล้วครับ
1: โอ้แสดงว่าถ้าเลยจุดนี้ไปก็โล่งเลยไม่ติดเลย
4: ใช่ครับ
1: ได้
4: ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
4: คร
1: ับ สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คร
1: ับ ขอบคุณคุณโชคชัยด้วยนะฮะก็สรุปเป็นตัดต้นไม้แต่ว่ารถเจ้าหน้าที่จอดอยู่ฝั่งที่คุณโชคชัยวิ่งมาก็คือจากบางแวกไปเพชรเกษมเขาจอดอยู่ฝั่งนี้แต่ฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าติดอะไรนะฝั่งตรงข้ามก็มีท้ายเหมือนกันอยู่ตรงต่างระดับเพชรเกษมเลยที่เขาวิ่งสวนมานะฮะเดี๋ยวขอความช่วยเหลือก่อนนะคุณทิติการสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะพอดีรถเสียค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาค่ะฝ
1: ั่
5: งตรงข้ามจะเป็นร้านยาเยอะๆอะค่ะร้านยาหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: พระราม4เหรออ
5: ่าคือจอดซื้อยาเสร็จแล้วก็สตาร์ทไม่ติดจ้ะ
1: ใช่ถนนพระราม4มั้ยที่เราจอดอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยเป็นรถอะไรเป็นรถอะไร
5: เป็นรถกระบะรีโว่ค่ะสีบอลเงินค่ะอยู่ใต้สะพานข้ามถนนนะคะสะพานลอยข้ามถนนนะคะ
1: อ๋อๆๆเราจอดอยู่เลนไหน
5: อยู่เลนซ้ายจ
1: ้
5: ะ
1: เลนซ้ายทะเบียนอะไรเนี่ย
5: บใบไม้มอม้าเจ363จ้ะ
1: หมวดจังหวัดครับ
5: มหาสารคามจ้ะ
1: แล้วรถเป็นอะไรอ่ะครับ
5: ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ใดสตาร์ทหรือเปล่าค่ะพอสตาร์ทเสร็จมันดังตักๆอะค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ใครที่มีความรู้ช่วยไปดูให้หน่อยนะฮะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหม
5: ไม่เคยค่ะ
1: หน้าปัด
5: รถก็ขับมาดีๆปกติอะจ้ะอยู่ดีๆมาจอดซื้อยาเสร็จพอกลับมาที่รถก็สตาร์ทไม่ติดแล้วจ้ะ
1: อ๋อรถกี่ปีแล้วคะเนี่ย
5: รถประมาณ9ปี10ปีได้แล้วจ้ะ
1: ที่ไฟมันโชว์ไหมหน้าปัดมันโชว์ไฟอะไรขึ้นมาไหม
5: ไม่โชว์จ้ะ
1: ไม่โชว
5: ์แต่ว่ามีโชว์ลูกแบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่ก็เต็มอยู่อะจ้ะ
1: แบตเตอรี่เราเพิ่งเปลี่ยนเหรอ
5: เปลี่ยนได้สักพักแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่จ้ะ
1: แต่ว่ามันโชว์แบตเตอรี่ใช่ไหมหน้าปัดอ่ะ
5: ใช่จ้ะ
1: อ๋อแบตเตอรี่นี่เปลี่ยนมากี่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วฮะพอจะจำไปคร่าวๆได้ไหม
5: จำไม่ได้ค่ะแบตเตอรี่
1: ปีหนึ่ง
5: เปลี่ยน
1: สองปี
5: ปีไหนนะ6768จ้ะ
1: ลองเปิดดูตรงฝากระโปรงมีไหมที่เราจดเอาไว้อ่ะมีไหมว่าเราเปลี่ยนเท่าไหร
5: ่เนี่ยค่ะหนูกำลังเปิดอยู่ประมาณ6-7 เดือน 9ค
1: ่
5: ะ
1: ปี6-7ใช่ไหมผมว่าลองจ้ำดูมีสายพ่วงแบตไหม
5: ไม่มีจ้ะ
1: ไม่มีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อใครแวะไปนะเดี๋ยวลองจ้ำดูก่อนนะเพราะว่าข้างหน้ามันโชว์เป็นรูปแบตเตอรี่ใช่ไหม
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองจ้ำดูก่อนได้ไม่ได้ยังไงเราติดต่อกลับมาอีกที่ได้คุณทิติการนะเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้นะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับระวังรถด้วยนะ
5: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับครับ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ สวัสดีครับคุณทิติการขอความช่วยเหลือนะฮะเป็นรถกระบะ Toyota Livo สีบรอนซ์นะฮะบใบไม้มม7363มหาสารคามจอดอยู่พระราม4เข้าบริเวณช่องทางซ้ายใต้สะพานลอยคนข้ามตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาเขาบอกว่ามันดับแล้วสตาร์ทเองอ่ะไม่ติดเขาจอดแวะซื้อยาแต่ว่าหน้าปัดมันโชว์รูปแบตเตอรี่นะฮะ เดี๋ยวลองจำสตาร์ทดูก่อนใครมีสายพ่วงแบตผ่านไปแถวนั้นรบกวนด้วยนะฮะพระราม4ขาเข้าเลนซ้ายใต้สะพานลอยคนข้ามตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาเป็นกระบะ Toyota Livo สีบรอนบอใบไม้มอม้า7363มหาสารคามขอบคุณล่วงหน้าฮะคุณไพฑูรย์สวัสดีครับพี่ไพฑูรย์อยู่ไหนครับ
6: อ๋อตอนนี้เลยจุดนั้นมาแล้วคือมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเขาตัดต้นไม
1: ้แล้วมันติดสองฝั่งเลยพี
6: ่เขาตัดทั้งสองฝั่งเลย
1: พี่ไปทูลมาจากฝั่งไหนอ่ะ
6: คือผมวิ่งทั้งสองฝั่งแล้ว
1: เอาเหรอแล้วรถเขาจอดสองฝั่งเลยเหรอ
6: รถเขาจอดคือจะเป็นรถใหญ่รถขนาดใหญ่ที่เป็นกระเช้าอ่ะนะต
1: ั
6: ดต้นไม้ใหญ
1: ่ครับ
6: เออเขาเลยมันก็เลยทำให้รถอีกขาดทั้งสองฝั่งเป็นประกาศทั้งสองฝั่งเป็นสำนักงานเขตนะฮะ
1: แสดงว่ารถเขาจอดทั้งสองฝั่งเลยเหรอพี
6: ่ทั้งสองฝั่งเลยทั้งที่มาจากฝั่งแม่ที่จะมามุ่งมาเดอะมอลล์แล้วก็จากเดอะมอลล์ที่จะไปทางฝั่งบางแวกคือมันต้นเดียวกันต้นเดียวกัน
1: โอเคโอเค
6: แต่มันต้นใหญ่ไง
1: อ๋อแต่คือเขาจอดรถสองฝั่งมันก็เลยติดสองด้านเลย
6: และรถมันก็ขนาดใหญ
1: ่ถ้าเป็นคู่ขนานดีกว่าไหมพี
6: ่เราคู่ขนานวิ่งได้สบายเลย
1: เนาะคู่ขนานดีกว่าเนาะ
6: พอเมื่อกี้ผมก็วิ่งคู่ขนาน
1: อ๋อเพราะว่าช่องทางหลักนี่ผมเห็นว่าท้ายมันเริ่มยาวแล้วนะเนี่ยสองฝั่งเลย
6: ถ้าเป็นเส้นทางหลักเนี่ยคือติดแน่นอนเพราะว่าเขาตัดอยู่เลนขวาสุดเลยในถนนหลักแต่ถ้าคู่ขนานไม่ติดได
1: ้ได้ครับได้
6: จะไปชะลอดูก็พอ
1: มีฝนไหมครับ
6: จะมาละ
1: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
6: เริ่มละ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับพี่ไพฑูรย์
6: คร
1: ับ
6: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะสรุปเป็นรถกระเช้าตัดต้นไม้2ฝั่งเลยกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหน้าหมู่บ้านพิมานทั้ง2ฝั่งเลยในช่องทางหลักเลนขวาสุดวิ่งคู่ขนานดีกว่าท้ายแถวเริ่มยาวนะทั้ง2ด้านเลยนะคุณวิมลสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสมา
1: หาพี่วิมลแนะนำหน่อย
7: ที่บัตรรูปแบตโตเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ๆ
7: เป็นที่ไดชาร์จฮะ
1: ไดชาร์จเหรอแก้ไขไงพี่ต้องทำไงอ่ะ
7: หารถมาชาร์จก่อนนะแล้วก็หาเหล็กแบบไม่ต้องที่กระแทกแรงมากนะไปที่ไดชาร์จอ่ะ
1: เคาะมันใช่ไหม
7: หาเคาะแล้วก็รอดูจนไอ้รูปไฟไอ้รูปไอ้แบตเตอรี่ที่
1: มันจะดับ
7: โชว์อยู่หายไปอ่ะนะฮะแล้วก็อย่าดับเครื่องนะฮะ
1: ครับ
7: แล้วก็เสร็จแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้ามันก็จะชาร์จไฟเข้าแบตเอง
1: ครับ
7: ที่มันหมดไปเพราะว่ามันไม่ชาร์จไฟเข้าแบตพอมันวิ่งจนแบตหมดแล้วมันก็คือหมดเลย
1: ครับผม
7: เน้นนิดจากประสบการณ์นะ
1: ครับผม
7: น่าจะเป็นที่ตัวนี้ฮะ
1: ได้ขอบคุณมากเลยพี่วิมลครับ
7: ครับผม
1: ขอบคุณนะครับ
7: ครับสวัสดี
1: ครับขอบคุณคุณวิมลด้วยนะฮะกรณีของคุณทิติการเมื่อสักครู่ที่ขอความช่วยเหลือนะครับเราแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริให้แล้วนะฮะสำหรับกรณีคุณทิติการแต่ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำแนะนำผู้รับฟังสมาชิกจสร้อยน่ารักเสมอฮะเวลาใครมีปัญหาอะไรบนท้องถนนนี่แจ้งเข้ามาก็จะมีหลายท่านนะคอยปรึกษาคอยให้คำแนะนำขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

พูดถึงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันต้องได้รับความใส่ใจการดูแลใกล้ชิดความเข้าอกเข้าใจนะครับต้องใช้ความอดทนด้วยนะบางทีบางท่านนะฮะมันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายเยอะแยะกว่าสิ่งที่หลายๆท่านจะคาดเดาได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาเป็นโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะครับโรคอัลไซเมอร์นี่ทำให้ผู้ที่ป่วยเนี่ยเขาอาจจะลืมโรคได้ทั้งใบนะแต่ว่าการดูแลการเอาใจใส่ความรักความห่วงใยของคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยจะสามารถทำให้พวกเขาไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ปลอดภัยได้นะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมกันเสริมภูมิหัวใจไปด้วยกันนะครับให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะญาติญาตินะครับหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะดังกล่าวที่สนใจจะเข้าร่วมการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 ครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อย50ท่านเท่านั้นนะครับเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นครับซึ่งภายในงานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญกรณีดังกล่าวเป็นพิเศษมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทั้งสาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลวิธีการขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอารมณ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันนะการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ดูแลไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radio หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมยินดีเลยนะโทรเข้ามาได้เลยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโครงการนี้อย่างที่บอกย้ำว่ารับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จำนวนจำกัดนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับขอบคุณสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบเลยนะฮะคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกท่านร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยครับอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยรับจำนวนจำกัดนะครับโครงการนี้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายวันพุธที่2กันยายน2569นะครับ 8:30 ถึง 4:30 โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ1137หรือดอกจัน1808ครับคุณน้อยมิเตอร์แจ้งว่าสาธุประดิษฐ์เลยปักซอยสาธุ19มาเป็นเก๋งกับ SUV กีดขวางช่องทางซ้ายไม่มีคนเจ็บแต่การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีตัดต้นไม้หลายท่านเริ่มทยอยให้ข้อมูลกันเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณโชคชัยคุณธานินคุณสมชายคุณไพฑูรย์แจ้งมาจุดเดียวกันหมดเลยขอบคุณมากนะครับตรงข้ามหมู่บ้านพิมานทั้งสองฝั่งเลยเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ใช้รถขนาดใหญ่ดำเนินการตัดต้นไม้อยู่ที่
เกาะกลางถนนนะครับก็เลยปิดเลนขวาไปทั้ง2ด้านฝากระวังแล้วก็การจราจรเคลื่อนตัวช้านะหลายท่านแจ้งเข้ามาละขอบคุณมากๆเลยคุณบุญเกื้อพระราม2ขาออกรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่ไหลทางด้านซ้ายช่องทางหลักนะครับเป็นช่วงพระราม2ต่างระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปแสมดำนะอยู่ไหลทางด้านซ้ายของช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ราชบุรณะเป็นฝั่งขาเข้าแยกบุคคโลเขาบอกมีหินคลุกผสมปูนคุณน้อยบอกว่าตกหล่นอยู่เลนซ้ายอันตรายมากแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งพี่เวทินราชพฤกษ์ขาออก345ไปสะพานข้ามคลองพระอุดมบนสะพานข้ามคลองพระอุดมเลยมีบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่เลนซ้ายแต่ว่าการจราจรเห็นพี่เวทินบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะทั้ง2ฝั่งก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรขอบคุณคุณ 3M ด้วยเปลี่ยนชื่อได้ไหมพี่ 3M เนี่ยผมอ่านชื่อพี่ทีไรผมนึกว่าผมคุยกับกาว2หน้าอยู่ตลอดเลยเนี่ยพี่เปลี่ยนชื่อได้ไหมพี่ 3M นะขอบคุณมากนะครับเขาให้ความรู้มาเขาบอกว่าถ้าไฟแบตโชว์ตลอดไม่กระพริบแสดงว่าไดชาร์จอะเสื่อมแต่ถ้าโชว์กระพริบแปลว่าแบตเสื่อมครับขอบคุณมากครับพี่ 3M นะฮะถือว่าเสมาขอนะพี่นะไม่อยากคุยกับกาว2หน้าผมอ่านชื่อพี่ทีไรผมนึกว่าผมคุยกับกาว2หน้าตลอดเลยคุณ 3M พี่เปลี่ยนชื่อได้ไหมผมขอร้องแหละนะฮะคุณอาพรสวัสดีพี่อาพรด้วยนะครับหายไปไหนมาล่ะพี่อาพรนะหายผมว่าไม่ได้หายผมว่ายังอยู่ที่เดิมจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึง6โมงเย็นพี่อาพรนั่นแหละหายไปไหนมาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับมาอบอุ่นนะฮะสู่ครอบครัวจอสร้อยของเราช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะครับตรวจสอบให้อยู่นะ 14:30 นที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาบอกว่าอ้าวมีฝนแฮะรีเฟซอีกทีนึงมีฝนละเป็นฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่เขตธนบุรีหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกองปราบปรามขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11รายนะครับโดยรอความชัดเจนก่อนเรียกสอบสวนผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนเพื่อขยายผลเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับส่วนที่ประชุมกสทนะครับยังไม่ชัดเจนอำนาจเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่อีกสักครู่กลับมาครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบปรามเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
4: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังชุดสืบสวนกองปราบปรามประชุมติดตามคดีเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ15คนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ากรณีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,000 คนทั่วประเทศยังไม่สามารถเรียกสอบได้ทั้งหมดเพราะต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยและปปช.ก่อนแต่หากจำเป็นอาจให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่สอบปากคำแล้วรวบรวมข้อมูลส่งมายังส่วนกลางขณะเดียวกันกองปราบปรามเร่งสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อสอบลงพิมพ์และตรวจสอบเส้นทางการเงินควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญาหลังพบผู้ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจถูกแจ้งข้อหาร่วมกันแก้ไขเอกสารราชการก่อนขยายผลเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐหากพบหลักฐานจะส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ด้านประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับยังไม่ยืนยันว่ากสทนั้นจะมีอำนาจเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นะครับระบุว่าขอรอผลการประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
5: นายวันชัยจันทร์ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมซึ่งวันนี้มีวาระพิจารณาเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนโดยระบุว่าขอให้รอคณะกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมและเข้าร่วมกันพิจารณาประเด็นดังกล่าวก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอำนาจในการเพิกถอนการบรรจุเป็นของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายวันชัยระบุว่าขอให้รอผลการพิจารณาของที่ประชุมเพราะยังต้องพิจารณาให้เกิดความชัดเจนและยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อหรือไม่เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการส่วนกรณีที่อาจมีผู้ได้รับผลกระทบร้องเรียนหรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองคำสั่งเพิกถอนการบรรจุนั้นนายวันชัยระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นอีกเรื่องที่คณะกรรมการจะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้พร้อมย้ำว่าขอให้รอผลการประชุมอย่างเป็นทางการนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ไปที่สถานการณ์น้ำนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงช่วง 17-20 กรกฎาคมนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสปป.ลาวนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจะเป็นต้องปรับ

0: แผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นสปิลเวย์โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับโดยในช่วงวันที่17ถึง20กรกฎาคมนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรนะครับบริเวณอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬรวมถึงตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับ
1: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: คุณทิติการสวัสดีอีกรอบนึงครับเป็นยังไงบ้างได้ไหม
4: ค่ะได้แล้วค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยประสานงานให้ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สี่นายที่ช่วยจำแบตให้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วจะออกมาได้แล้วจากที่รถเสียค่ะ
3: อ๋อแล้วสรุปว่าเป็นอะไรอะครับ
4: เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าแบตเตอรี่อ่อนนะจ๊ะ
3: อ๋อแบตอ่อน
4: แล้วเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการจำให้ก็ตอนนี้ออกมาได้แล้วจ้ะ
3: โอ้ก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริด้วยนะไปกันสี่ท่านเลยละ
4: ค่ะมาทั้งหมดสี่นายค่ะสี่ห้านายค่ะประมาณนี
3: ้โอ้บริการดีไหมฮะช่วยเหลือดีไหมฮะ
4: ค่ะช่วยเหลือแป๊บเดียวค่ะพอเจ้าหน้าที่มาก็คือแป๊บเดียวค่ะช่วยจำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คให้ค่ะว่าตรงไหนเสียมีตรงไหนเสียอีกไหมก็คือได้สตาร์ทอะไรก็ไม่ได้เสียค่ะ อยู่ที่แบตเตอรี่ออนค่ะ
3: ครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปเปลี่ยนแบตเลยไหมฮะหรือยังไง
4: ค่ะต้องไปเปลี่ยนแบตก่อนค่ะ ต้องไปเปลี่ยนแบตก่อนไปทำงานต่อค่ะ
3: เออครับผมยังไงขอบคุณมากก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะที่มาช่วยเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะที่ช่วยประสานงานให้แล้วก็ช่วยเหลือค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับวันนี้ก็เดินทางต่อได้แล้วดีใจด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิติการนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริไปกัน 4-5 ท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับพอทางทีมงานแจ้งประสานไปก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงด้วยความรวดเร็วไปถึงก็ช่วยเหลือนะครับเร็วมากใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะก็ตอนนี้ออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แล้วสรุปว่าแบตอ่อนแบตเสื่อมนะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนแล้วก็แนะนำให้ต้องไปเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แนะนำแล้วก็แจ้งกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์หรือว่ารวมไปถึงใน YouTube ของทางจสน้อยของเราด้วยนะครับมีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.ครับในช่วงนี้นะครับเห็นบอกว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมในค่ำคืนนี้นะครับรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมถนนศรีอยุธยาบริเวณแยกมักกะสันหมอเหล็งเพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประทานสถานีราชปารภเฉพาะช่วงเวลากลางคืนคืนวันนี้นะครับเริ่ม17 กรกฎาคม 2569เวลา4ทุ่มถึงรุ่งเช้าของวันที่18 กรกฎาคม 2569เวลาตีห้าและก็คืนพรุ่งนี้คืนวันที่18 กรกฎาคม 2569เวลา4ทุ่มถึงรุ่งเช้าของวันที่19 กรกฎาคม 2569เวลาตีห้าอีกเช่นเดียวกัน2คืนคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้เริ่ม4ทุ่มไปสิ้นสุดตีห้านะครับ2คืนรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมถนนศรีอยุธยาบริเวณแยกมักกะสันหมอเหล็งเพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประทานสถานีราชปารภเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับอย่างที่บอกไปคืนวันที่17 กรกฎาคม4ทุ่มถึงรุ่งเช้าวันที่18 กรกฎาคม69เวลาตีห้าและคืนวันที่18 กรกฎาคม4ทุ่มถึงรุ่งเช้าของวันที่19 กรกฎาคม69เวลาตีห้าโดยรถที่มาจากถนนราชปารภต้องการไปถนนศรีอยุธยาให้ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรางน้ำเข้าซอยศรีอยุธยา2แล้วกลับรถเข้าถนนศรีอยุธยามุ่งหน้าแยกพญาไทสำหรับกรณีฉุกเฉินรถพยาบาลรถฉุกเฉินและรถผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าออกได้ตามปกติโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับดูข้อมูลทางหลังไมค์เพิ่มเติมครับเมื่อครู่รับแจ้งจากทางคุณเวทินว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับก็บอกว่าช่วงบนสะพานข้ามคลองพระอุดม มีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับแต่ว่าการจราจรคุณเวทินบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งไปกลับคุณชัยรัตน์อยู่ราชอุทิศนะครับถนนเลียบวารีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุวินทวงศ์ฝนตกแล้วนะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ถึงเบอร์2สลับกันแต่การจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่ติดการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับที่รับแจ้งมาเมื่อครู่นี้แล้วก็มีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรเห็นบอกว่าหนาแน่นขึ้นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงสาทรสุรศักดิ์ท้ายแถวยาวด้วยเขาบอกว่าอยู่กรุงธนบุรีนะท้ายแถวยาวขึ้นในรอบเย็นก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะท้ายนี่ประมาณก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่อนข้างไกลนะไปสาทรเหนือนี่เต็มพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็ลัดย่าไปท่าดินแดงคลองสารก็มีท้ายสะสมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งเจริญนครเนี่ยแล้วก็ด้านของอิสรภาพตัดใหม่เชิงทางลงสะพานพระปกเกล้าก็เริ่มชะลอตัวละมหาลาดติดแล้วสะพานปิ่นเกล้าเข้าติดแล้วราชดำเนินกลางมุ่งหน้าคอกวัวต่อเนื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยติดแล้วนะครับสะพานพระราม8ขาเข้าชะลอตัวแล้วขาออกยังเคลื่อนตัวได้ศรีอยุธยาช่วงใต้ทางด่วนชะลอตัวราชปรารภมักกะสันหมอนเหล็งแน่นๆนะพญาไทไป3ย่านก็ชะลอตัวมาปทุมวันก็ท้ายยาวบรรทัดทองเจริญผลก็ชะลอตัวเพชรบุรีอุรุพงศ์ราชเทวีประตูน้ำติดแล้วนะครับอโศกมันตีไปอโศกเพชรก็แน่นไปอโศกสุขุมก็ติดรัชดาท้ายอยู่หน้าสวนเบญจไปทางด้านของอโศกสุขุมกลับกันไปพระราม4ใช้ได้นะไปพระราม3 5แยกในฝั่งเนี้ยยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรพระโขนงชะลอตัวทั้งฝั่งพระราม4ออกแล้วก็สุขุมวิทออกส่วนสุขุมวิทเข้าเนี่ยชะลอตัวแถวอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงก็มีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะยังไม่ได้ถึงกับว่าหยุดนิ่งนะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนโซนแถวศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ก็จะมีข้ามทางรถไฟขาเข้าขาออกไม่ติดนะครับยาวๆเลยวันนี้ใช้ได้นะในช่วงนี้นะแต่ถ้าเย็นกว่านี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพัฒนาการถาวรทวัชศรีพัฒน์ชะลอตัว2จุดเนี้ยขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าใช้ได้นะครับแล้วก็เพชรบุรีผ่านพ้นคลองตันมาทางด้านของเอกมัยทองหล่อไปทางด้านของเพชรอุทัยก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นรามคำแหงชะลอตัวช่วงตัดพระราม9ขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเสรีไทยนิด้าเหมือนเดิมนะแล้วก็รามคำแหงออกที่จะไปพาซิโอเนี่ยได้ช้าแล้วนะครับในช่วงเวลานี้บ่ายสามครึ่งโดยประมาณช้าแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวส่วนทางด้านของลาดพร้าว101มามีชะลอตัวก่อนตัดเรียบด่วนกลับกันไปแฮปปี้แลนด์บางกะปิยังเคลื่อนตัวได้นะครับและเป็นประจำนะฮะในช่วงบ่ายเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตการทำงานพร้อมมากับทางด้านของประกาศแจ้งเตือนเรื่องของการดับไฟมีพื้นที่ไหนบ้างนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะเดี๋ยวไปติดตามข้อมูลพร้อมๆกันกับทางด้านของกฟน.หรือว่า MEA การไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะครับจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวดังต่อไปนี้ครับในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ครับถนนตากสินตั้งแต่ซอยตากสิน 22/1 ถึงซอยตากสิน 24ถนนวัดเวลุวนารามซอยวัดเวลุวนาราม21ถนนโกสุมรวมใจซอยโกสุมรวมใจ3ถนนเทิดราชันซอยเทิดราชัน41ซอยอยู่เจริญบุญมา1ถนนติวานนท์ซอยติวานนท์45ซอยทรายทอง4ถนนสงประภาซอยสงประภา7ซอยหมู่บ้านทับแก้วถนนแก้วอินหมู่บ้านพฤกษา18บางใหญ่ทั้งหมู่บ้านถนนฉิมพลีการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีปากซอยฉิมพลี3ซอยฉิมพลี5 6 6/1 6/2และ7ถึงทางออกถนนบรมราชชนนีถนนประเสริฐมนุกิจซอยประเสริฐมนุกิจ29แยก4ถนนเพชรเกษมซอยเพชรเกษม77แยก3/12วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นถึง 17:00 นครับถนนนวมินทร์ตั้งแต่ซอยนวมินทร์129ถึงซอยนวมินทร์131ถนนตากสินตั้งแต่ซอยตากสิน8ถนนสแกงงามซอยศักมงคลชัยซอยสแกงงาม14แยก1ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย22และซอย24หน้าวัตกรรมและตลาดสดถนนสุขุมวิทซอยจ่าโสดแยก18และจ่าโสดแยก20ถนนรามคำแหง2ซอยรามคำแหง2ซอย23แยก7ถนนชักพระการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีซอยชักพระ15 17 19 22 24 26 28และ30บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชันถนนนิมิตใหม่ซอยนิมิตใหม่62ดับทั้งซอยหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตครับและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งสุนัขตกลงไปในท่อระบายน้ำนะฮะอยู่ที่พัทยาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณสมบัติคันทับไทยนะเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักปลัดเมืองพัทยาสวัสดีครับคุณสมบัติครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: ครับพี่สมบัติเป็นเหตุตั้งแต่เมื่อตอนไหนฮะเนี่ย
5: ตอน 9:20 ครับ
3: อ๋อช่วงสาย
5: 9:20
3: ช่วงสายวันนี้เนาะ
5: ครับผมวันนี้ครับวันที่17ครับ
3: อ๋อแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมเห็นแต่ในคลิปในภาพอะทำไมสุนัขมันถึงลงไปอยู่ตรงนั้นได้อะพี่
5: อันนี้เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังนะครับไปอันนี้ให้ฟังผมได้รับแจ้งจากไอ้พนักงานเซเว่นที่เขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นะครับร้องเรียนงานต่างๆของเทศกิจจอมเทียนนะครับผมได้รับแจ้งแล้วผมก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีสุนัขสีขาวนะครับเป็นเพศผู้ตกอยู่ในท่อระบายน้ำผมจึงได้ประสานไปยังหัวหน้างานพวกผมนะครับหัวหน้าเทศกิจจอมเทียนนะครับ
3: ครับ
5: แล้วก็จะรายงานตามลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ได้รับแจ้งจากหัวหน้าไมตรีว่าแกได้ประสานงานไปที่กองช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาให้มาเปิดท่อระบายน้ำครับเพื่อนำสุนัขตัวดังกล่าวขึ้นนะครับ
3: แล้วเขาตกไปได้ยังไงอะพี
5: ่อันนี้มันน่าจะลงท่อไปเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นท่อนึงไอ้มันมีรูอยู่ครับ
3: เหมือนใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยเหรอครับแล้ว
5: เขา
3: แบบลงไปตอนที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นอย่างเงี้ยเหรอ
5: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วเจ้าหน้าที่ก็ปิดพอทำงานเสร็จก็ปิดอย่างนั้นหรือเปล่า
5: ไอ้ใช่ครับอันนั้นไอ้ปิดครับไอ้ที่เอาไอ้สุนัขขึ้นเสร็จอะปิดเลยครับ
3: ไม่แล้วก่อนหน้านี้เขาลงทางไหนอะพี่ทราบไหม
5: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเขาร้องเขาไอ้แจ้งมาผมก็รีบไปตรวจสอบก็พอไปถึงไ
3: อ้
5: ที่เขาบอกว่าสุนัขตกลงท่อน่ะผมก็เห็นมันอยู่ในท่อเลยครับ
3: โอ้แล้วมันเห่าเรียกใหญ่เลยเนาะดูจากในคลิปเลยเนาะ
5: ใช่ครับใช่ครับดูมันเห่าแล้วพวกผมก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยแล้วก็ได้เลือกกองช่างสุขาภิบาลมาครับก็รอเขามาเอาเล็ดแสลงหรือว่านี้งัดฝาท่อขึ้นนะครับพี
3: ่มีคนเลี้ยงไหมฮะหรือว่าเป็น
5: ไม่มีนะครับเห็นมาผู้หญิงมายืนมุงอะไรดูเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นหมาแถวๆก็ตำหนักอะครับ
3: แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
5: ไม่มีครับ
3: ไม่มีปอกคอไม่มีอะไร
5: ซื้อน้ำซื้ออาหารมาให้ครับ
3: อ๋อเป็นหมาจรเนี้ยเหรอฮะ
5: น่าจะใช่ครับ
3: ตัวผู้ตัวเมียพี่ทราบไหม
5: ตัวผู้ครับ
3: ตัวผู้นะโตแล้วเนาะน่าจะเต็มวัย
5: แล้วครับอายุประมาณ 6-7 ปีครับ
3: เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ประจำเหรอฮะ
5: อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาเห็นในที
3: ่
5: ผมไม่ได้ยินเขาพูดกันเขาบอกว่าจะเห็นอยู่ประจำครับแล้วก็ตำหนักอะครับ
3: แล้วตอนไปนี่เห็นเจ้าหน้าที่เขาเห่าเรียกใหญ่เลยอะแล้วพอช่วยเขาขึ้นมาแล้วเขาทำไงบ้างอะพี
5: ่เขาก็ดีใจเขาก็ไอ้สะบัดขนเขาแล้วก็วิ่งอยู่แถวนั้นแหละครับ
3: เออแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
5: พี่ดีใจเห็นท่าทางเขาขึ้นมาแล้วเขาเหมือนรอดชีวิตแล้วอะไรอย่างนี้ครับเหมือนคนเราอะครับ
3: เออ
5: ผมดู
3: ครับแต่เขาก็ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมฮะตอนที่นำขึ้นมา
5: ไม่ครับเพราะว่าตรงที่เขาจะเอาศีรษะเขาขึ้นอะเจ้าหน้าที่คอยตรงจับตรงเท้าตรงศีรษะเขาไว้เขาไม่ให้เขาดันขึ้นถ้าเขาดันขึ้นมันแคบมันจะเกิดอันตรายต่อสุนัขอะครับ
3: แล้วเรายังไงเราพอเอาแฉลงงัดท่อเปิดท่อเสร็จแล้วคือยังไงเขาขึ้นมาได้เหรอแล้วก็แค่อุ้มเขาขึ้นมาเหรอฮะ
5: ใช่ครับอุ้มเป็นพนักงานของกองช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาครับอุ้มขึ้นมาครับ
3: แล้วเขาก็ให้อุ้มไม่ได้กัดไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที
5: ่ไม่ครับเขาไม่มีท่าทางดุร้ายเลยครับ
3: อันนี้ก็เชื่อเหมือนกันเนาะ
5: ครับเหมือนเขาจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆอ่ะครับดูสุนัขตัวนี้ครับ
3: เหมือนเขากระดิกหางแล้วก็เห่าเรียกใหญ่เลย
5: ใช่คร
3: ับ ชาวบ้านเป็นคนไปเจอก่อนใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับแล้วก็ไปแจ้งน่าจะไปแจ้งที่พนักงานเซเว่นเพราะมันอยู่ตรงใกล้ๆเซเว่นเลยครับตรงที่เขาเห่าครั้งแรกครับ
3: แสดงว่าคนพลุพล่านสิตรงนี
5: ้ใช่ครับ
3: แล้วคนเยอะเนาะ
5: เป็นในขึ้นเขาพระใหญ่แล้วก็เขาสทล5ครับถึงมันแค่นี้ครับ
3: คนก็น่าจะเยอะอยู่แล้ววันนี้ช่วงสาย
5: ๆใช่ครับ
3: โอ้วันนี้
5: พอได้ช่วยขึ้นมาแล้วคนเขาก็ตบมือเขาก็ดีใจกันนะครับ
3: มีเอาอาหารนะเอาอาหารหรือเอาขนมมาให้ด้วยในผมเห็นในคลิปเนี่ยมีเจ้าหน้าที
5: ่ใช่เอาน้ำให้ด้วยครับ
3: มีน้ำให้ด้วย
5: ป้อนเวลาเขาเอาหัวขึ้นมาก็ป้อนน้ำป้อนอันนี้ให้เขาใจเย็นไว้ครับ
3: กินไหมเขากินไหม
5: กินพี่กิน
3: โอ
5: ้ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
3: เขาติดนานหรือยังอ่ะพี่สมบัติน
5: ะครับ
3: เขาติดอยู่ในเนี้ยนานหรือยังก่อนที่จะมีคนไปเจอเนี่ย
5: โอ้อันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆผมได้รับแจ้งผมก็รีบไปเลยครับ
3: แต่ดูท่าทีขึ้นมาก็ไม่ได้อิดโรยอะไรใช่ไหม
5: ไม่ครับเขาก็วิ่งเล่นอยู่แถวนั้น
3: ไม่ได้ซึมด้วยนะ
5: ใช่ครับก็มีเทศกิจมีตำรวจมีอะไรมาช่วยกันหลายหน่วยงานอยู่ครับมาช่วยกล่อมมาให้เขาแบบไม่ส่งเสียงเดี๋ยวมีคนมาช่วยอะไรพูดอย่างนี้ครับ
3: แต่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาลงไปได้ยังไง
5: ใช่
3: เขา
5: ไป
3: ลงไปอีกท่า
5: ไม่บอกไม่ได้จริงๆครับไม่ทราบจริงๆครับ
3: รับแจ้งบ่อยไหมฮะเนี่ยเหตุลักษณะอย่างนี้เนี่ย
5: เหตุแบบนี้มันก็จะมีสุนัขบ้างลูกแมวบ้างอย่างนี้ครับ
3: ถ้าเป็นลูกแมวเนี่ยตัวเขาอาจจะเล็กไงเขาอาจจะลอดรูใช่ป่ะตกล่องอะไรเงี้ยแต่นี่มันสุนัขตัวใหญ่อ่ะไม่รู้เขาไป
5: ใหญ่นะพี
3: ่มันลงไปได้ยังไง
5: ตอนในดูในภาพแบบตัวเล็กพอขึ้นมาแล้วตัวใหญ่ครับ
3: นะฮะนี่ก็เป็นความน่ารักของทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ไม่นิ่งเฉยอ่ะนะฮะ
5: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์เขาก็มีชีวิตอ่ะเนาะเขาก็รัก
5: ชีวิตครับแล้วเขาขึ้นมาเขาดีใจเหมือนรอดตายแล้วเหมือนคนน่ะที่จะกำลังจะตายแล้วรอดตายอ่ะพี
3: ่
5: ผมคิดได้เลยอ่ะผมรู้สึกได้เลยอ่ะ
3: เนาะเนี่ยเพราะว่าถ้าใครที่ดูในYouTube อยู่อ่ะเขาจะเห็นทั้งสีหน้าแววตาลักษณะการเห่าเขากระดิกหางคือเหมือนเขาต้องการให้แล้วข้างล่างมันก็คือเป็นน้ำเหรอพี่น้ำมันลึก
5: น้ำครับ
3: ลึก
5: เป็นท่อใหญ่ครับท่อใหญ่อยู่ครับ
3: หรอมันลึกไหมพี่น้ำเนี่ย
5: ไม่ลึกหรอกครับประมาณนักเข่านี่มั้งครับ
3: เข่าใช่ไหมประมาณเข่าคนเนี่ยนะถ้าลงไปเนาะ
5: คร
3: ับ ก็ยังดีเนาะที่น้ำไม่ลึกแต่น้ำมันไหลตลอดเลยนะเห็นว่ามัน
5: น้ำไหลตลอดน้ำไหลแรงอยู่นะครับ
3: น
5: ั่
3: น
5: แหละ
3: สิ
5: ครับผมก็กวนไปกับน้ำผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาลัดอยู่ไอ้ตรงข้างล่างกลัวมันไหลลงมาก็ไม่มีทางข้างบนก็ดูตำรวจเขาก็ดูเขาบอกว่ามาทางนี้พากันดูช่วยกันมีฝรั่งด้วยครับมีนักท่องเที่ยวแบบสงสารมาดูมาช่วยกันมาอะไรเยอะครับพี่เมื่อเช้านี
3: ่ใช่อู้ยังไงขอบคุณมาก
5: แต่ตำรวจก็ดูการจราจรผมก็ดูการจราจรแล้วก
3: ็
5: คอยดูน้องมันน้องหมาด้วยครับว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่าง
3: น
5: ี้ครับ
3: มีตั้งชื่อให้ยังคะเนี่ยตั้งชื่อให้ยัง
5: ยังไม่มีใครตั้งเลยที่ผมก็พอขึ้นเสร็จแล้วผมก็มีงานร้องเรียนต่อผมก็ออกจากตรงนั้นผมก็มาทำงานร้องเรียนผมต่อครับ
3: เหมือนมีใครไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาด้วยนะเพราะตอนแรกเขาอยู่ในท่อแต่ตอนที่เขาขึ้นมามันไม่เหมือนกันนะ
5: เป็นผู้หญิงท
3: ่
5: านหนึ่งแกจากกลุ่มรักสุนัขอะไรนี่แหละจะมาขอบคุณพวกผมมาไหว้พวกผมไหว้เจ้าหน้าที่อยู่ว่าขอบคุณพวกผมก็ขอบคุณคืนช่วยกันครับช่วยกัน
3: ขอบคุณมากๆนะพี่สมบัติแล้วก็ทีมงานพี่ด้วยนะทีมงานทุกท่านเลยนะที่ไปช่วยนะ
5: ครับครับผม
3: ขอบคุณครับ
5: คร
3: ับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้เราเปิดเป็นคลิปความประทับใจนะฮะก็รับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube นะตอนนี้เลย สำหรับท่านใดที่สนใจว่าเอ๊ะจริงอย่างที่เสมาพูดไหมนะฮะเนี่ยพอเนี่ยเขาจะขอความช่วยเหลือเขาบอกโอ้ยน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำขึ้นมาแล้วเอวแล้วไอ้ขาวหลังไม้เรียกไอ้ขาวบอกให้ไปช่วยไอ้ขาวหน่อยไอ้ขาวตกท่อนะฮะหลังไม้เรียกไอ้ขาวเขาหล่อนะเนี่ยดูสินะฮะหุ่นแบบล่ำล่ำอ่ะสมส่วนอยู่นะไอ้ขาวเนี่ยหูกระโหลกใหญ่เลยนี่ตามตำราเลยนะขาวตามตำราหมาหน้าเซเว่นเลยขาวเขี้ยวขาวด้วยสิฟันสวยด้วยนะดูฟันก็ดีขาวจ้วะเลยนะฮะจมูกนี่มันเลยแล้วก็ช่วงล่างจะเปิดหน่อยเพราะว่าแช่น้ำอยู่นะเข้ามาดูสิเนี่ยอันนี้ตอนนี้มีคนเช็ดตัวให้เรานะที่บอกว่าเป็นคุณผู้หญิงท่านนั้นนะขอบคุณด้วยนะฮะคุณละพี่แซวมาบอกว่าหน้าตาวาวอนมาก็วาวอนสิพี่ก็ตกไปอยู่ในท่อแล้วไม่รู้ตกไปได้ยังไงด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะว่าเขามุดลงไปท่าไหนน่าจะผมว่าไม่น่าจะลงทางเนี้ยไม่น่าจะลงทางที่เจ้าหน้าที่เขาพาขึ้นมาเดี๋ยวลองดูนะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เขาเห่าเรียกเห็นไหมคิดว่ามันจะตกตรงนี้ได้ไหมอันนี้เป็นอีกท่อหนึ่งนะอันนี้เขามุดมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเห็นปะเนี่ยอ่ะคุณคิดว่ามันจะตกรูนี้ไหมล่ะมันใหญ่พอที่มันจะล่วงลงไปไหมเพราะหุ่นเขาก็ล่ำอยู่นะน่าจะติดพุงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าหน้าที่บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาตกไปได้ยังไงแต่คือเขาก็ฉลาดพอตัวนะเขาก็เอาตัวรอดเก่งนะไอ้ขาวเนี่ยแล้วเขาก็มาเห่าเรียกเนี่ยโอ้ยเร็วหน่อยน้ำเชี่ยวเร็วโอ้ยเอวแล้วเนี่ยเอวขาวแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็เนี่ยเห่าเรียกใหญ่เลยดูสิเขาหล่อนะเขาก็ดิกหางด้วยดูสิหูตั้งเลยอ่ะพอเช็ดตัวเสร็จก็เนี่ยเนื้อตัวสะอาดสะอ้านนะจะออกเป็นสีครีมๆหน่อยเนี่ยแล้วก็มีคนเอาอาหารมาป้อนให้ด้วยมาจ่อให้เลยนะฮะแล้วก็เห่าเรียกก็มีคนมาช่วยโกหังเปล่าครับเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่โกหังขนยาวกว่านี้ป่ะอันนี้มันขนเกลียนกว่าคุณพัทรพงษ์คุณพัทรพงษ์นะฮะที่เพิ่มเติมมาขอบคุณด้วยนะฮะหลายคนชอบนะเนี่ยบอกว่ารักสุนัขเหมือนกันใช่ไหมผมก็รักเหมือนกันรักสุนัขนะฮะน่ารักอ่ะไอ้ข่าวน่ารักอ่ะดูทรงดีนะเขาบอกให้เสมาเอาไปเลี้ยงโอ้อยู่พัทยาให้ขาวมาอยู่กรุงเทพได้ไหมล่ะขาวอยู่ต้องพัทยาเนี่ยน่ารักขาวน่ารักดีตัวล่ำๆบึกบึกอ่ะดูเป็นแบบหมาหน้าเซเว่นอ่ะหมาที่นอนตากแอร์ทั้งวันอ่ะเนี่ยดูสิขนสวยด้วยนะเนื้อตัวสะอาดสะอ้านด้วยนะขาวเนี่ยดูเห่าเรียกแกเลยมันแสนรู้นะมันก็เอาตัวรอดได้นะมันเก่งไงไอ้ขาวเนี่ยขนาดตกท่อแล้วเนี่ยยังขึ้นมาได้เลยดูสิขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะขอบคุณพี่ผู้หญิงท่านนั้นด้วยนะพอดีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ทราบชื่อนะแต่ก็มาทราบว่าพี่เป็นคนที่เอาผ้าเอาอะไรไปทำความสะอาดไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เจ้าขาวเนี่ยพอขึ้นมาก็ผ่องเลยเห็นไหมดูมีสง่าราศีเลยน่ารักอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดคุณชอบมาชื่อแปลกๆอย่างเงี้ยแล้วผมจะเรียกพี่ว่าอะไรอ่ะพี่ C4R อย่างเงี้ยเหรอพี่ 4R อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกว่าคุณเสมาทำเสียงได้ว้าวอนจริงๆครับใช่ครับผมก็ทำตามเจ้าข่าวนี่แหละแต่ไม่น่าเอ็นดูเท่าเจ้าข่าวนะเจ้าข่าวเขาน่าเอ็นดูกว่าเห็นปะคุณพัทรพงษ์ยังบอกเลยว่าน่าเอ็นดูใช่ไหมน่าเอ็นดูนี่คือเสมาหรือเจ้าข่าวพี่เอาดีๆนะพี่หล่อค่ะใช่ไหมเจ้าข่าวเขาหล่อนะบอกแล้วว่าหล่อเนี่ยนะก็เป็นความประทับใจนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องราวนะครับชีวิตคนสัตว์อยู่ร่วมกันในสังคมนะฮะเขาก็เดือดร้อนนะเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วมนุษย์นะเราก็ไปช่วยเขาขึ้นมาได้พอเขาขึ้นมาเหมือนเขาก็อยากจะขอบคุณนะเนาะเนื้อตัวเขาก็สะอาดสะอ้านแล้วดูท่าทีไม่ดุเลยอ่ะดูแบบเชื่องแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความประทับใจก็มาบอกต่อมาส่งต่อกันนะครับคุณอดิศักดิ์บอกว่ารอดตายแล้วนะน้องขาวนะจริงๆเขายังไม่มีชื่อนะแต่ว่าทางทีมงานหลังไมค์อ่ะเขาพอเขารับแจ้งมาเขาก็อุ้ยแบบสงสารอะไรเงี้ยตามหน่อยว่าเป็นยังไงช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกกันว่าขาวแล้วก็เลยเรียกตามเขาว่าเจ้าขาวนะฮะแต่จริงๆเขายังไม่มีชื่อนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักปลัดเมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือที่พระตำหนักซอย5นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
12: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
13: ใต้ร่มพระบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากกฟผ.กันนะครับกฟผ.คว้า2รางวัลจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APEA 2026นะฮะต่อเนื่องเป็นปีที่2ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลองค์กรและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมนางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เข้ารับรางวัล Corporate Excellence Award และรางวัล Inspirational Brand Award จากเวที Asia Pacific Enterprise Award หรือว่า APEA 2026นะครับRegional Edition ต่อเนื่องเป็นปีที่2ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการสร้างความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาคสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศของกฟผ.และการเป็นแบรนด์ที่ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมโดยมีนายอนันต์ภิกุลทิพย์สาครอัครราชทูตเป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมแสดงความยินดีณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569สำหรับรางวัล Corporate Excellence Award มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและรางวัล Inspirational Brand Award มอบให้กับแบรนด์ที่เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมทั้งนี้งาน Asia Pacific Enterprise AwardAPEA 2026 Regional Edition จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของเอเชียเพื่อเชิดชูองค์กรและผู้นำธุรกิจที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบด้านต่างๆในภูมิภาคครับขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.ด้วยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ครับมาดูเรื่องของเรดาร์ฝนรับแจ้งนะครับหลายพื้นที่แล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมามีฝนเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตมีนบุรีสะพานสูงคันนายาวดินแดงพญาไทเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ครับฝนรวมอยู่ที่เขตสะพานสูงครับ4มิลลิเมตรครับคุณประวิทย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมอยู่เส้น347มุ่งหน้าบางปะหันครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: แล้วอยู่ผมพอดีไปเจอเหมือนผู้สูงอายุคนหนึ่งนะแต่งกายแบบใส่เสื้อสีดำครับ
0: ครับ
1: แต่ผมมามองไม่ถนัดว่าเมื่อกี้ผมทำเป็นรถใหญ
0: ่
1: แล้วทีนี้เขาวิ่งสวนเลนเขาอยู่ด้านขวาเลนขวาสุดแต่เขาวิ่งมุ่งหน้ามาทางแยกที่ตรงอยู่ช่วงวัดต้นหลวงที่ผมเจอเมื่อกี้ครับตรงข้ามเป็นเลนด่วนนี่ผมมาไปจะมุ่งหน้าไปบางปะหันแต่เขาก็วิ่งย้อน อยู่เลนขวาสุดแล้วเป็นไหลทางเล็กๆติดกับบารีเออร
0: ์
1: ฝ่ามือแล้วเมื่อกี้รถสิบล้อก็เกือบชนเหมือนกันผมก็โยกออกครับผมเห็นแวบๆก็คือเป็นผู้สูงอายุแต่งตัวกางเกงสีน้ำเงินนะครับขาสั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะพี
0: ่
1: แต่รองเท้าผมไม่แน่ใจครับ
0: คือลักษณะว่าอันตรายใช่ไหม
1: เลนขวาเลยรถใช้ความเร็วครับเพราะว่าตอนนี้มันรถมันโล่งแล้วรถมันมาเป็นระยะก็ใช้ความเร็วอยู่ครับแต่เมื่อกี้มันมีรถ6ล้อเขาวิ่งนำผมอยู
0: ่
1: ก็ตามห่างกันสักประมาณช่วงคันรถเ
0: ลย
1: เขาโยกออกเลยผมก็ตกใจก็โยกเกือบชนเขาวิ่งแบบวิ่งแบบไม่สนใจเลย
0: คือวิ่งเหมือนวิ่งออกกำลังกายเหรอ
1: เขาแต่งตัวลักษณะที่ผมมองคือมันแวบเดียวลักษณะเหมือนคนแต่งตัวออกกำลังกายแต่มีข้อมือทางเยอะมากเลยครับ
0: เดี๋ยวยังไงประสานให้ครับฝนไม่ตกใช่ไหม
1: ไม่มีฝนเลยครับแดดร้อนมา
0: ได้ได้ได้ได้แจ้งให้ครับขอบคุณมากพี่ประวิทย
1: ์ครับผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากระวังด้วยนะครับบริเวณช่วงตรงข้ามวัดบัวหลวงนะ347ขาออกเป็นผู้ชายมีอายุแล้วแหละสวมชุดสีดำนะลักษณะเหมือนวิ่งออกกำลังกายอะแต่ไปวิ่งแบบโอ้โหเขาบอกว่ารถมันจะเฉี่ยวเอาอะตรงนั้นมันอันตรายนะแล้ววิ่งแบบสวนทางกับรถด้วยอะตรงข้ามวัดบัวหลวงนะครับฝากระวังด้วยนะอยู่เลนขวาสุดเลยนะอันตรายมากเลยอะการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่ติดนะคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ก็แอมอะไรให้เรียบร้อยก่อนพี่เอาเสร็จยัง
2: นะ
0: ครับผม
2: เมื่อวานนี้ตากฝนนะเลยในเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะ
0: อ้าวผมก็ตากฝนอ้าวพี่ต้อมขับรถขับรถใหญ่ไม่ใช่เหรอทำไมไปตากฝนได้อ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อตอนที่เปิดประตูเอ้ยไม่ใช่ครับตอนที่เดินเข้าบ้านครับผมเสียมาฮะคือเสียมาอย่าถามเยอะสิฮะ
0: ครับครับครับอยู่ไหนครับวันนี้อยู่ไหนครับวันนี้อยู่ไหน
2: นี่เนี่ยอยู่ลำลูกกาครับคุณเสียมาครับ
0: ครับ
2: ส่วนลำลูกไก่เนี่ยไม่มีนะครับมีแต่ดาวลูกไก่นะ
0: มีลำลูกเจี๊ยบไห
2: มไม่มีครับผม
0: ครับผม
2: เรียบด่วนนะฮะ
0: ต่อเลยฮะ
2: มาจากคลอง13นะคุณเสมายาวๆมาเลย
0: ครับ
2: นะฮะก็สบายๆครับแต่ว่ารถจะมาเยอะหน่อยก็ต้องไฟแดงคลอง8นะ
0: อ๋อ
2: เพราะว่าตรงนี้มีตลาดนัดใหญ่เลยคุณเสมา
0: ครับผม
2: นะครับค่อนข้างจะวุ่นวายขายปลาช่อนกันสักนิดนึงนะฮะ
0: ครับ
2: รอประมาณ 2-3 ไฟแดงเลยนะฮะแหมจะบอกอยากบอกครับว่าให้คอยนานๆเนี่ยมันสมซานรู้ไหมเอ่ยนะฮะเสมาครับ
0: เกิดมาไม่เคยเจอ
2: ถ้าเป็นน้องเนเน่เนี่ยพี่เสกให้ร้องปี
0: ใช่ใช
2: ่ถ้าเราเนี่ยน่าจะโดดนะฮะ
0: ครับผม
2: ผ่านคลอง8มานะครับคุณเสมาครับ
0: มุ่
2: งหน้าไฟแดงคลอง7นี่ไฟแดงคลอง7ก็ถือว่ายังดีอยู่นะคุณเสมานะ
0: ครับ
2: ก็รอไฟแดงเดียวนะครับสบายสบายขณะรายงานนี่ผมกำลังจะขึ้นวงแหวนตะวันออกแล้วครับ
0: ครับผม
2: ปริมาณรถก็เริ่มมากทั้งสองฝั่งนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่ายังดีทั้งสองฝั่งนะฝั่งตรงข้ามก็เพื่อนสมาชิกถ้าจะมาไฟแดงคลอง7ก็ไม่ยาวนะยังดีอยู่นะ
0: ครับ
2: สภาพอากาศนี่ก็ตรงนี้ยังมีแดดอ่อนๆครับคุณเสมาฮะ
0: เอ้าเหรอฮะ
2: รอบๆเนี่ยเริ่มมืดครึ้มกันอีกแล้วนะครับผม
0: ครับผม
2: เห็นเมื่อสักครู่บอกว่าเรดาร์เนี่ยจะมาทางปินบุรีสะพานสูงตรงนู้นใช่ไหมคุณเสมา
0: ไปแล้วตอนนี้ไปแล้วนะตอนนี้ตกอยู่แต่ว่าไม่หนักอ่ะเขาบอกเป็นแบบฝนเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าเห็นมืดๆอยู่ทางนู้นอยู่นะครับผม
0: ครับ
2: ฝนที่ตกทางโน้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะหนาวถึงคนทางนี้หรือเปล่านะฮะ
0: ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวนะฮะ
2: ครับผม
0: ครับผม
2: พอดีกว่าเดี๋ยวอากูมาเก็บตังค์แน่นอนเลยนะครับผม
0: หลายเพลงแล้วนะครับพี่เนี่ย พี่นี่หลายช่วง
2: พี่ลูกพีก็บอกว่าพี่ลูกพีบอกว่าช่วยไปล็อกคาราโอเกะกับสองคนอีกนะฮะ
0: พี่ช่วยไปร้องช่วงอื่นได้ไหมฮะแบบช่วงอื่นแบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่โทรมาร้องให้เขาฟังได้ปะ
2: ไม่ดีเลยครับคุณเสมา
0: เช้าเช้าอย่างเงี้ยพี่เช้าเช้าแบบให้คนเขาตื่นนะให้คนฟังจอสร้อยเขาแบบตื่นเต็มตาพี่ช่วยโทรมาร้องกับดีเจเช้า
2: น่าจะอยากจะหลับไปเลยดีกว่านะครับไม่น่าจะตื่นนะดูแล้วนะฮะ
0: ครับ
2: จบรายงานจราจรเนี่ยตรงที่จะขึ้นวงแหวนตอนออกนะเดี๋ยวมานะ
0: มีพี่ต้นรักเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะกล้าเล่นนะไอ้ลำลูกไก่ลำลูกกาพี
2: ่โอ้โหมุกนี้เนี่ยตลกคาเฟ่นะครับเมื่อประมาณยุค90นะครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ต้น
2: เที่ยวบ่อยๆนะใช่ไหมฮะ
0: ไม่เคยคาเฟ่คืออะไรฮะคาเฟ่คือร้านกาแฟคืออะไรอย่างนี้หร
2: อ
0: ร้านที่ขายขนมเงี้ยหรอ
2: ใช่ใช่ไปดีกว่าครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะขอบคุณคุณต้นรักด้วยนะแล้วก็พี่ปักเกอินด้วยนะฮะพี่ละพีแล้วก็คุณเอกรินสวัสดีครับคุณเอกรินนะครับคุณปักเกอินนะครับเรื่อง เขาแซวพี่ต้อมจอมทองมานะถ้าพี่ต้อมว่างก็เข้ามาดูในคอมเมนต์ YouTube แล้วกันนะแล้วก็พี่ต้นรักเมื่อสักครู่ด้วยอ่ะมีปิดท้ายกันนะในช่วงนี้นะครับการจราจรก่อนที่จะชั่วโมงหน้าเข้ามาสู่ชั่วโมงเร่งด่วนหลัง 4:00 นละก็เดี๋ยวจะเน้นเรื่องการจราจรเป็นหลักนะครับมีราชอุทิศนะฝนตกเหมือนกันระดับ 1-2 แต่การจราจรใช้ได้รามคำแหงพิพันธ์บ้านม้าไปตะวันออกขาออกเคลื่อนตัวช้าขาเข้าเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ที่บางกอกใหญ่ฝากประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดการจราจรซอยเพชรเกษม4นะครับช่วงเย็นก็จะเป็น 15:00 นถึง 18:00 นจะมีการเปิดให้เดินรถทางเดียวฝั่งอิสรภาพ21ไปทางด้านของเพชรเกษมส่วนถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยจะเป็น 6:00 นถึง 9:00 นอันนั้นก็จะเปิดให้เดินรถทางเดียวฝั่งเพชรเกษมไปอิสรภาพ21นะฮะตั้งแต่ช่วงหน้าวัดสังกระจายนะแล้วก็ไปออกทั้ง2ฝั่งว่าจะวันเวย์ช่วงเวลาไหนส่วนภายในซอยย่อยต่างๆยังสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเพชรเกษมหรือว่าไปอิสรภาพได้ตามปกตินะเขาไม่ได้จำกัดช่วงเวลาถ้าเป็นซอยย่อยนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ยังวิ่งสวนกันเข้าออกได้เป็นปกติครับ ันนี้เป็นข้อมูลจากทางพื้นที่นะท้องที่สน.บางกอกใหญ่ช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ขาดคุณสมบัตินะครับทำให้หลุดเก้าอี้ประธานกสทช.และกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับแจงสังคมกรณีเงินเยียวยาเหยื่อเพลิงไหม้คนละ 300,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แก้ไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
8: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์นะครับชี้ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัตินะครับถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
11: นายวิษณุวรัญญูรองประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ.2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี53แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะให้เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายวิษณุระบุว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางใดก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับชี้แจงกรณีเงินเยียวยาเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับเป็นสิทธิ์ของเหยื่ออาชญากรรมตามกฎหมายพร้อมเผยอัตราเยียวยาสูงสุดผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษามีรายงานครับ
12: จากกรณีที่สังคมเกิดประเด็นดราม่าข้อสงสัยว่าเหตุใดรัฐจึงต้องนำเงินภาษีมาเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวล่าสุดวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าเป็นการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ใช่การแทนที่ความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดโดยนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าหลักการสำคัญประการแรกคือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อัตราการช่วยเหลือสำหรับทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดรายละ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บสามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรวมถึงค่าตอบแทนความเสียหายอื่นและกรณีพิการหรือสูญเสียอวัยวะตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
0: ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตำรวจทางหลวงได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุรถบัสนักเรียนเสียหลักตกลงข้างทางบนทางหลวงหมายเลข214บริเวณหน้าวัดตาลวกตำบลกลางแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับจากการตรวจสอบไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนักเรียนและคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเป็นเด็กชาย26คนเด็กหญิง25คนและครูอีก5คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปรับการรักษาที่

0: โรงพยาบาลปราสาทพร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมเปิดการจราจรเป็นปกติครับ
1: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ผอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมือกันพอผ้าจ๊ะฝ่ายถูกฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เอ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่า
1: การแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่ใส่เราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสรัฐกันต่อครับช่วงนี้มีความคืบหน้านะครับบรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับทางคปภ.มีการเปิดชื่อบริษัทประกันภัยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกับคุณบุษบงบุษปามณิชครับคุณบุษบงครับ
2: ค่ะคุณเสมาก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือและก็เยียวยาเหยื่อที่ประสบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบนะคะได้มีการติดตามความช่วยเหลือด้านประกันภัยกับผู้ประสบเหตุโดยมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางด้านของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและทายาทผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันอย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นธรรมนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นค่ะพบว่าสารประกอบการที่เกิดเหตุได้ทำประกันอัคคีภัยนะคะไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะวงเงินเอาประกันภัย40ล้านบาทนะคะซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยค่ะโดยทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองนะคะก็มีอาคารวงเงิน25ล้านบาทเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์วงเงิน13ล้านบาทสต็อกสินค้าและเครื่องดื่มวงเงิน2ล้านบาทมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่18มีนาคม2569ถึง18มกราคมถึง18มีนาคม2570ค่ะซึ่งจนถึงขนาดนี้นะคะคปภ.ได้ประสานผู้รับประกันภัยให้ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะนอกจากนั้นค่ะคปภ.ยังมีการประสานงานบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะคะพบว่ามีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ประกันสุขภาพหรือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นหรือไม่นะคะเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนและสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยให้ครบถ้วนและถูกต้องและเป็นธรรมค่ะจากการตรวจสอบนะคะผู้เสียชีวิต33รายมีข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน28รายในจำนวนนี้พบว่าผู้เสียชีวิต11รายมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุมีประกันสินเชื่อและกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทนะคะออกเช็คค่ะรอจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่รายอื่นๆยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองและประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ถือว่าเป็นการ เดินหน้าหน่อยนะคะในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงตัวผู้บาดเจ็บเองด้วย
1: ครับ
2: นะคะก็อัปเดตสถานการณ์กันค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวดิษฐ์ด้วยนะครับมีเรื่องของจราจรนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับรับแจ้งทางหลังใหม่นะคุณเด็กวัดป่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกในอุโมงค์บางขุนกองรถติดมากนะก็บอกว่าขาออกนี่เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้คุณลอยวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกเลยปั๊มน้ำมัน PTT Station วิภามาเล็กน้อยมีรถตุ๊กๆ3ล้อเครื่องนะชนแบเรียร์อยู่เลนซ้ายคู่ขนานเราประสานงานสนองวิภาวดีให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นิมิตใหม่ขาออกสุวินทวงศ์ไปประชาร่วมใจฝนหยุดตกแล้วแต่ว่ามีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆนะคุณชัยรัตน์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งคุณโบเกษมราษฎร์ฝั่งขาออกใต้ทางด่วนท่าเรือมีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถทัวร์กับรถบรรทุกเฉี่ยวกันอยู่กลางแยกเลยฮะเขาบอกว่าตอนนี้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ด้วยทั้งคู่เลยนะถ้าผ่านพ้นไปจะดีขึ้นแล้วก็คุณเล็กเวสป้านะครับเศรษฐกิจหน้าศูนย์นิกสันเป็นถนนเศรษฐกิจฝั่งที่จะไปอ้อมน้อยนะเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ติดตามกิจกรรมจากทางด้านของกปร.กันนะครับถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราครับระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้นะครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY ครับเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากแก้วแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาสาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีมีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีนะครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบๆศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยครับใครที่สนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับ 7-12 สิงหาคม2569นี้นะครับเป็นงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับติดตามข้อมูลกันต่อครับหลังไมค์รับแจ้งคุณประวิทย์347นะฮะเมื่อสักครู่ที่ประชาสัมพันธ์ไปฝากระวังด้วยนะครับเป็นผู้ชายดูมีอายุแล้วแหละสวมชุดสีดำแล้วก็มาวิ่งอยู่สวนทางกับรถนะอยู่เลนขวาเลยอันตรายมากเลยตรงข้ามวัดบัวหลวงการจราจรไม่ติดนะ347ไปกลับยังเคลื่อนตัวได้2ด้านนะครับคุณอนุสักรถติดมากที่เพชรบุรีเป็นฝั่งขาออกนะเขาบอกว่าติดนิ่งๆมา20นาทีแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฮะส่วนฝั่งขาเข้านี่เห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ขาออกนี่ติดนิ่งมา20นาทีแล้วณบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีบรรทัดทองคุณอนุสักนะฮะเขาบอกว่าเลี่ยงมาใช้ทางแถวบรรทัดทองละตอนนี้นะครับส่วนทางฝั่งเพชรบุรีใครที่ติดอยู่ใกล้เคียงกันก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แล้วนะสำหรับในพื้นที่รับแจ้งละนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซนแถวเพชรบุรีประตูน้ำราชเทวีพญาไทยนะครับทางด้านของจตุรทิศศรีอยุธยาเพลินจิตพระราม1ชิดลมทางฝั่งของราชปารภด้วยนะฮะวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างติดขัดเลยพระราม6อุรุพงศ์บรรทัดทองเจริญผลพระราม4สะพานเหลืองสามย่านสารแดงวิทยุสาทรเหนือสาทรใต้ค่อนข้างแน่นเช่นเดียวกันอังรีดูดังที่จะมุ่งหน้าไปตัดพระราม4สีลมมุ่งหน้าไปสารแดงแล้วก็รวมไปถึงด้านของแยกนราลมนะครับท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราท่านสารวัตรจราจรสนพญาไทยสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรในพื้นที่การจราจรช่วงเย็นเป็นยังไงบ้างครับ
2: การจราจรช่วงเย็นวันนี้ถนนเมืองไทยขาออกปริมาณรถมากอยู่ครับตอนนี้กำลังเนื่องจากใกล้เวลาเลิกงานนะครับส่วนถนนเพชรบุรีขาออกมุ่งหน้าแยกประตูน้ำตั้งแต่อุทุมมุ่งหน้าแยกประตูน้ำเนื่องจากมีก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรหนาแน่นสลับหยุดนิ่งครับผม
1: การ
2: เป็นพาร์ตขอประกันพังก็คือถ้าไม่มีส่วนรัฐจำเป็นเร่งด่วนในเขตพื้นที่นี้ก็ให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางถนนศรีวิทยาถนนราชวิถีนะครับและถนนพระราม1นะครับในช่วงนี้ครับ
1: ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียในพื้นที่ใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีรถแจ้งช่วงเย็นไม่มีครับ
1: เป็นปริมาณรถมากอย่างเดียวนะครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากวันนี้วันศุกร์ครับแล้วก็ปริมาณรถค่อนข้างมากตั้งแต่เวลา15นาฬิกาแล้วครับกำลังเร่งระบายกันอยู่นะครับ
1: มีฝนลงมาในพื้นที่บ้างไหมครับเนี่ยท่านสารวัตร
2: อ๋อตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีท้องฟ้าปกคลุมครับ
1: อ๋อครับยังไงเป็นกำลังใจให้เอาใจช่วยนะฮะเห็นบอกว่าในพื้นที่นี่รถเยอะมาก
2: เรียบร้อยคร
1: ับ ผ
2: ม
1: เ
2: ร
1: ียบ
2: ร
1: ้
2: อยคร
1: ับ ได้ฮะยังไงขอบคุณมากครับท่านสวัสดิ์ครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทรานะครับท่านสารวัตรจราจรสน.พญาไทก็รอบด้านรถมากนะวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยอุบัติเหตุยังไม่มีรถจอดเสียยังไม่มีฝนก็ยังไม่ตกก็เป็นที่ปริมาณรถล้วนๆเลยนะฮะเมื่อสักครู่ที่ท่านสารวัตรจราจรเพิ่มเติมให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับวันนี้ชวนเที่ยวนะทางกรมทางหลวงเขาชวนปักหมุดทางหลวง32หรือว่าสายเอเชียนะครับเช็คอินนะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งโบสถ์นะครับโกธิกหนึ่งเดียวในไทยกลางเมืองบางปะอินเมื่อออกเดินทางบนทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายท่านเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของโบราณสถานอันยิ่งใหญ่หรือว่าวัดเก่าแก่ที่เป็นมรดกโลกนะครับแต่หากว่าลองเลี้ยวเข้าสู่อำเภอบางปะอินท่านจะได้พบกับวัดแห่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยครับด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากวัดไทยทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะนั่นก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารพระอารามหลวงที่งดงามราวกับมหาวิหารในยุโรปนะฮะแต่แฝงไว้ด้วยแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืนนะครับวัดนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อใช้เป็นพระอารามสำหรับพระราชวังบางปะอินและสะท้อนพระราชนิยมด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกที่กำลังเฟื่องฟูในยุคนั้นด้วยนะฮะพระอุโบสถได้รับการออกแบบในรูปแบบโกธิกโดดเด่นด้วยยอดแหลมซุ้มโค้งและหน้าต่างกระจกสีที่ประดับพระบรมสาธิลักษณ์ของรัชกาลที่5รายละเอียดเนี่ยทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบอย่างปราณีตจนได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดไทยเพียงหนึ่งเดียวแห่งเดียวนะที่มีพระอุโบสถสไตล์ยุโรปทั้งหลังนะเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนะด้วยความสงบความงดงามก็จะค่อยๆถ่ายทอดผ่านแสงที่ส่องลอดหน้าต่างกระจกสีสะท้อนนะฮะเขาบอกว่าสู่พระพุทธและลุมนธรรมโมภาสพระประธานที่ประดิษฐานอยู่บนฐานซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับแท่นบูชาในโบสถ์คริสต์นะฮะเป็นภาพที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกกับพระพุทธศาสนาได้อย่างลงตัวและแสดงให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่5ในการเปิดรับอารยธรรมต่างประเทศโดยยังคงรักษารากฐานแห่งพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคงอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้การมาเยือนวัดแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกระเช้าไฟฟ้านะฮะหรือว่าเคเบิลคาร์ซึ่งเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวก็สามารถจอดรถบริเวณฝั่งพระราชวังบางปะอินแล้วก็นั่งกระเช้าข้ามสายน้ำสู่เกาะกลางแม่น้ำที่เป็นที่ตั้งของวัดระหว่างทางสามารถชื่นชมทัศนียภาพทั้งสองฝั่งแม่น้ำที่ยังคงความร่มรื่นเงียบสงบเพิ่มความประทับใจตั้งแต่ก่อนก้าวเข้าสู่พื้นที่วัดนอกจากพระอุโบสถอันเป็นเอกลักษณ์แล้วภายในวัดยังมีหอพระคันธราชหอพระพุทธศิลาสมัยลพบุรีพระพุทธศิลานะฮะขออภัยสมัยลพบุรีและต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้ผู้มาเยือนเนี่ยได้สักการะแล้วก็ศึกษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อนก็ซึมซับความงดงามของเมืองบางปะอินได้อย่างเต็มอิ่มเรื่องของการเดินทางนะครับก็ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองนะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครก็ใช้ทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียมุ่งหน้าสู่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเดินทางเข้าสู่บริเวณพระราชวังบางปะอินซึ่งมีจุดจอดรถรองรับนักท่องเที่ยวก่อนใช้บริการกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเข้าสู่วัดนิเวศธรรมมประวัติราชวรวิหารได้อย่างสะดวกบางครั้งความประทับใจของการเดินทางอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากระยะทางที่ไกลที่สุดแต่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการค้นพบสถานที่ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมในมุมที่ท่านอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนครับ ขอบคุณข้อมูลจากกรมทางหลวงนะครับสายด่วนกรมทางหลวง1586ครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้รับแจ้งส่งต่อกันมาเรื่องของประชาสัมพันธ์ตามหาผู้ที่ชนแล้วหนีกรณีอุบัติเหตุที่ฝากประชาสัมพันธ์ในท้องที่ของสน.วัดพญาไกรนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตนะฮะสุดท้ายเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้วนะฮะว่าท่านอายุ73ปีแล้วก็ตอนเช้ามืดเนี่ยประมาณตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบหกนาทีโดยประมาณตอนนั้นเนี่ยก็หวังดีนะฮะว่ามีอะไรรถชิ้นส่วนรถมันตกหล่นบริเวณปากซอยพระราม3ซอย8ท่านก็หวังดีก็ไปจอดรถแล้วก็จะข้ามไปเก็บออกปรากฏว่าถูกรถแท็กซี่ไม่ทราบทะเบียนเห็นจากในกล้องเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะมันมืดนะมันยังไม่สว่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าสีชมพูล้วนหรือว่าสีชมพูขาวชนตอนนั้นท่านบาดเจ็บสาหัสเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมานะครับก็มีการฝากประชาสัมพันธ์ว่าตามหาผู้ที่ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าจับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้แล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ของสน.วัดพระยาไกรนะสำหรับจุดนี้ก็ดำเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนกันต่อไปนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีพี่พัชนีนะเพิ่มเติมมาให้บอกว่าวัดวิเวกที่บางปะอินสวยงามมากไปมาแล้ว3ครั้งนั่งกระเช้าฟรีแล้วแต่ศรัทธานะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้นะพี่อาพรพี่อาพรบอกว่าถนนบรมช่วงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรียังคล่องตัวนะทั้งขาเข้าและขาออกมีแดดลำลำนะฮะขอบคุณพี่อาพรด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นรักสอบถามทางด่วนมาใช่ไหมเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคุณกระปุกแดงคุณ 3M คุณยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกเหรอพี่ 3M ผมบอกให้พี่เปลี่ยนชื่อผมเหมือนคุยกับกาวสองหน้าตลอดเวลานะพี่เปลี่ยนชื่อได้ไหมคุณ 3M เนี่ยบอกว่าเรียบด่วนรามินทาแยกประชาอุทิศยังดีอยู่ท้องฟ้าเริ่มครึ้มแล้วครับขอบคุณพี่ 3M ด้วยนะฮะดูทางหลังไมค์กันบ้างนะเมื่อสักครู่รับแจ้งคุณตีบางมดคุณตีบางมดบอกว่ามีอุบัติเหตุทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะก่อนถึงสะพานกาญจนาภิเษกประมาณ3กิโลเมตรนะฝั่งที่มาจากบางครุนะมาจากพระราม2จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกก่อนถึงสะพานกาญจนาภิเษก3กิโลเมตรมีรถชนกันอยู่4คันกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณจิดาภาแจ้งว่าสงประภาขาออกหน้าแฮปปี้อเวนิวดอนเมืองมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณธานินทร์การจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกเป็นด้านขาเข้านะครับเลยสะพานข้ามคลองบางแวก500เมตรเป็นอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ย้ำให้กรณีคืนนี้ทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมถนนศรีอยุธยาบริเวณช่วงแยกมักกะสันหมอนเหล่งนะครับเป็นการดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานสถานีราชปารภเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับคืนนี้4ทุ่มไปจนถึงเช้าตรู่พรุ่งนี้ตี5ทำแบบเนี้ย2คืนก็คือคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือ4ทุ่มจนถึงเช้าตรู่ตี5นะครับการจราจรในพื้นที่ณขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างติดขัดเลยนะครับรอบด้านเลยแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้เพิ่มเติมกับทางท่านสารวัตรจราจรในพื้นที่พญาไทท่านก็บอกว่าถ้าเป็นเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งมาแต่ว่าวันนี้รถเยอะในพื้นที่น่าจะเป็นเพราะวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงการจราจรจุดที่มีแนวก่อสร้างกันมาด้วยก็เลยส่งผลกระทบในพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีฝั่งขาออกท่านแนะนำว่าให้ใช้ศรีอยุธยาจะดีกว่าแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ศรีอยุธยาก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันลาดวิถีเนี่ยรถเยอะนะครับตึกชัยอนุสาวรีย์ชัยการเรือนสังฮีเนี่ยรถมากจตุรทิศเนี่ยยังพอได้นะแต่ว่าศรีอยุธยาก็มีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลายๆท่านน่าจะฟังอยู่แล้วก็เลยเลี่ยงจากเพชรบุรีไปทางนู้นทางนู้นก็ไปเพิ่มปริมาณรถให้ทางนู้นอีกนะฮะก็บอกว่าอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียยังไม่มีนะครับมีแค่ปริมาณรถเนี่ยแหละแล้วก็ฝนก็ยังไม่ลงด้วยในพื้นที่นะครับส่วนด้านของพญาไทรางน้ำซอยโยธีรถแน่นแล้วแยกปทุมวันแน่นแล้วโดยเฉพาะฝั่งที่มาจาก3ย่านบรรทัดทองเจริญผลแน่นแล้วกษัตริย์ศึกวันนี้แน่นแล้วนะครับบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกพระราม1เนี่ยติดยาวเลยครับพอๆกับเพชรบุรีเลยครับเนี่ยตอนนี้ทั้งพระราม1ทั้งเพชรบุรีเลยอ่ะอโศกมนตรีก็แน่นนะครับไปกลับ2ฝั่งเลยสุขุมวิทก็แน่นเหมือนกันพร้อมพงเข้าออกขาเข้ารถเยอะกว่าด้วยไปนานาใต้ด่วนเพลินจิตค่อนข้างติดราชดำริไปราชประสงค์ประตูน้ำติดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งสารสินมุ่งหน้าสารแดนนี่ก็ติดเช่นเดียวกันทางฝั่งสารสินที่จะมุ่งหน้าไปวิทยุปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับราชปารภแน่นครับทางฝั่งดินแดงจากแยกพระราม9มุ่งหน้าประชาสงเคราะห์บทแม่พระยังเคลื่อนตัวได้ช้าไปใต้ทางด่วนส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อุบัติเหตุทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับบริเวณช่วงก่อนถึงสะพานกาญจนาภิเษก3กิโลเมตรฝั่งที่มาจากพระราม2นะครับชนกัน4คันนะครับอยู่ใน2ช่องทางด้านขวาส่งผลกระทบการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีท้ายแถวสะสมบริเวณจุดดังกล่าวนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดเหตุแล้วพอดีว่า4คันนี้เนี่ยเป็นบรรทุกแบบตู้ทึบลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยรถใหญ่นะครับเนี่ยดูสิคือเขาไม่ได้อยู่แค่2เลนขวาเหมือนเขาหัวเขายื่นมาด้วยนะครับเนี่ยหัวเขายื่นออกมานิดนึงอ่ะเนื่องจากว่าโดนชนท้ายอ่ะรถมันก็เลยเอียงนะครับเนี่ยอันนี้คือภาพที่เกิดเหตุนะฮะรถติดเลยครับน่าจะมีกระบะนะมีกระบะด้วยมีกระบะเป็นแบบกระบะตู้1คันแล้วก็กระบะปกติ1คันแล้วก็อีก2คันอ่ะเป็นรถใหญ่อ่ะเป็น4ล้อใหญ่ตู้ทึบกับน่าจะ10ล้อมั้งคันเนี้ยก็เป็นรถใหญ่อีกคันนึงนะอยู่2เลนขวาแล้วหัวเขาว่ามันจะฉลับมาเลนซ้ายนิดนึงอ่ะคือต้องเบี่ยงหลบกันนะครับคือไม่ได้วิ่งได้แบบตรงๆอ่ะพอถึงจุดเนี้ยก็ต้องเบี่ยงหลบนิดนึงรถมันก็เลยติดยาวเลยครับเนี่ยตอนนี้นะฮะก็ท้ายแถวสะสมแล้วนะใครที่มาจากสุขสวัสดิ์ใครที่มาจากพระราม2ก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเลยเนี่ยเห็นไหมใครที่ดูใน YouTube จะได้เปรียบเพราะว่าจะรู้เลยว่าทางหนีทีไล่เราต้องหักตรงไหนเราต้องชิดเลนไหนใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นอยู่ไงว่าเนี่ยมันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะที่เกิดเหตุมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวเข้าเลนนี้ก่อนเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อได้เปรียบนะส่วนใครที่ฟังอยู่ก็ถ้ายังไม่ขึ้นมานะก็หาทางอื่นดีกว่าไหมเดี๋ยวผมไปดูตรงวงแหวนอุตสาหกรรมให้กับตรงสะพานพระราม9ให้ละกันนะอ่ะวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้ยังไม่ติดเลี่ยงมาใช้วงแหวนอุตสาหกรรมดีกว่าครับไม่ติดอ่ะวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12เนี่ยไม่ติดเลยนะขึ้นลงสุขสวัสดิ์ขึ้นลงพระราม3ไม่มีปัญหาเลยจะมีก็มาเชื่อมนี่แหละมาเชื่อมตรงกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นี่แหละที่เขามีปัญหาลงปู่เจ้าขึ้นลงก็ไม่ติดนะครับใครจะเลี่ยงกาญจนาบางพลีสุขสวัสดิ์มาใช้วงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ดีกว่านะหรือว่าจะไปใช้ทางเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1สะพานแขวนสะพานพระราม9ตอนนี้ก็ดีกว่าครับขาเข้าไม่ติดแต่ขาออกอาจจะติดนะครับขาที่มาจากต่างระดับบางโคร่ชะลอตัวเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ต่อเนื่องมาทางโค้งวัดสนน่ะอันนี้ชะลอตัวนะแต่ฝั่งที่ขึ้นมาจากดาวคะนองไม่ติดยังใช้ได้นะครับก็จะไปติดอีกทีนึงอันนั้นจะเป็นนู่นละตรงเซ็นทรัลพระราม3แล้วเป็นจุดประจําละที่จะไปนู่นน่ะไปช่องลมไปท่าเรือไปอัดนันลงไปตรงนั้นน่ะตรงต่างระดับตัววายตรงนั้นน่ะแล้วมีปัญหาอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับก็ทายก็ค่อนข้างยาวนะครับคุณตู่ระยองพี่ตู่บอกว่า M81 ขึ้นมาจากศรีสะทองมุ่งหน้าการเข้าออกคล่องตัวดีครับไม่มีแดดแดดไม่ร้อนใช่ไหมขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับแล้วก็เดินทางถึงกาญจนบุรีแล้วใช่ไหมครับเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ไปไกลวันนี้ข้ามฝั่งเลยอ่ะปกติแถวระยองไปราชบุรีใช่ไหมครับวันนี้ไปนู่นไปถึงกาเลยนะฮะขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ออกมาจากระยองเลยขอบคุณมากนะครับคุณ 3M ก็ยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกนะเราเนี่ยฮะเขาบอกว่าเลียบทางด่วนรามินทามาแยกประชาอุทิศยังดีท้องฟ้าแค่ครึ้มนะฮะขอบคุณคุณ 3M ด้วยแล้วก็คุณต้นรักนะฮะแล้วก็คุณชยานิดขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับบรมจากพี่อาพรข้ามแม่น้ำนครชัยศรียังคล่องตัวนะเข้าออกแต่ว่ามีแดดนะฮะมีแดดลำไล่ๆอยู่แถวนู้นอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนเมื่อสักครู่ตกมาแถวโซนฝั่งตะวันออกแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกที่ตะวันออกเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดตอนนี้16นาฬิกาที่ผ่านมาทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีและด้านตรวจอากาศเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะถ้าใกล้ที่สุดก็จะเป็นแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวหนองจอกอะไรตรงเนี้ยเนี่ยน่าจะในส่วนของกรุงเทพตรงหนองจอกแต่ว่ามันไปปลายหนองจอกแล้วมันออกไปทางฉะเชิงเทราแล้วตรงจุดนู้นนะครับที่หนักเลยนะจะเป็นสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอะไรช่วงนู้นเห็นว่ามีกลุ่มใหญ่เลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้พัดเข้ามานะเขาพัดไปทางสระบุรีนะเขาพัดไปทางตะวันออกเหมือนกันทางกลุ่มโซนนู้นนะฮะคุณชยานิดบอกว่าวันนี้ไม่ได้ข้ามจังหวัดเพราะว่าไม่ได้ไปทำงานว้ายโดดงานนึกจะหยุดก็หยุดนึกจะป่วยก็ป่วยชยานิดเธอโดดงานนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมาก
3: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: มีการทำงานที่ทางหลวง340เป็นฝั่งขาออกนะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีในช่วงเย็นวันศุกร์นะฮะเนื่องจากว่าแนวก่อสร้างบริเวณช่วงกม57ฝั่งขาออกนะครับการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเป็นแนวก่อสร้างจุดนี้ด้วยนะก็มีการเบี่ยงการจราจรกันการจราจรก็มีปริมาณรถมากท้ายแถว4กิโลนะเห็นในพื้นที่นะครับบอกว่าท้ายแถวเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรนะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็จะติดมากเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนจุดกับรถหลายจุดด้วยท้ายแถวก็เลยสะสมเป็นจำนวนมากสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะครับกับทางด้านของคุณภัทรพันธ์พิบุลรังสรรค์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับผมสำหรับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับติดทางนะครับจากฝั่งหน้าตาดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับทะเลนะครับช่วงนี้หน้าตาดินแดงรถน้อยยังไม่มีปัญหาครับพอผ่านด่านดินแดงขึ้นมาแล้วจะเริ่มมีท้ายชะลอตัวช่วงตั้งแต่บริเวณต่างระดับมักสันไปต่อไปครับต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี้รถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวตามได้ช้าสลับอยู่นี่ครับผมส่วนในฝั่งกับแฟนครับออกจากต่างระดับท่าเรือออกมาแล้วยังพอคล่องตัวอยู่ครับแต่ว่าพอถึงช่วงลาดบันไก่เนี่ยตรงนี้ก็รถเริ่มเยอะแล้วครับเสมาครับ
0: ครับ
1: ครับก็จะปริมาณรถมากต่อเนื่องไปถึงช่วงเนินทางขึ้นเพชรบุรีครับผมผ่านพ้นตรงเมืองไปแล้วเริ่มคลายตัวสักเล็กน้อยครับแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงบริเวณทางลงดินแดงครับตรงนี้ท้ายทางลงดินแดงก็มีประมาณสัก500เมตรได้ครับเวลานี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เป็นจากต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับช่วงนี้ออกมาจากต่างระดับท่าเรือเนี่ยรถยังคงมากอยู่ครับค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับผมจนถึงบริเวณทางลงถนนอ่านลงครับผมผ่านพ้นตรงทางลงถนนอาจจะลงไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็จะคล่องตัวไปจนถึงบางนาเลยครับตอนนี้ส่วนในฝั่งกับแฟนครับเข้าจากหน้าด่านบางนามาหน้าด่านบางนาเนี่ยตอนนี้รถยังคงน้อยอยู่ครับแต่ว่าพอผ่านด่านไปแล้วเนี่ยช่วงลาบลงกันเนี่ยตรงนี้เริ่มมีรถมากครับก็จะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับผมสลับอยู่นิ่งไปจนถึงบริเวณทางขึ้นถนนอาจจะลงเลยครับแล้วก็จะเชื่อมเวลานี้รถค่อนข้างเยอะครับก็จะเชื่อมที่ถึงเข้าท่าเรือครับตรงสายมาครับเวลานี
0: ้ครับ
1: ครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เข้ามาจากดาวคะนองนะครับหน้าด่านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือเวลานี้หน้าด่านดาวคะนองเนี่ยยังคงรถน้อยครับไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็จะคล่องตัวไปโดยตลอดเลยครับจะเริ่มมีท้ายแถวอีกทีก็ช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม3เป็นต้นไปครับตรงนี้เริ่มมีท้ายแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เคลื่อนตัวตามก็ได้ช้าสลับหยุดนิ่งจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
0: ้ครับ
1: ครับผมส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยออกจากท่าเรือมุ่งหน้าไปดาวคะนองครับออกจากท่าเรือมาแล้วรถยังคงน้อยอยู่ครับอาจจะมีชะลอตัวตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ตรงนี้สักเล็กน้อยครับผมผ่านกลางสะพานไปแล้วก็จะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็จะมาชะลอตัวที่ก็ช่วงบริเวณทางลงสุขสวัสดิ์ตอนนี้สักเล็กน้อยครับผม
0: ครับ
1: เบียดเสียตรงทางลงสุขสวัสดิ์ไปแล้วก็กลายตัวราคาไม่มีปัญหาครับแล้วก็มาของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จะแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับแพร่ไทยฝั่งนี้ขึ้นจากแจ้งวัฒนะเข้ามาเนี่ยรถจะคงน้อยครับคล่องตัวมาโดยตลอดเลยครับแต่ว่าพอถึงหน้าเหนือตลาดนัดเจตจักรเนี่ยตรงนี้เริ่มมีรถเยอะแล้วครับก็ปริมาณรถค่อนข้างมากต่อเนื่องจนถึงบริเวณคลองประปาครับผมแล้วก็จะเชื่อมไปถึงเข้าพญาไทครับเวลานี้ส่วนในฝั่งกับการออกจากพญาไทมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะเนี่ยขาออกรถยังคงน้อยอยู่ครับมีชะลอตัวแค่ตรงเหนือลงคลองน้ำจนถึงทางลงคลองประปาครับผมผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็จะมาชะลอตัวสักเล็กน้อยอีกทีนึงก็ตรงบริเวณด่านประชาชื่นครับผมตรงนี้ชะลอตัวได้สักประมาณ400เมตรครับผมพอผ่านหน้าเลดแอนเรียบแล้วเนี่ยคลายตัวแล้วครับเสร็จมาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝั่งของวังโคครับฝั่งจากวังโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับแพร่ไทย ขึ้นมาจากต่างระดับบางคนเนี่ยรถน้อยไม่มีปัญหาครับแต่เริ่มมีรถท้ายแถวอีกทีก็ช่วงบริเวณหัวด่านหัวลำโพงไปต้นไปครับคุณสมาครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยด่านหัวลำโพงเนี่ยรถเยอะแหละครับก็จะต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับแบบนี้แล้วก็ในฝั่งกับการครับจากพญาไทมุ่งหน้าไปบางโคเนี่ยรถออกจากพญาไทมาไปบางโครถคงน้อยอยู่ครับโดยรวมแล้วจะมาชะลอตัวทีก็ตั้งแต่เหนือถนนจันทร์ไปต้นไปครับผมก็จะเป็นฝั่งของที่จะสองช่องทางขวาครับที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม9ครับตรงเนี้ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับส่วนช่องทางซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับเลยเนี่ยยังคงใช้งานได้ดีครับคุณชนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในฝั่งของศรีนครินทร์ครับศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าต่างระดับเลยครับขึ้นจากมอเตอร์เวย์ขึ้นจากศรีนครินทร์มาเนี่ยรถน้อยไม่มีปัญหาครับจะเริ่มมาชะลอตัวที่ก็ช่วงตั้งแต่เหนือด้านหลังกำแพงเป็นต้นไปครับผมตรงนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่คลองทางร่วมที่มาจากฉลองหลักครับต่อเนื่องไปจนถึงพญาไทเลยครับตอนนี้ค่อนข้างชะลอตัวครับมันสูงด้วย
0: ครับ
1: ครับผมส่วนฝั่งกับกันออกจากพญาไทมารถยังคงมากอยู่เลยครับก็จะมากตั้งแต่พญาไทต่อเนื่องจะถึงเข้าด่านอโศกนะครับต้องผ่านพ้นด่านอโศกไปสักพักนึงเหนือบริเวณเหนือด่านลำแข็งไปแล้วครับถึงจะเริ่มคลายตัวครับตอนนี้ครับผมแล้วก็ของฉลองรัฐครับฉลองรัฐจากจตุโชติมุ่งหน้าไปอ่างตะลงนะครับฝั่งนี้ยังถือว่ารถน้อยไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ดีครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในฝั่งกับการนะครับจากอาราลงไปจุดโชดเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของทางขึ้นที่มาจากด่านพระราม9ครับตรงนี้เบียดเสียดตรงทางขึ้นด่านพระราม9เนี่ยท้ายสะสมได้สักประมาณ1กมได้แล้วครับคุณสมาครับ
0: ครับ
1: ผมแล้วก็ผ่านพ้นจนจุดทางขึ้นพระราม9ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวสักเล็กน้อยตรงนี้ของบริเวณทางขึ้นด่านละพาวครับด่านละพาวตรงนี้ชะลอตัวสักประมาณ400เมตรครับผม
0: ครับ
1: อ่านพ้นจุดเบียดเสียตรงทางขึ้นด่านละพาวแล้วก็ขายตัวแล้วครับส่วนของกาญจนาการจนาพิเศษตรงนี้เวลานี้ค่อนข้างรถเยอะหน่อยครับจะเป็นของฝั่งที่จากมุ่งหน้าจากบางแก้วครับมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนจากหน้าด่านบางแก้วขึ้นมาเนี่ยรถคล่องตัวไปถึงช่วงบริเวณทางขึ้นเทพรักษ์ครับแต่ว่าพอตรงทางขึ้นเทพรักษ์ไปแล้วเนี่ยเริ่มมีท้ายแล้วครับค่อนข้างเป็นมารถค่อนข้างเยอะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาเลยครับเวลานี
0: ้ครับ
1: ต้องผ่านพ้นช่วงกลางสะพานไปแล้วครับถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็พอผ่านพ้นช่วงกลางสะพานไปแล้วก็จะคล่องตัวจะถึงบางหุ่นเทียนเลยครับเวลานี้ส่วนในฝั่งกลับกันครับจากบางหุ่นเทียนที่จะมุ่งหน้าไปบางแก้วนะครับเข้าจากบางหุ่นเทียนมาเนี่ยรถน้อยคล่องตัวโดยตลอดครับผมแต่ว่าพอก่อนถึงด่านบางคุสักเล็กน้อยตรงนี้มีท้ายนะครับเนื่องจากมีรถบรรทุกขับจอดกีดขวางอยู่ในช่องทางฉุกเฉินนะครับแล้วก็กินเลนกินช่องทางซ้ายมาสักเล็กน้อยครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็จะมีท้ายก่อนถึงบางคุสักประมาณ3กมได้เลยครับเวลานี้ผ่านพ้นจุดจุดบรรทุกจอดเสียไปแล้วครับพอถึงช่วงเหนือด้านหลังคูครับผมช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับที่จะมุ่งหน้าไปทางบางแก้วเนี่ยตอนนี้ก็ชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงทางขึ้นทางร่วมที่มาจากด่านปู่เจ้าเลยครับผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดตรงทางขึ้นที่มาจากด่านปู่เจ้าไปแล้วเนี่ยก็จะขายตัวแล้วครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็จะคล่องตัวโดยตลอดไปถึงด้านบางแก้วเลยครับเวลานี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของถ้ำเสด็จเสือครับไม่ว่าจะเป็นบูรพาวิถีจีนรัฐยาแล้วก็อุดรรัฐยารอบนอกเมืองถือว่ารถน้อยครับยังไม่มีปัญหาครับก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณเสมาครับ
0: ขอบคุณนะครับคุณพัทรพันธ
1: ์ครับดูค่อยดีเลยครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชยานิตคุณธนินทร์บอกว่าสะพานพุทธมุ่งหน้าฝั่งทนโล่งมากคุณอิสรานะครับคุณ 3M คุณปะเกอินกลุ่มฝนใหญ่อยู่แถวอ่างทองลพบุรีอยุธยากำลังพัดมาทางสระบุรีนะครับแล้วก็คุณพัชนีก่อนถึงอุโมงค์เกษตรมุ่งหน้างามวงวานรถติดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมด้านของสาทรใต้แล้วก็บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็บอกว่าบนสะพานขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นชะลอตัวแค่เชิงทางลงต่อเนื่องแยกสาทรสุรศักดิ์สาทรใต้ยังแน่นแล้วก็มีท้ายสะสมส่วนฝั่งสาทรเหนือเคลื่อนตัวช้านะครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกนราลมแยกนรินทรกับทางด้านของแยกสาระแดงส่วนทางฝั่งสีลมหนาแน่นบริเวณช่วงแยกนราลมชะลอตัวบริเวณช่วงแยกสาระแดงทางฝั่งของนราธิวาสราชนครินทร์ยังมีท้ายครับไม่ว่าจะเป็นที่แยกนราลมกับทางด้านของแยกนรินทร์มเหศักดิ์สุรศักดิ์รถเยอะเจริญนครมุ่งหน้าคลองสานยังติดนะครับอิสรภาพตัดใหม่มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันส่วนทางฝั่งของพระราม4สะพานเหลืองสามย่านสารแดงวิทยุใต้ทางด่วนเกษมราษฎร์เคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงสามย่านมาทางด้านของมหานครปริมาณรถยังเยอะอยู่นะครับทางฝั่งของราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าจปรยังได้ช้าลาดพร้าว5แยกชะลอตัวแล้วรัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟรัชดาภิเษกมุ่งหน้ารัชโยธินเชิงทางลงสะพานพระราม7มุ่งหน้าวงสว่างยังเคลื่อนตัวได้ช้าปริมาณรถมากสะสมหนาแน่นเต็มพื้นที่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อนศูนย
0: ์ชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 9,510,000 รายจากยอด 18,820,000 รายผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังและธนาคารของรัฐ5แห่งนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันก่อนจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันกทม.เดินหน้าตรวจสถานบันเทิงต่อเนื่องหลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้ที่โรงเรียนณราชพร้าวมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายล่าสุดรุยตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยพบหลายแห่งยังมีจุดบอดทั้งป้ายหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงที่ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน30วันคปภ.ติดตามการช่วยเหลือด้านประกันภัยเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณราชพร้าวพบผู้เสียชีวิต33รายตรวจอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายประสานบริษัทประกันดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบตำรวจเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น33บริษัทใน41จุดต้องสงสัยที่จังหวัดชลบุรีมีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงพร้อมจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้4หมายมูลค่ากว่า200ล้านบาทบชก.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก11รายเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะที่การเรียกผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนยังต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านประธานกสท.ยังรอมติเพิกถอนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนยังไม่ชัดเรื่องอำนาจพิจารณาดำเนินการตำรวจรวบหนุ่มเอี่ยวซุกไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจ้างสาวรับหิ้วส่งไปญี่ปุ่นยอมรับเปิดบัญชีธนาคาร2แห่งให้แฟนสาวชาวเวียดนามเอาไว้ใช้เร่งขยายผลถึงตัวการใหญ่กองทัพภาคที่2เผยกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าขณะปรับปรุงฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษบาดเจ็บ2นายไม่มีการสูญเสียอวัยวะกระทรวงเกษตรเผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าสัตว์น้ำไทยมาเลเซียเตรียมตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน 21-23 กรกฎาคมนี้หากไร้ปัญหาคาดกลับมาเปิดการค้าตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมย้ำตรวจคุณภาพสินค้าเข้มป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพและการลักลอบสวมสิทธิคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ชี้ในแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัติหลุดจากเก้าอี้ประธานกสทช.รัฐบาลยกเครื่องแอปไทยวอเตอร์โฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติรู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตเช็คฝนเขื่อนพื้นที่เสี่ยง PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวรัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเตือนลักลอบนำออกนอกประเทศโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับ4เท่าหรือทั้งจำทั้งปรับกทพ.เอาจริงผู้ฝ่าฝืนด่านไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษปรับไม่เกิน10เท่าพร้อมเตือนผู้ค้างชำระค่าผ่านทางรีบดำเนินการชำระก่อนถูกปรับเป็นพินัยการรถไฟเปิดตัว SRT Bangkok Connect สายกรุงเทพอภิวัติอยุธยาให้บริการด้วยรถดีเซลรางรุ่นคีฮะของญี่ปุ่นปรับปรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดโปรโมชั่น3เดือนค่าตั๋วโดยสารสูงสุดเพียง50บาทเริ่ม1สิงหาคมนี
7: ้สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิง

0: ริงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นท

0: ่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: .1330ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางหลวง346มุ่งหน้าไปแยกผุนทรัพย์ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ทางฝั่งของรังสิตปทุมรับแจ้งว่ามุ่งหน้าไปพหลต่างระดับรังสิตก็รถติดแล้วก็ถ่ายค่อนข้างยาวเช่นเดียวกันด้านของรังสิตนครนายกมุ่งหน้าคลอง2คลอง3ชะลอตัวนะครับทางฝั่งแจ้งวัฒนารับแจ้งว่าเต็มพื้นที่เลยหลัก4วงเวียนบางเขนหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปานะครับด้านของแยกสุสมเด็จสะพานนนท์ฝั่งขาออกชะลอตัวเหมือนกันติวานนท์ไปกลับสุสมเด็จก็ชะลอตัวนะครับศรีสมานมุ่งหน้าใต้ทางด่วนปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นให้แยกปากเกร็ดยังเคลื่อนได้เลี่ยงเมืองใช้ได้นะครับด้านบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้แต่ถนนสามัคคีชะลอตัวนะครับเข้าออกบริเวณช่วงตัดประชาชื่นเคลื่อนตัวได้ครับทางฝั่งของประชาชื่นเข้าออกช่วงตัดสามัคคีมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแยกคลองประปายังเคลื่อนตัวได้ช้าทางฝั่งพงเพชรชะลอตัวท้ายแถวเริ่มยาวนะครับติวานนท์ไปกลับเลยครับในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นตัดซอยลบุรี2ด้านไม่ว่าจะเป็นแยกแครายทั้ง2ฝั่งสนามบินน้ำมาหรือว่าซอยลบุรีมาก็ช้านะครับรัตนทิเบศมุ่งหน้าไปทางด้านของช่วงสะพานพระนั่งเก้าชะลอตัวฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงแครายด้านบนสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าตัวใหม่ใช้ได้นะครับไปสะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่การจราจรพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกทางหลวงหมายเลขเก้าขาออกบางคูเวียงมาบางใหญ่เคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเชิงทางลงสะพานพระรามเจ็ดวงสว่างรัชดาหนาแน่นนะครับพหลโยธินหันแยกลาดพร้าวแยกกระโจทินเสนาเกษตรเคลื่อนตัวได้ช้าไปกลับครับพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามด้านนี้ท้ายจะสั้นกว่าฝั่งกลับกันท้ายแถวเริ่มสะสมยาวขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอนุสักครับเพชรบุรีรถติดมากเลยนะครับคุณสิริพงษ์ท่อนไม้ตกหล่นพหลโยธินฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่60บวก400มีท่อนไม้ยาวประมาณ1เมตรรอบวงประมาณ20เซนติเมตรตกหล่นอยู่ในช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีทางหลวง340โดยเฉพาะฝั่งขาออกบริเวณจุดแนวก่อสร้างหลักกิโลเมตรที่57เมื่อครู่นี้รับแจ้งว่าท้ายแถวสะสมประมาณ4กิโลเมตรนะครับคุณสมชายบรรทัดทองเพชรพระรามมุ่งหน้าเจริญผลเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้รับแจ้งนะครับด้านบนสายทางพิเศษก่อนถึงสะพานกาญจนาภิเษก3กิโลเมตรฝั่งที่มาจากสุขสวัสดิ์นะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่2บวก800มีชนกันทั้งหมด4คันกีดขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านขวานะครับเลยสะพานข้ามคลองบางแวกมา500เมตรกรณีคุณฐานินการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกฝั่งขาเข้าไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรชนกันแต่ว่าอยู่ในช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณเล็กเวสป้าครับถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกก่อนถึงแยกตัดพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยครับชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณณัฐยาครับทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับบริเวณช่วงมุ่งหน้าไปลงสุขุมวิทก่อนถึงทางลงประมาณ1กิโลพบเห็นรถปิกอัพตู้ทึบยางแตกนะครับแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับคุณวันลบครับอยู่ราชวิถีเป็นฝั่งขาเข้าแยกตึกชัยต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นบอกว่าด้านนี้เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิชาญนะครับหรือว่าคุณตั้วสาธุนะฮะบอกว่าวันนี้นะครับปกติต้องติดขาออกวันศุกร์แต่ว่าวันนี้เนี่ยติดขาเข้านะฮะครึ่งชั่วโมงแล้วมาจากทางด่วนจากบางนายังเพิ่งจะถึงแถวท่าเรือเองนะฮะขอบคุณพี่วิชาญด้วยนะครับหรือว่าพี่ตั้วสาธุคุณเอเอคุณกระปุกแดงพี่ปัจจณีคุณพักเกอินคุณ 3M คุณอิสรานะครับแล้วก็คุณจิราทีพใช้พระราม2จากบางกระดีที่จะมุ่งหน้ามามหาชัยการจราจรยังคล่องตัวดีครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับเทียมร่มมิตรชะลอตัวนะครับฝั่งที่มาจากห้วยขวางส่วนด้านที่มาจากพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ครับดินแดงมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นครับในช่วงเย็นนี้มุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมดินแดงราชวิถีไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ช้านะครับทั้งฝั่งที่มาจากดินแดงและฝั่งที่มาจากแยกตึกชัยนะครับพหลโยธินช่วงสนามเป้าช่วงอารีชะลอตัวไปกลับครับพระราม9ฝั่งขาออกผ่านพ้นผังเมืองออกไปเริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับทางท่านสารวัตรจราจรสน.บางกอกใหญ่นะครับท่านพันตำรวจตีสมบูรณ์อิสาสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการแจ้งวันเวย์เพชรเกษมซอย4กับอิสรภาพ21ในช่วงเย็นนี้เชิญเลยครับ
2: ก็เมื่อสักพักนึงนะฮะประมาณช่วงประมาณ16นาฬิกานะ
1: ครับ
2: มีการจราจรแน่นซึ่งเป็นวันแรกที่เรากลับมาใช้กับวันเวย์เหมือนแต่ก่อนที่เคยทำ
1: ครับ
2: ก็ชาวบ้านก็ยังงงอยู่ว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่ทำตอนช่วงปิดเทอมนะครับ
1: คร
2: ับ ตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจเลยครับก็เลยก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีครับตอนนี้ฟ้าการจราจรก็คล่องตัวเลยครับ
1: รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเราปิดตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนยังไงบ้างครับ
2: รายละเอียดนะครับช่วงวันปกติคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยครับก็คือว่ารถจะออกจากซอยนะครับรถจะออกจากซอยช่วงเช้า
1: ครับ
2: 6 โมงถึง9 โมงนะครับ
1: ครับ
2: คือจะให้รถที่อยู่ในซอยนี้ออกมาคือหมายถึงว่ามาจากเพชรเกษม4
1: ครับ
2: แต่ว่าเราเอาแค่วัดศักดิ์อาจารย์นะครับให้รถออกจากซอยเอง
1: ครับ
2: แล้วส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็น15 นาฬิกาให้รถเข้า
1: ครับ
2: 15 นาฬิกาถึง18 นาฬิกา
1: ครับ
2: ก็จะจัดแค่วัดศักดิ์อาจารย์ครับเข้าไปในซอยครับประมาณนี้ครับ
1: ครับไปจนถึงเมื่อไหร่ครับ
2: คือความจริงมันมีการติดตั้งมีการประชุมมีกฎหมายแล้วนะว่าตั้งงานแล้วตั้งแต่ผมยังไม่ย้ายมาติ ดป้ายของทางกทม.มาติดตั้งเครื่องหมายการจราจรไว้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ผมจะมาย้ายมาการจราจรที่นี่ครับ
1: ครับ
2: มันเป็นครับผมมันมีมาก่อนแล้วแต่ว่าทางสาวัตรคนเดิมก็ดำเนินการอยู่แต่ว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยไม่มีนักเรียนไม่มีสภาพการจราจรหนาแน่นก็ไม่ได้จัดให้เป็นวันเวย
1: ์
2: ก็คือว่าชาวบ้านก็ใช้ชีวิตได้ปกติเพราะไม่จำเป็นต้องจัดวันเวย์อะไรประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้ก็เท่ากับว่าจุดที่เราจัดเป็นวันเวย์มันก็แค่ช่วงสั้นๆตรงหน้าวัดสังกระจายไปจนถึงอิสรภาพ21แค่นั้นเองใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับถ
1: ู
2: กต้องคร
1: ับเป็นระยะห่างสั้นๆเนาะ
2: ครับผม
1: ส่วนถ้าใครจะเข้าออกด้านของเพชรเกษม4ก็คือยังปกติอยู
2: ่ครับแต่เข้ามาได้ช่วงหน้าปากซอยเพชรเกษม4จนมาถึง
1: วัดสังกระ
2: จายครับได้ชาวบ้านเข้ามาได้แต่ขาจรอาจจะไม่รู้คนที่มาจากต่างถิ่นอาจจะไม่รู้ว่ามันได้มาได้ถึงวัดสังกระจายครับ
1: แล้วปกตินี่ต่างถิ่นมาใช้เยอะไหมผมว่าหลักๆน่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ไหมครับตรงนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับปกติหลักๆแล้วชาวบ้านในพื้นที่ครับก็จะรู้กันว่าเวลานี้ให้มันเบ
1: ร
2: เวลานี้ให้ใช้ได้ปกติอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้บังคับตลอดเวลาครับ
1: เพราะระยะทางมันแค่ประมาณ400 เมตรเองมั้งครับไม่ถึง500 เมตรเนาะนิดเดียว
2: ใช่ครับใช่ครับระยะทางไม่ไกลคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่แล้วเสาร์อาทิตย์อะครับจะจัดยังไงเป็นยังไงครับเสาร์อาทิตย์
2: อะไรนะ
1: เสาร์อาทิตย์ล่ะครับแบบเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับ
2: ไม่ไม่ได้ทำครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มีข้อยกเว้นครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์ครับจะเป็นเฉพาะช่วงที่มีการวันราชการปกติครับ
1: ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากท่านสารวัตรอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนในพื้นที่อีกไหมครับ
2: ได้ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ได้ครับยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสน.บางกอกใหญ่นะครับท่านพันตำรวจตรีสมบูรณ์อิสานะครับก็กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมนะคือจริงๆก่อนหน้านี้เขาใช้ในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะผมว่าคนในพื้นที่เขาทราบกันดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้ารถต่างถิ่นเข้าไปเนี่ยน่าจะน้อยนะในซอยเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นระยะทางแค่400เมตรนะครับที่เขาจัดให้เป็นวันเวย์ก็คือบริเวณช่วงหน้าวัดสังกระจายไปทางด้านของอิสรภาพ21นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงเวลาที่เขาจัดเนี่ยถ้าจะมาจากเพชรเกษมเนี่ยเข้ามาทางซอย4ก็จะไปได้ถึงแค่ตรงวัดสังกระจายนะจะไม่สามารถเลยไปออกทางอิสรภาพ21ได้ถ้าเป็นในช่วงเวลานี้นะฮะที่เขาจัดเนี่ยนะถ้าอย่างในช่วงตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็น 6:00 นถึง 9:00 นอันนี้ก็จะให้เข้ามาจากทางฝั่งเพชรเกษมนะครับไปอิสรภาพ21เพราะฉะนั้นฝั่งนู้นก็จะเข้ามาจนถึงวัดสังกระจายเนี่ยไม่ได้นะครับก็จะเป็นตามช่วงเวลาของเขาและในช่วงเย็นก็จะเป็นช่วง 15:00 นถึง 18:00 นก็จะเป็นวันเวย์ฝั่งที่มาจากอิสรภาพนะเข้ามาในซอย21เนี่ยเพื่อที่จะไปเพชรเกษมซอย4เนี่ยนะก็จะเป็นในลักษณะดังกล่าวนะก็เหมือนกลับมาใช้ในรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ไม่เกี่ยวกันนะฮะก็วิ่งสวนกันเข้าออกได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้กระทบในซอยย่อยๆด้วยซอยย่อยก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะไปเพชรเกษมไปอิสรภาพได้เป็นปกติไม่ได้จำกัดช่วงเวลานะฮะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของท่านจารวัตรจราจรสน.บางกอกใหญ่ด้วยนะฮะเจ้าของพื้นที่คุณหัวโต99สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
3: ก็ใช้สารบกมาก็รถจะมันแน่นกับตรงทางรถไฟนะมาลงมาตุ้มกับตรงนั้น
1: ครับ
3: เลยมาแล้วก็ใช้ได้ด้านขาออกก็เลือกได้จากพยาบาลก็เหมือนกันแต่มันจะตรง

กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ติดตามจสร้อยกันนะครับทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับก็บอกว่ามาจากทางด้านของบางแก้วที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนเทียนเชิงทางขึ้นสะพานการจราพิเศษมีงานซ่อมรอยต่อสะพานนะท้ายแถวสะสม10กว่ากิโลเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวผมลองวัดระยะดูให้นะครับตั้งแต่เชิงทางขึ้นนี่คือหัวแถวนะที่เขาบอกมาเนี่ยเดี๋ยวลองวัดดูฮะว่า

ท้ายแถวยาวจริงหรือเปล่าเนี่ย4ละ5ละเอ้าหูยังไม่เจอท้ายเลย8กิโลแล้วครับ9แล้วครับคุณคิดว่ากี่กิโลครับในหลังไมค์เนี่ยเขาแจ้งมาว่า15กิโลโอ้เดี๋ยวผมลองวัดระยะดูเลยว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมโอ้โหจริงครับท้ายแถวนี้ผมวัดจากในแผนที่นี่มันขึ้นว่า17กิโลนะครับโอ้แต่ว่าหลังไมค์เนี่ยมีคนเขารับแจ้งมาว่า15กิโลครับฝั่งที่มาจากบางแก้วนะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยคือคนที่อยู่ในเส้นทางเขาบอก15กิโลอ่ะแต่ว่าผมลองวัดระยะดูจากในแผนที่มันขึ้นว่า17กิโลนะฮะโอ้โหยาวมากครับใครที่จะใช้การจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์เผื่อเวลาการเดินทางเยอะๆเลยนะฮะเห็นเขาบอกว่าติดยาวไป10กว่ากิโลเลยอ่ะมีเป็นงานซ่อมรอยต่อนะแล้วท้ายแถวมันยาวนะสำหรับจุดเนี้ยอันนี้รับแจ้งมาตอนหลัง5โมงนะที่ได้รับแจ้งมาที่บอกว่าท้ายแถว15กิโลเนี่ยยาวยาวยาวยาวมากยาวมากส่วนฝั่งกลับกันก็แน่นเหมือนกันนะฝั่งกลับกันที่มาจากสุขสวัสดิ์ที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกแต่ว่าด้านนี้ดูท้ายก็จะสั้นกว่านะครับถ้าผ่านพ้นตรงทางร่วมตรงเบี่ยงวงแหวนอุตสาหกรรมไปก็ไม่ติดนะฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งนี้ใช้ได้ศรีนครินทร์แถวศรีเทพาเข้ามาแบริ่งชะลอตัวศรีอุดมศรีเอี่ยมออกไปก็ชะลอตัวสุขุมวิทบางนาก็ลดมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่อนนุชเราชะลอตัว46เหมือนเดิมสุขุมวิทออกมาทางด้านของพระขนงได้ช้านะเข้ามาทางด้านของอโศกก็ติดพระราม4แน่นพระราม1เพลินจิตราชประสงค์เฉลิมเผ่าราชปารภมักกะสันหมอเหลงศรีอยุธยาพญาไทเพชรบุรีพวกนี้ติดหมดเลยนะตรงพระราม6อุรุพงษ์ตรงยมราชตรงเจริญผลบรรทัดทองนี่ก็แน่นเหมือนกันนะทางฝั่งของเฉลิมเผ่านะทางด้านของนานาใต้ดุลเพลินจิตอโศกสุขุมอโศกมนตรีนะไปอโศกเพชรไปแยกพระราม9นี่ก็ติดนะเพชรบุรีผ่านพ้นใต้ด่วนมาแยกอโศกเพชรมาเพชรอุทัยก็แน่นพระราม9เข้ามาอสมทมาแยกพระราม9ก็แน่นต่อเนื่องเข้าไปดินแดงทางด้านของสามเหลี่ยมก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะท้ายแถวยาวมากนะครับใครที่จะมาจากทางฝั่งของบางแก้วเนี่ยลองหาเส้นทางเลี่ยงนะครับถ้าไปใช้ทางด่วนนี่ก็ไม่ค่อยดีอ่ะขึ้นมาจากบางนาไม่เท่าไหร่ก็ชะลอตัวมาตลอดเลยนะมาทางด้านของอัดนลงมาทางด้านของท่าเรือวันนี้รถเยอะจริงๆนะแต่ถ้าเบี่ยงไปทางฉลองรัฐเนี่ยฉลองรัฐเขาไม่ค่อยติดนะเขาจะไปติดตรงแถวนู่นแหละแถวพระรามเก้าที่จะไปตรงนู่นอ่ะไปทางฝั่งของประชาอุทิศไปศิวลาอะไรตรงนู้นน่ะที่เขาชะลอตัวกันตรงเหม่งจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงขั้นหนึ่งมาท่าเรือมาอัดนลงอันนี้ทั้งสองฝั่งเลยแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ตรงบางโคนี่ก็ชะลอตัวขึ้นสะพานพระรามเก้าถนนพระรามสามนะครับรถเยอะนะบริเวณช่วงไปกลับช่องนนทรีบริเวณช่วงวัดช่องลมทางโค้งบริเวณช่วงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมนี่ก็มีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะส่วนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาออกนี่รถจะมากกว่านะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝนมีเล็กน้อยนะเห็นบอกว่าก่อตัวแถวทวีวัฒนาตลิ่งชันเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกกลุ่มใหญ่จะอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาพัดไปทางด้านของสระบุรีสวัสดีพี่เพลินด้วยนะครับพี่เพลินบอกว่าการจราจรพระราม4แน่นเต็มทั้งไปและกลับเลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่เพลินเดินทางปลอดภัยวันนี้มาอยู่แถวพระราม4เหรอพระราม4แน่นเลยใช่ไหมก็บอกว่าเต็มพื้นที่อ่ะตั้งแต่ช่วงเกษมราษฎร์มาคลองเตยไปวิทยุไปนู่นอ่ะสะพานไทยเบลเยียมสะพานไทยญี่ปุ่นก็บอกว่าแน่นอ่ะไปกลับเลยนะฮะขอบคุณพี่เพลินด้วยนะแล้วก็สีลมก็ลดเยอะนะเข้าออกตัดพระราม4พอพระราม4ช้าเนี่ยมันจะกระทบไปทั้งสาทรเหนือสีลมสุรวงศ์สีพญาพญาไทยอังรีดูนังราชดำริแล้วก็วิทยุอะฮะที่จะมันตัดพระราม4นะเขาก็ช้าไปด้วยนะเนื่องจากพระราม4ก็เต็มพื้นที่กันอยู่นะแล้วก็ส่งผลสารสินนะสารสินไปวิทยุอันนี้ก็จะไปกระทบหลังสวนจะมาตัดสารสินก็จะต่อกันไปเป็นทอดๆอย่างเงี้ยนะครับทางฝั่งของงามดูพีนะก็ตัดพระราม4นะครับก็จะแน่นหน่อยนะแล้วก็ทางด้านของสุนทรโกษาเกษมราชพวกเนี้ยอัดลงอย่างเงี้ยที่จะมาเชื่อมต่อกับพระราม4นะครับด้านของทางลัดทางเลี่ยงซอยแยกย่อยนะครับ24 22 40เนี่ยด้านของสุขุมวิททะลุพระราม4เนี่ย ก็แน่นไปด้วยแล้วก็ฝั่งสุขุมวิทเองก็แน่นนะไม่ใช่ว่าฝั่งสุขุมวิทเขาจะไม่แน่นนะแต่ว่าเขาจะมีจุดที่แน่นก็คือตรงพระโขนงที่มาจากพร้อมพงษ์นะส่วนขาเข้าเนี่ยใช้ได้นะขาเข้าเนี่ยใช้ได้จนไปถึงทองหล่อตั้งแต่ทองหล่อเข้ามาอโศกเนี่ยจะเริ่มแน่นละแล้วก็อีกจุดนึงตั้งแต่ช่วง50มาข้ามคลองพระโขนงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระโขนงนะครับที่เคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ส่วนด้านของพัฒนาการขาออกที่บอกว่ารถเยอะตรงแถวถาวรทวัฒน์อ่ะอันนี้หัวแถวเขาอยู่ประมาณ4พัดนะช่วงตัดกับศรีนครินทร์ถ้าผ่านพ้นศรีนครินทร์ไปประเวศอ่อนนุชเขาก็ไม่ค่อยติดแล้วนะแถวหัวหมากแถวศรีนครินทร์ก็จะมีตรงข้ามทางรถไฟสำหรับฝั่งขาเข้าอ่ะแล้วก็อ๋อศรีกี้ทายจุดนึงครับที่จะไปลำสาลีอ่ะรถยังเยอะอยู่เสรีไทยก็เหมือนเดิมนะเขามีปัญหาตรงแค่นิด้าแหละอ๋อขาออกมีชะลอตัวตรงแถว57ด้วยนะครับเนี่ย49ไป57ต่อเนื่องไปคู่ขนานกาญจนาด้วยนะอีกจุดหนึ่งแล้วก็ลามเข้าตรงลาดพัฒนามิสทีนไม่ค่อยติดจะมาติดตรงนี้มากกว่าตรงกาญจนาตะวันออกส่วนขาออกนี่รถจะเยอะกว่านะครับเห็นได้ชัดเลยแหละแล้วก็ทางฝั่งเพชรบุรีเข้าจากคลองตันเข้ามาก็จะมีเอกมัยทองหล่อมีทางด้านของเพชรไทยมีทางด้านของอโศกเพชรที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าทางฝั่งอโศกดินแดงก็ติดนะวันนี้รถเยอะเลยเต็มพื้นที่เลยพระราม9เข้ามาดินแดงนี่ยังไม่ทันถึงแยกพระราม9เลยเจอท้ายแล้วอ่ะแล้วก็ดินแดงนี่โอ้โหทางเส้นเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่แยกพระราม9อ่ะคือดินแดงไปจนถึงสามเหลี่ยมติดหมดเลยแล้วก็จากลาดวิถีตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยนี่ก็แน่นฝั่งแยกตึกชัยนี่ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับเนี่ยด้านบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวมาเก็บให้ทุกสะพานเลย เริ่มจากสะพานตรงกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์สะพานกาญจนาภิเษกที่บอกว่าเชิญทางขึ้นฝั่งที่มาจากบางแก้วเขามีซ่อมรอยต่ออันนี้ติดยาวมากนะเป็น10กว่ากิโลฝั่งกลับกันมาจากพระราม2ก็ติดนะแต่ท้ายไม่ยาวเท่าฝั่งบางแก้ววงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ถ้านับเฉพาะสะพานภูมิพล12ไม่ติดแต่ถ้าลงสุขสวัสดิ์ติดเนื่องจากสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงอ่ะชะลอตัวลงปู่เจ้าสมิงพายขึ้นลงอ่ะไม่ติดแล้วก็พระราม3อีกจุดหนึ่งพระราม3ลงอ่ะท้ายจะไม่ยาวเท่าขึ้นไอ้ต่อคิวรอขึ้นตรงแยกอ่ะท้ายจะยาวกว่านะครับสะพานพระราม9 ะพานพระราม9จะมีปัญหาตรงฝั่งขาออกนะมาจากบางโคลมาจากทางพิเศษศรีรัตน์ขั้น2อ่ะตรงนี้จะติดนะครับส่วนฝั่งที่มาจากดาวคะนองขึ้นสะพานพระราม9มาฝั่งนี้ไม่ค่อยติดสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพคล้ายๆกันสะพานพระราม3มารถเยอะแต่สะพานกรุงเทพจะมีสัญญาณไฟนะก็พิจารณากันแล้วกันขาออกรถเยอะกว่าขาเข้าไม่ค่อยติดนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนนี้ไม่ติดแล้วนะขาเข้าขาออกนี่ไม่ติดละแต่กว่าจะขึ้นสะพานน่ะสาทรใต้สาทรเหนือลงมาจากสะพานอย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งกรุงธนบุรีอ่ะนะพอลงมาจากสะพานไปโพนิมิตอะไรเงี้ยก็รถเยอะนะสะพานพุทธก่อนหน้านี้ดีนะดีมาทั้งวันเลยจนมาถึงเนี่ยหลัง 5:00 นเนี่ยมาละสำแดงฤทธิ์เดชและอิทธิฤทธิ์มาละนะฮะสะพานพุทธสะพานพระปก9ขาออกไม่ดีนะรถเยอะนะไปประชาธิปกเนี่ยแต่ขาเข้าอ่ะไม่ติดนะครับสะพานปิ่น9เขาชะลอตัวเชิงทางลงทั้ง2ฝั่งนะแต่บนสะพานเขาใช้ได้นะสะพานปิ่น9เนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาทั้งฝั่งราชดำเนินกลางแล้วก็ฝั่งบรมบรมรถเยอะนะโดยเฉพาะหน้าห้างเนี่ยนะฮะไปกลับเลยสะพานพระราม8สะพานพระราม8ไม่ติดนะฮะที่ติดอยู่จะเป็นช่วงโค้งวัดมรคิเลียต่อเนื่องไปอรุณแล้วก็ทางฝั่งพิสุกษัตริย์ที่จะไปจปล.อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจากบัติพงศ์ที่จะมาจปล.ที่ติดนะแต่บนสะพานไม่ค่อยติดสะพานสังฮีขาออกไม่ติดเพราะเขาติดลาดวิถีพอขึ้นสะพานมาเขาไม่ติดละไปถนนสิรินธรก็ไม่ติดจะไปติดตรงก่อนถึงต่างระดับสิรินธรส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นตั้งแต่ผ่านพ้นแยกบางพลัดมานิดเดียวเจอท้ายเลยแต่พอเข้ามาส่วนถนนขาวสุโขทัยนี่ไปได้นะสะพานพระราม7ชะลอตัวเบี่ยงพิบูลสงครามฝั่งที่จะเข้านะแต่ฝั่งที่จะออกมาจรัญเนี่ยไม่ติดนะฮะแล้วก็วงสว่างไปรัชดานี้ติดนะพิบูลสงครามนี่ท้ายยาวเลยนะฝั่งที่จะไปโค้งวัดเขมมาไปสะพานพระราม5รถจะเยอะฝั่งกลับกันไม่ติดสะพานพระราม5ใช้ได้นะครับสะพานพระราม5ไปได้นะทั้ง2ด้านเลยสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ธารานุสรณ์ไม่ติดทั้ง2ฝั่งไม่ติดสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดนะทั้ง2ฝั่งใช้กันได้แต่รัตนทิเบศรถเยอะนะสะพานพระราม4ไม่ติดชัยพฤกษ์ก็ไม่ติด5แยกปากเกร็ดก็ไม่ติดจะติดแต่ติดแจ้งวัฒนะตั้งแต่ช่วงหลัก4มาเนี่ยก็ชะลอตัวหนาแน่นกันมาตลอดเส้นทางสะพานนนท์วันนี้แปลกวันนี้ขาออกชะลอตัวขาเข้าก็จะไปตรงสวนสมเด็จศรีสมานต่อเนื่องไปใต้ด่วนนะอันนี้ชะลอตัวนะครับแล้วก็สะพานปทุม2ไม่ติดนะ3 4 5จะแน่นด้านของ3 4 5มาใต้ด่วนมาตรงปู่โพอันนี้แน่นแต่พอขึ้นสะพานมากลับไม่ติดนะแล้วก็สะพานปทุม1 3 4 6 3 4 6ขาออกไม่ติดอ๋อกลายเป็นขาเข้าติดขาเข้ามาตรงเทคโนติดแล้วก็ฝั่งปทุมตรงบางปะหันด้วยนะ347มาตรงแยกนะแยกเทคโนนั้นมีปัญหาตรงแยกเทคโนเนี่ยที่ติดกันอยู่นะครับแล้วก็สะพานสุดท้ายสะพานเชียงรากสะพานเชียงรากการจราพิเศษฝั่งบุเบตตะวันตกชะลอตัวเชิงทางขึ้นทั้ง2ด้านขาเข้าดูท้ายจะยาวกว่าขาออกท้ายจะสั้นกว่าแต่ถ้าผ่านพ้นสะพานเชียงรากนะครับก็ไม่ติดแล้วนะทั้ง2ฝั่งก็ไม่ติดละก็ใช้การได้ละนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเย็นนี้นะครับแล้วก็สวัสดีทิ้งท้ายกันนะครับมาสุดท้ายเลยคุณอภิชาตินะฮะคุณ AA แล้วก็คุณปะเกอินนะครับคุณเพลินคุณกระปุกแดงคุณธรรมรัตน์อีกหลายท่านด้วยที่อาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเวลาช่วงท้ายเนี่ยถ้าไล่ชื่อกันทีเนี่ยคือหมดชั่วโมงอ่ะ 6:00 นตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อท่านใดไปต้องขออภัยอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะสนุกมากๆนะครับช่วยกันจัดรายการไปพร้อมๆกันพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวแน่นนะครับทั้งฝั่งพหลออกทั้งฝั่งวิภาออกแล้วก็ด้านของลาดพร้าวรัชดาลาดพร้าวยังได้ตามรอบไฟพหลแถวรัชโยธินแถวเสนาแถวเกษตรยังมีปริมาณรถมากทั้งไปกลับนะครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณ AA นะครับบอกว่าแถวมินบุรีจะมีฝนไหมแถวมินบุรีถ้าดูจากในเรดาร์จากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยไม่มีนะครับเขาแจ้งแค่ว่า 17:00 นเนี่ยมีฝนเล็กน้อยก่อนหน้านี้ก่อตัวที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกฝนกลุ่มใหญ่ยังอยู่ที่สระบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาอยู่โซนนู้นนะแล้วก็ไม่ได้พัดเข้ามาด้วยเขาพัดไปทางฝั่งสระบุรีไปทางฝั่งโคราชอ่ะไปทางฝั่งนครนายกออกไปทางด้านนู้นอ่ะไม่ได้พัดเข้ามานะครับก็ไม่น่าจะมีถ้ามีก็มีเป็นแบบละอองโปรยๆไม่น่าจะหนักเหมือนเมื่อวานนะพี่ AA ที่สอบถามเข้ามานะฮะพี่ภคอินบอกว่าวันจันทร์ลาหรือเปล่าอยากลาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะลาไปทำอะไรอ่ะช่วยคิดเหตุผลในการลาหน่อยได้ไหมแล้วอย่าไปบอกบอสนะโอเคป่ะเรารู้กันแค่นี้นะเงียบๆนะเรารู้กันแค่ใน YouTube นะไม่มีใครได้ยินหรอกนะฮะเราแอบคุยกันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติครับช่วง 18:00 นขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเดี๋ยวกลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อครับ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ได้จุน
1: น้ำ
0: เ
1: นี่ยบ่กินทั้ง
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
2: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฏฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ประมาณเที่ยงนะครับมีเหตุการณ์ที่ทางเพจกองทัพภาคที่2นะครับมีการโพสต์ว่ามีกำลังพลถ่าปฏิบัติการภูผาเหยียบกับระเบิดเก่าที่ตกค้างในพื้นที่ขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับในการเสริมความมั่นคงปรับปรุงฐานปฏิบัติการในพื้นที่ก็เป็นเหตุทำให้กำลังพล2นายได้รับบาดเจ็บนะครับโดยรายแรกเนี่ยบอกว่าบาดเจ็บที่นิ้วเท้าแล้วก็ข้อเท้าบวมช้ำจากแรงระเบิดนะครับส่วนรายที่2ก็บาดเจ็บเล็กน้อยจากพวกหินพวกเศษสะเก็ดระเบิดอ่ะมันกระเด็นมาโดนนะก็ทั้งคู่เนี่ยนำส่งไปที่โรงพยาบาลการทรลักษณ์เพื่อรับการรักษานะครับแล้วก็ตอนเช้าตรู่วันนี้นะรับแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าในพื้นที่สนวัดพญาไก่บอกว่ามีเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งว่ามีเศษชิ้นอะไหล่รถมันตกหล่นอยู่ในเลน BRT นะครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะซึ่งท่านก็หวังดีอ่ะท่านเกษียณอายุราชการแล้วแหละนะครับก็เดินทางไปจอดรถแล้วก็ข้ามไปกำลังจะไปหยิบไอ้เศษอะไหล่ตัวเนี้ยให้มันพ้นกีดขวางแต่มีคนขับรถแท็กซี่อ่ะวิ่งเข้ามาชนตอนนั้นเนี่ยท่านบาดเจ็บหมดสติตอนเช้าตู่เลยนะประมาณ5:30อ่ะท่านหมดสติแล้วแท็กซี่คันนี้ก็ขับหลบหนีไปทางสะพานกรุงเทพไปทางสะพานพระราม3ก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าสีชมพูหรือว่าสีขาวก็ฝากเราประชาสัมพันธ์ว่าใครมีกล้องหน้ารถใครเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยล่าสุดนะครับท่านไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ท่านนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะเห็นบอกว่าท่านเกษียณอายุราชการแล้วท่านอายุ73ปีแล้วนะครับ73ปีท่านเกษียณแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อเป็นข้าราชการเกษียณ
1: ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละนะครับแต่ท่านเกษียณแล้วแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเห็นบอกว่าจับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้แล้วนะนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาทางกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง40%นะของพื้นที่นะครับก็มีเป็นลักษณะเป็นละอองโปรยๆลงมาบางพื้นที่นะบางพื้นที่แล้วก็เป็นลักษณะกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นเองนะครับแต่ว่าพอเข้าช่วง18:00 นเป็นต้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตรวจไม่พบละส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยจะไปอยู่แถวสระบุรีพัดไปทางนครนายกพัดไปทางนครราชสีมาอะไรทั้งโซนนู้นจะเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเข้ามาทางด้านของปทุมธานีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของฟ้าฝนเข้ามาแล้วก็เมื่อตอนเหตุการณ์ช่วงสายเป็นแผ่นคอนกรีตที่บอกว่าล้มทับคนงานที่ปากซอยสุขุมวิท66/1นะก็มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้ชายชาวเมียนมาอายุ32ปีแล้วก็บาดเจ็บ1รายก็เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันอายุ28ปีนะครับก็มีการสั่งห้ามใช้อาคารทันทีนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดสำหรับจุดนี้ด้วยช่วง9:00 นเกือบจะ10:00 นของวันนี้นะที่ปากซอยสุขุมวิท66/1นะครับทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนทหารนะตั้งแต่ช่วงแยกเกียรติกายจนถึงสะพานแดงระยะทางก็ประมาณกิโลนึงนะฮะก็เริ่มวันนี้วันแรกตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นการดำเนินงานเสาเข็มเจาะของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียรติกายช่วงที่3นะครับก็ส่งผลให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องทางส่วนประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติแล้วก็มีการจัดการจราจรนะครับจริงๆเขาจัดกลับไปแบบเดิมที่ก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนกันมานะฮะที่เพชรเกษมซอย4นะครับเข้ามาจากเพชรเกษมแล้วก็ไปทะลุอิสรภาพ21จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาเฉพาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะฮะช่วงเช้าก็คือ6:00 นถึง9:00 นจะเป็นวันเวย์ฝั่งเพชรเกษม4ไปอิสรภาพ21แต่ว่าเขาจะเริ่มนับตั้งแต่หน้าวัดสังกระจายนะนะครับส่วนอีกช่วงนึงช่วงเย็นช่วงเร่งด่วนเย็นก็คือ15:00 นถึง18:00 นอันนี้จะเปิดให้ฝั่งอิสรภาพ21เข้ามาทางด้านของเพชรเกษม4นะครับก็บริเวณช่วงหน้าวัดสังกระจายจนถึงอิสรภาพ21เนี่ยมันระยะทางประมาณแค่400เมตรเองสำหรับจุดดังกล่าวที่ประชาสัมพันธ์ส่วนซอยแยกย่อยต่างๆในพื้นที่ก็สามารถเข้าออกได้เป็นปกตินะครับประชาชนหลักๆเนี่ยจะเป็นคนในพื้นที่เขาจะทราบกันอยู่แล้วเพราะเขาจะใช้ซอยเนี่ยเป็นประจำส่วนคนต่างถิ่นก็น้อยที่จะผ่านไปบริเวณจุดดังกล่าวก็ต้องขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสน.บางกอกใหญ่ที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์เสาร์อาทิตย์ก็สามารถวิ่งเข้าออกสวนกันได้เป็นปกตินะครับทางรฟม.นะคืนนี้นะเริ่มแล้วปิดการจราจรเพิ่มเติมที่ถนนศรีอยุธยาแยกมักกะสันแต่เขาจะทำแค่2คืนนะเพื่อเป็นการตัดบรรจบท่อประธานสถานีราชปารภ2คืนครับคืนนี้กับคืนพรุ่ง4:00 นถึงเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก็คือ 17:00 น นะครับ2คืนนะครับ 4:00 ถึง 5:00 ทางหลวง340วันนี้รถติดมากเลยเนื่องจากว่าในพื้นที่มีการขยับจุดกลับรถมีการปิดเบี่ยงกันหลายจุดแล้วก็มันมีแนวก่อสร้างเดิมอยู่แล้วช่วงกม57เนี่ยนะครับตรงช่วงสะพานบางยี่หนมาจากบางปลามานะฮะก็ได้ท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสารีสุพรรณบุรีเพิ่มเติมให้บอกว่าตอนที่แจ้งมาช่วงเย็นบอกท้ายแถว4กิโลอันนี้คือฝั่งขาออกน
2: ะ
1: ขาออกที่จะมุ่งหน้าไปสุพรรณกม57บอกท้ายแถว4กิโลอีกจุดนึงท้ายแถวยาวกว่า4กิโลรับแจ้งหลังไม้ว่า15กิโลนะฮะเขาบอกว่าทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ
2: ์เกิดอะไรขึ้น
1: มีเป็นแนวก่อสร้างตรงบริเวณคอสะพานเชิงทางขึ้นเนี่ยตรงเนี้ย
2: โอ้
1: ตรงเนี้ยแล้วดูท้ายดิเนี่ยท้ายมาเนี่ย
2: อันนี้คือ
1: เนี่ยท้ายมานี่เลยนะ
2: พูดได้คำเดียวว่าหนีไป
1: เออตอนนี้คือล่าสุดที่นั่งดูคุณนาตยาเนี่ยคือท้ายมันล้นหน้าด่านบางแก้วไปแล้วอ่ะ
2: ไปถึงบางแก้วแล้วว่าหัวแถวอยู่นู่นสะพานการจราจรพิเศษเลยไปอีกเนาะ
1: คือแบบท้ายนี่คือก่อนคุณเข้าด่านบางแก้วคุณเจอท้ายแถวแล้วว่าตอนเนี้ยแล้วหัวแถวก็คือเนี่ยตรงสะพานการจราจรพิเศษอ่ะเขาบอกเป็นเหมือนซ่อมรอยต่
2: อ
1: ส่วนฝั่งกับกันก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะแต่เคลื่อนย้ายไปละฝั่งเนี้ยที่ที่ติดกันอยู่ฝั่งเนี้ยจะมีอุบัติเหตุ
2: ใครจะขึ้นก็คือเช็คกับเราหน่อยก็ได้นะ
1: เดี๋ยว
2: พอขึ้นไปเสร็จแล้วจะมาบอกว่าไม่รู้เลยว่าติดไม่ได้นะ
1: ได้โทรมาสอบถามหลังไมค์ก็ได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808หรือว่าพิมพ์เข้ามาสอบถามคุณนาตยาก็ได้เหมือนกันค
2: ุ
1: ณนาตยาหาทางเลี่ยงให้นะฮะ
2: ตรงไหนดี
1: วงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพลก็ได
2: ้
1: ทางด่วนบางนาแต่ทางด่วนบางนาไม่อยากแนะนำเพราะว่ารถมันเยอะเนี่ยขึ้นมาจากหน้าด่าน
2: รถเยอะแต่เขายังพอขยับมาเรื่อยๆ
1: มันจะติดจนถึงตรงนู้นน่ะตรงท่าเรือ
2: มันจริงๆจริงๆนะถ้าเกิดว่าพอขึ้นตรงเนินไอ้เนี่ย62ขึ้นมามันก็พอแบบไหลตามกันมาช้าๆแหละอย่างเงี้ยแต่พอมีอนาคตด้วย
1: ถ้าเทียบกับบางพีสุขสวัสดิ์อะฝั่งบางนาดีกว่
2: า
1: แต่บางนาคุณก็ต้องทำใจอะเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้โฟล์นะมันก็ติดไปเรื่อยๆอย่างเ

0: เหมือนกันถ้าเป็นผมอะผมมาวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1 2เลย
1: เห็นไหมจอยเลือกแล้ว
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วชวนคุยตลอดเลยอะขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:19 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808หรือว่าจะเป็นทาง YouTube Live ทาง X นะคะที่ JS100 Radio แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแอปพลิเคชัน JS100 อยู่ในมือถือแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุนะคะสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง SOS กด SOS แจ้งอุบัติเหตุเหตุด่วนแจ้งเข้ามาทางจสร้อยได้ทุกช่องทางเลยนะคะกับช่วงเย็นวันนี้เนี่ยสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางมีรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะบนทางด่วนบนทางพิเศษวันนี้เนี่ยมีผู้มาใช้ทางกันมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมสภาพการจราจรตรงบริเวณในพื้นที่ของสอนอหัวหมากค่ะร้อยตำรวจโททองใบแสนน้อยนะคะรองสารวัตรจราจรสอนอหัวหมากค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
1: สภาพการจราจรเนี่ยโดยรวมก็ยังดีนะในพื้นที่ทางเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: ค่ะ
1: หนาแน่นหมดเพราะว่าซ้ายลงรามนั้นก็ยังได้ดีนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนพระรามก็ยังหนาแน่นอยู่แต่การเคลื่อนตัวได้ดียังไม่กระทบนะกองกำลังมาสันก็ยังได้ดีอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: โซนเทคโนบ้านมาลำทะเลก็ยังหนาแน่นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดต่อเนื่องยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับวันนี้ถือว่าโอเคอยู
0: ่ค่ะค่ะค่ะเราสารวัตรตรงทางด้านหลังอินดอร์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะด้านหลังราชมังคลาร
1: ู้สึกว่าจะมีเขาทำก่อสร้างตรงบริเวณแถวหน้าแบบให้ดูตัวนิดหนึ่งแต่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องตลอดนะยังไม่มีปัญหาการจราจรเท่าไหร่ยังเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วก็มีรายงานสภาพการจราจรผ่านมาทางไลน์นะคะที่เดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะมีคุณใหม่นะคะบอกว่าตอนนี้ที่สระบุรีหินกองมีฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3นะคะใครใช้เส้นทางอยู่นะคะตอนนี้ที่ถนนน่าจะเป็นเส้นทางทางพหลโยธินหรือว่าเป็นพหลโยธินใช่ไหมคะสระบุรีหินกองตรงช่วงนี้เนี่ยฝนตกลงแล้วนะก่อนหน้านั้นคุณใหม่ก็บอกว่าที่อยุธยาสระบุรีฟ้ามืดตึ๊บฝนน่าจะตกหนักแล้วก็ตอนแรกที่รายงานเข้ามาเนี่ย18:10 นะผ่านไปประมาณสัก10 นาทีไปอยู่ตรงแถวหินกองฝนตกลงมาแล้วแล้วก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3เลยนะดูจากทางด้านคลิปที่คุณใหม่ส่งมานี่ฝนก็ตกถามว่าหนักมากไหมก็ไม่หนักมากนะแต่ว่าก็ตกลงมาละค่ะใช้ความระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่เดินทางในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรถนนหนทางอาจจะยังไม่รถยังไม่ติดตรงช่วงของรอบนอกนะคะแต่จะมีปัญหาเรื่องของถนนที่มีฝนตกลงมาก็อาจจะส่งผลให้การจราจรเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าบ้างนะคะไปกันที่ในพื้นที่ของสน.บางโพนะคะพันตำรวจโทสันติฤทธิ์มังกรค่ะสารวัตรจราจรสน.บางโพนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: พื้นที่ของสน.บางโพถนนพระราชสาย1ครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีฮะจะมีชะลอตรงช่วงตลาดโค้งเขมาต่อเนื่องโรงเรียนโยธินนะ
1: ค่ะ
2: พ้นขึ้นไปได้ก็จราจรก็คล่องตัวครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ถนนสามเสนไม่มีปัญหาการจราจรครับคล่องตัวครับ
1: ค่ะค่ะตรงค่ะตรงโค้งตรงตลาดที่ตลาดสีเขมาตรงนี้คือรถเยอะอย่างเดียวหรือว่ายังไงคะมีเหตุอะไรพิเศษไหมคะ
2: ไม่มีครับเป็นช่วงโค้งอ่
1: ะ
2: โค้งลักษณะหักต่อครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตรงเยาวชนก็ไม่มีปัญหาก็เลยมาครับผมครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่
1: ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ต่อเนื่องจากทางสน.บางโพเลยนะคะพอพ้นจากตรงช่วงบริเวณใต้สะพานพระราม7นะที่จะมุ่งหน้ามาทางพิบูลสงครามต่อเนื่องมาจนถึงแยกพระราม5ในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะไปกันที่ในพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือค่ะร้อยตำรวจพงศกรกุลประยงนะคะรองสัมปจาจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ช่วงนี้รถอย่างไอ้ถนนสุขุมวิทนะครับขาเข้าขาออกรถมากครับ
1: ค่ะ
2: รถค่อนข้างมากคนสุขแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับยังหมุนเวียนได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
2: ด้านขาออกส่วนด้านขาเข้ามีปีท้ายอยู่เฉพาะแค่หน้าตลาด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โดยอย่างมิตรสองก็ยังไปได้ดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถนนเทพรัตน์ทั้งสองด้านยังเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะ
2: ถนนศรีนครินทร์ขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีครับวันนี
1: ้
2: ขาออกมีรถมากเหมือนเช่นเคยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเช่นกันท้ายยังอยู่ในเขตของเขตบางนาครับ
1: ค่ะก็คือว่าทั้งสุขุมวิททั้งศรีนครินทร์นี้ขาออกจะรถหนาแน่นมากกว่าขาเข้านะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับขาเข้านี่ถือว่าดีครับวันนี
1: ้ค่ะดูเค้าจะมีฝนตกหรือยังคะตอนนี
2: ้ไม่มีครับยังท้องฟ้ายังโปร่งใสครับ
1: อ๋อยังใสอยู่นะคะตรงในพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือมีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนไหมคะ
2: ไม่มีครับสำโรงเหนือส่วนมากจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุน
1: อ๋อค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณดนัยนะคะรายงานที่พหลโยธินฝั่งขาเข้าค่ะมาจากแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงช้าเช่นเดียวกันนะสองฝั่งพหลโยธินแยกเกษตรไปรัชโยธินนี่ช้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณอนันต์แจ้งเข้ามาแจ้งผ่าน SOS บนมอเตอร์เวย์สาย7ตรงบริเวณช่วงที่มาจากทางออกสนามบินสุวรรณภูมิมาทางล่มเกล้าบอกว่าเลยจากทางสนามบินสุวรรณภูมิมาเล็กน้อยมีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันค่ะคุณดนัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณดนัยยังอยู่แถวพหลโยธินอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี
2: ้ใช่ครับติดมากเลยครับ
1: ติดมากเลยติดเดี๋ยวนะดิฉันก็เลยตามคุณดนัยไปตอนนี้ถึงตรงไหนเกษตรหรือยังคะ
2: ตอนนี้ผมมาตรงธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ
1: ่เข้ามารัชดาตรง SCB
2: ใช่
1: ค่ะจะไปทางราชวิภานะคะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะก็ยังติดอยู่ใช่ไหมเนี่ย
2: ก็ยังติดครับเพราะผมมองจากอุโมงค์ขึ้นมาเหมือนกันครับ
1: ค่ะค่ะแล้วรถทางที่มานี่แสดงว่าคุณดนัยนี่มาจากทางพหลโยธินหรือว่ามาจากทางรัชดานะเลี้ยวมาทางนี
2: ้ผมมาส่งที่สายตรงแยกเกษตรคร
1: ับ อ๋อมาจากตรงแยกเกษตรจากแยกเกษตรที่จะมาทางรัชโยธินเนี่ยมองดูแล้วมันก็ยังไม่ติดมากใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่ครับมันจะติดที่ผมเห็นนะว่ามันติดตรงที่เขาจะกลับรถตู้เทินครับแล้วเขาลักไก่กันสองเลน
1: อ้าวก็เลยทำให้รถติดเลย
2: ใช่ครับแล้วก็มันทำให้รถทางตรงออกไปไม่ได้แล้วที่ผมจะเลี้ยวขวามาทางรัชโยธินนี่ก็ลำบากครับ
1: ค่ะ
2: ใช้ดูไว้ดี
1: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเลยหน้า SCB มาหรือยัง
2: ก็ใกล้แล้วครับ
1: ฮะอะไรนะคะ
2: ใกล้แล้วครับ
1: ใกล้แล้วเนาะแต่ข้างหน้าก็มองไปก็ยังติดอยู่นะคะเนี่ย
2: ก็ยังติดครับมองแล้วมันยังติดอยู่ตอนนี้มองที่อุโมงค์คือติดหมดเลยครับมีแต่มองไปที่ขยับได้อะ
1: อ๋อค่ะโอ้โหมันตอนนี้มันติดยาวไปถึงนี่เลยนะขึ้นราชวิภาไปทางประชานุกูลเลยนะคะ
2: ตรงแยกมหาโยธินบางคนที่มาจากรัชดาไปแล้วเข้าตรงมหาโยธินเขาก็ไม่ดูไปครับก็ทำให้ที่ผมจะเลี้ยวมานี่ลำบาก
1: ค่ะค่ะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะคุณดนัยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วไปที่คุณวิทยานะคะคุณวิทยาสวัสดีค่ะคุณวิทยาสายดูไปแล้วคุณวิทยาใช้วงแหวนอุตสาหกรรมนะที่จะลงพระราม3บอกว่ารถติดค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันนะก็ถ้าเกิดว่าในคุณวิทยาเดี๋ยวติดต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่ารถที่จะขึ้นทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะมาจากทางพระราม3ในเดี๋ยวนี้เป็นฝั่งทางที่จะลงพระราม3ส่วนรถที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะขึ้นทางด้านของถนนพระราม3ในช่วงนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นนะคะแล้วก็รถที่มาจากสะพานภูมิพลจะลงพระราม3ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของทางลาดทางที่จะลงทางพระราม3แล้วนะคะส่วนทางที่มาจากพระราม3ฝั่งขาออกที่จะเลี้ยวขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้ก็รถติดด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนรถที่มาจากทางคลองเตยมาทางแยกที่จะเลี้ยวขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงแถวๆสะพานข้ามแยกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลยมาจนถึงทางแยกที่จะเลี้ยวขึ้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมพอเลยจากจุดทางแยกตรงนี้ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าใช้พระราม3มาจนถึงคุณดนัยมาคุณวิทยามาแล้วนะคุณวิทยาสวัสดีค่ะ
3: ครับผมที่ผมผ่านทางด่านทางด่านมาแล้วลงทางสะพานภูมิพลที่จะตัดพระราม3อ่ะฮะ
1: ค่ะ
3: โอ้โหรถติดมากเลยฮะผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าเพิ่งลงได้ฮะเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
3: รถมันไปออกทางจะเลี้ยวขวาไปทางสะพานเพชรเป็นเยอะฮะแล้วมันติดเลนซ้ายมาเยอะมากเลยฮะ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ที่เลนซ้ายมันเลี้ยวไม่ได้ฮะ
1: ค่ะคือช้ามาตั้งแต่ตรงช่วงของลาดทางลงตรงจากสะพานภูมิพลมาเลยนะคะ
3: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
3: ใช
1: ่เต็มมาทุกช่องทางเลยนะคะ
3: เต็มมาทุกช่องทางเลยฮ
1: ะ
3: ผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเพิ่งลงได้ฮะเนี่ย
1: ค่ะปัญหาคือรถเลี้ยวขวาใช้พระราม3
3: อ่า ใช่ๆแล้วเขาไปกินเลนซ้ายกันเยอะมากเลยฮะ
1: อืมค่ะค่ะ
3: ยังปากหน่อยแล้วกันนะครับผม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราทางด้านนอกเดี๋ยวแจ้งสน.บางโพงพางให้นะคะ
3: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงเย็นวันศุกร์วันนี้เนี่ยรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะในหลายๆเส้นทางสำหรับใครที่กำลังจะใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะที่มาจากบางนามุ่งหน้าไปทางสุขสวัสดิ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยรถยังหนาแน่นไปตลอดเลยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานกาญจนาภิเษกตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะก็ยังคงต่อเนื่องถึงตรงช่วงของบริเวณด่านบางแก้วตอนนี้ตกเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะรถที่มาจากทางบางปะอินนะใช้ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9มาเนี่ยก็ชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนที่จะถึงตรงต่างระดับตรงด่านบางแก้วแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆตลอดเลยนะเท่าที่มองดูในขณะนี้เนี่ยรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวช้าไปจนถึงบริเวณช่วงกลางสะพานกลางสะพานกาญจนาภิเษกนะคะพอลงมาจากตรงช่วงของบริเวณสะพานกาญจนาภิเษกมาแล้วนะคะถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับส่วนรถที่มาจากทางด้านวงแหวนอุตสาหกรรมในช่วงนี้นะคะก็ที่จะมาเชื่อมเข้ามาทางด้านของสะพานกาญจนาภิเษกตอนนี้เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมามีการชะลอตัวตรงบริเวณทางโค้งตรงต่างระดับที่จะเชื่อมเข้ามาตรงสะพานกาญจนาเท่านั้นนะคะแต่ว่าฝั่งทางที่จะไปลงพระราม3ก็ที่เมื่อสักครู่นี้คุณวิทยารายงานนะคะว่าเริ่มชะลอตัวช้าตั้งแต่ลาดทางลงสะพานภูมิพล1เลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่ขึ้นมาจากทางเส้นถนนพระราม3ขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ใช้สะพานภูมิพลมาลงทางสุขสวัสดิ์ช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ค่ะแล้วก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงของที่จะลงถนนสุขสวัสดิ์นะคะไปกันที่พื้นที่สน.บางพงพางกันบ้างนะคะท่านพันธมตรีประภาสศรีหาอาจค่ะสารวัตรจราจรสน.บางพงพางนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะสารวัตรคะตรงบริเวณตรงแยกที่ลงมาจากวงเวียนอุตสาวงอะไรนะวงแหวนอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยมันคือติดปัญหาอะไรทำไมถึงรถเลี้ยวขวาเข้าพระราม3ได้น้อยหรือไงฮะ
2: คือตอนคือช่วงเย็นผมก็เคยนำเรียนว่าคือพยายามจะเน้นขาออกซึ่งไปทางฝั่งพระแดงสำโรงใต้นะครับคือว่าวันศุกร์อาจจะมีปัญหาเรื่องบางพื้นที่ที่ว่ามีอาจจะมีฝนนิดๆหน่อยๆหรือว่าไงแล้วก็คนอาจจะใช้เยอะในวันศุกร์นะครับก็น่าจะเป็นผมว่าปกติอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามให้คนกดสัญญาณไฟตัดฝั่งขาลงให้บ้างครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆก็คือตามรูปแบบหลักการก็คือคนใช้ขาออกอาจจะเยอะช่วงเย็นครับผมก็อาจจะสัญญาณไฟตรงนั้นอาจจะให้มากกว่าครับผมครับ
1: ปกติแล้วก็คือว่าจะเปิดรับรถที่จะขึ้นวงแหวนออกไปทางด้านของพระประแดงมากกว่าอย่างนั้น
2: ใช่ครับเหมือนระบายเมืองในเมืองออกนอกเมืองครับคือนโยบายของผู้ข้าราชการก็จะประมาณนั้นครับก็เลยว่ารถมีจำนวนมากเพราะว่า uh-huh. เห็นลูกน้องแจ้งวิทยุฝั่งแยกบอมบัดที่มาจากทางสีลม
1: uh-huh.
2: เส้นนราธิวาสแล้วก็มาทางวัดช่องลม uh-huh. ต้องมารวมกันตรงนั้นครับที่ uh-huh. จะออกก็ยังยาวอยู่ครับ
1: อืมค่ะแต่วันนี้
2: คนที่ลงสะพานทุกคนก็ uh-huh. ตัดใจนิดนึงครับ uh-huh. เดี๋ยวพยายามจะระบายให้ครับ
1: ค่ะได้พอดีวันนี้มันกลับกันกลายเป็นว่าคนที่ลงมาจากวงแหวนเยอะกว่า uh-huh. รถที่จะขึ้น
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลผู้ปลดสัญญาณไฟนะครับ uh-huh. ว่าให้ระบายฝั่งนู้นเพราะว่าก็มีปัญหาทางลงเหมือนกัน
1: อืม uh-huh.
2: อะไรประมาณนี้นะครับ
1: เพราะว่า
2: ในส่วนครับผมขออนุญาตครับในส่วนที่ตรงที่ทางลงเดิมๆเมื่อก่อนที่ว่าเคยมีปัญหาน้ำขังตอนนี้ผมไปดูแล้วได้แก้ไขเมื่อวันศุกร์ที่แล้วท่านผอ.เขตยานวาร่วมกับสอพอแล้วก็เจ้าหน้าที่เอารถไปดูโคลนนะครับตรงหัวพุ่มอ่ะ
1: ตรงฝั่งทางพระราม3เหรอฮะ
2: ฝั่งตรงหน้าป้อมเหรอฮะ
1: ตรงหน้าป้อมตรงโค้งๆอ่ะนะคะ
2: ตรงคลองเตยครับตรงโค้งๆเดิมๆจะมีน้ำแฉะอยู่ตรงนั้นตลอดบ
1: ้
2: างนะแต่นี่ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ใจเย็นนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะให้ไปได้ทุกฝ่ายทุกฝั่งนะครับ
1: เพราะว่า เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูอ่ะจะเป็นฝั่งที่ลงมาจากทางสะพานภูมิพลที
2: ่
1: มีท้ายแถวยาวกับอีกฝั่งนึงคือที่มาจากทางพระราม3ที่จะมาเลี้ยวขึ้นวงแหวนก็คือ
2: นั่นแหละประมาณ
1: ติดอยู่ตรงแยกเดียวกันเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: คือก็ตรงวงแหวนนี่ก็พยายามทำให้ได้แค่2เปรตคือเปรตที่ทางลงกับทางขึ้นเพราะว่าช่วงเย็นจะเอาแผงไปตั้งปิดไม่ให้ทางตรงพระราม3ที่จะมุ่งหน้าคลองเตยเนี่ยตัดตรงนั้นก็คือให้ไปกลับรถใต้สะพานนะครับคือให้เหมือนว่าเป็นซ้ายผ่านตลอดประมาณนั้นครับแล้วแก้ปัญหาก็ได้ประมาณนี้ครับก็คือผู้ใช้รถถนนใจเย็นนิดนึงครับเดี๋ยวถ้าใจร้อนไปเดี๋ยวเกิดปัญหารถชนหนักกันอีกครับแล้วกว่าจะแก้ได้ตรงนี้ก็จะแน่นไป
1: จะเรื่องยาวกว่าเดิมอีกทีนี้ค่ะ
2: ครับผมครับใจเย็นนิดนึงครับเดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้นะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สารวัตรจราจรสน.บางพงพางรับเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆนะใครที่กำลังติดอยู่บนทางลงทางวงแหวนอุตสาหกรรมที่มาจากสะพานภูมิพล1เนี่ยทางเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาประสานให้อีกทีหนึ่งที่ตรงทางแยกเพิ่มจังหวะสัญญาณไฟเขียวนะที่จะเลี้ยวมาใช้ถนนพระราม3เพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรถที่ลงมาจากทางภูมิพลนะคะที่จะมาทางด้านพระราม3ที่ท้ายแถวยาวรถที่มาจากทางพระราม3แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมอันนี้ก็ติดท้ายแถวยาวเช่นเดียวกันนะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางพงพางรับทราบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพิจารณาเพิ่มเรื่องของระบายรถให้เพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นรถที่มาจากทางคลองเตยผ่านมาทางด้านของช่องนนทรีมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมตรงจุดนี้เนี่ยจะรถติดท้ายแถวยาวแต่วันนี้เนี่ยท้ายแถวไม่ค่อยยาวเท่าไหร่รถยังเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณวงแหวนอุตสาหกรรมมาแล้วเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงช่วงบริเวณใต้สะพานพระราม9พอผ่านจากใต้สะพานพระราม9มารถเยอะนะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ค่อยๆตามกันมานะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งวันนี้วันศุกร์นะรถก็อาจจะมีจราจรหนาแน่นในหลายๆเส้นทางนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางวงแหวนไม่ใช่วงแหวนค่ะกาญจนาภิเษกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยติดเฉพาะในฝั่งขาออกตอนนี้ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่ใช้ทางด้านของกาญจนาภิเษกในช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะเช่นเดียวกันท้ายแถวเนี่ยตั้งแต่ก่อนขึ้นตรงช่วงด่านบางครุเลยนะคะไปกันในพื้นที่ของตรงบริเวณแยกเกษตรนะคะตรงผลโยธินดาบตำรวจศักชัยใหม่วงนะคะจากสน.บางเขนนะคะดาบศักชัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะดาบคะเป็นไงบ้างคะตรงบริเวณช่วงแถวพหลโยธิน
3: ช่วงนี้แน่นหมดไปทุกด้านเลยฮะ ก็มีปัญหามาจากฝั่งที่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางพงเพชรนะ คือสะดุดมาตั้งแต่ช่วงบ่ายละ
1: งามวงวานขาออกเหรอคะ
3: ครับผมจะมุ่งหน้าทางฝั่งพงเพชรนะ
1: ค่ะค่ะ
3: โมงเกษตรที่ช้าสลับหยุดท้ายอยู่นู่นนะครับเกือบแยกลาดประเขา
1: โอ้โหค่ะ
3: เอาขาเข้าก็ประมาณโรงแรมมารวยครับจากนี้ไป500-600 เมตรกับรถบนแยกเกษตรนี่คือกลับได้น้อยมาก
1: ค่ะค่ะอ้าวเดี๋ยวนะดาบทำไมหนีไปแล้วเอาใหม่แล้วก็คือทางถนนพหลโยธินเนี่ยฝั่งขาออกเนี่ยอย่างที่ดาบบอกนะน่าจะมีปัญหามาต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นตลอดเส้นทางเลยนะเท่าที่มองดูในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางอุโมงค์เกษตรต่อเนื่องออกไปทางด้านพงเพชรช่วงนี้เนี่ยรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะฝั่งขาเข้าวันนี้ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะวันนี้ทำไมรถเยอะนะตรงช่วงแถวๆงามวงวานทั้งเข้าแล้วก็ออกนะเต็มแน่นไปหมดเลยนะตอนนี้ใครที่มาจากทางเส้นเกษตรนวมินทร์หรือว่าแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะฝั่งขาเข้าวันนี้ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะวันนี้ทำไมรถเยอะนะตรงช่วงแถวๆงามวงวานทั้งเข้าแล้วก็ออกนะเต็มแน่นไปหมดเลยนะตอนนี้ใครที่มาจากทาง

0: แม้ว่ามีเหตุพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันศุกร
1: ์
0: ที่จะเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนี้คือมาไวกว่านี้แต่วันนี้คือ
1: นี่กลางเดือนแล้วนะ
0: ประมาณ 4:30 นะครับ16:30 เนี่ยก็คือมาละ
1: รถแน่น
0: ว่าแยกเกษตรก็คือปล่อยไฟได้น้อยมากอ่ะทุกด้านครับเพราะว่าไปทางฝั่งกรุงเทพไปไม่ดีเลยครับผู้ขนานก็เต็มที่แยกในอุโมงค์นี้ก็ช้าสลับอยู่เรื่องช้าจะอยู่สะพานข้ามคลองคือเกือบแยกกับเขา
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้าหุ่นจะพินขาออกก็คือที่จะเลี้ยวซ้ายออกงามเมื่อวานนี้ก็คือได้น้อย
1: ค่ะ
0: ตอนเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันเลยไปหาน่าจะเลยให้แยกลาดพร้าวไปแล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นราชโยธินแจ้งช่องบกอยู่เมื่อสักครู่ว่าได้น้อย
1: อ
0: ะผมก็ปล่อยไปได้น้อยมาก
1: ค่ะแต่พอเลย
0: เตือนอย่างเดียวเลย
1: พอเลยจากแยกเกษตรไปแล้วนี่ใช้ได้แล้วนะคะทีนี
0: ้ก่อนโยธินขาออกจากแยกเกษตรไปเนี่ยคือไปมุ่งหน้าทางเวียนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ไม่มีปัญหาร
0: ถมันไปน้อยมากเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวไปนำวันเนี่ยจะไปขวางทางตรงนี้ออกไป
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็มีข้ามสะพานไปไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
0: มุ่งหน้าลาดตะเคียนก็ไม่มีปัญหาใดมีด้านเดียวครับด้านที่จะมุ่งหน้าฝั่งกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ชาร์จสลับหยุดเลยอยู่ที่แยกเลยคร
1: ับ โอ้แล้วทีนี้มันไม่ใช่ติดเฉพาะผลโยธินนะวิภาวดีอะไรก็ติดตามไปด้วยเลยที่จะเลี้ยวซ้ายเข้างามวงวานไปด้วยนะ
0: ก็น่าจะต่อเนื่องกันไปหมดนะครับรอทางฝั่งของเครายทางหน้าเดมอ
1: ค่ะ
0: รอคลี่คลายหน่อย
1: ได้ค่ะกาขอบคุณมากเลยค่ะดาบค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะทราบสาเหตุแล้วนะสำหรับใครที่กำลังจะใช้ผลโยธินฝั่งขาออกวิภาวดีทางด้านของแยกบางเขนเลี้ยวมาทางงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้ติดต่อเนื่องกันตามกันไปเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: แอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้ค่ะมีคุณจิวนะคะรายงานสภาพการจราจรบนถนนพระราม3ที่มาจาก5แยกนระนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกช่วงบริเวณแยกนราธิวาสนะคะสะพานข้ามแยกนราธิวาสมาถึงทางลงทางแยกทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่ามีพบเห็นบอกว่ามีสายไฟห้อยลงมาในช่องทางซ้ายจุดที่เจอนั้นก็คือเลยจากธนาคารกรุงเทพมาเล็กน้อยนะคะบนถนนพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมการจราจรนี้เคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีสายไฟห้อยตกลงมาตรงในช่องทางซ้ายด้วยนะคะเลยจากธนาคารกรุงเทพมาเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราประสานงานทางส่วนที่เขาเกี่ยวข้องให้นะคะคุณเจนนี่แจ้งเข้ามาบอกว่าถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกสุทธิสารการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าเลยจากแยกลาดพร้าวมาเล็กน้อยในช่องทางขนานช่องทางหลักจะมีผู้ชายท่าทางสติไม่ดีนั่งชิดขอบทางด้านขวาอยู่ในช่องทางคู่ขนานค่ะเราประสานงานไปที่ทางสน.วิภาวดีให้ทราบแล้วนะคะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณตรีพลเปรมปรีชาค่ะคุณตรีพลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาและท่านฟังจสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงนี่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านด่านดินแดงแล้วก็เริ่มมีชะลอตัวอยู่แถวบริเวณช่วงเหนือโรงแรมบางกอกพาเลทนะครับถ
0: ึ
1: งต่อเนื่องถึงช่วงทางลงพลจิตเหนือนะครับช่วงทางลงพลจิตเหนือนี่ก็รถลงได้ตามจังหวะสัญญาณนะครับส่วนรถในทิศทางตรงที่มุ่งหน้าเข้าไปต่างดับท่าเรือนี่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่นี่ก็ลดมากครับเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือนะครับต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้ามาทางทางโรงอินแดงนี่ก็ลดมากอยู่ช่วงทางลับบอนไก่นะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลงเพชรบุรีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับช่วงทางร่วมเข้าทางด่วนขั้นที่2นี่ก็ชะลอตัวอยู่นะครับรถในทิศทางที่ลงอินแดงนี่ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับส
0: ่
1: วนจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปบางนานี่มีปริมาณรถมากอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับต่อเนื่องแถวช่วงอาดนาลงนะครับผ่านพ้นช่วงอาดนาลงแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงออกบางนาครับจากบางนาเข้ามาต่างระดับท่าเรือนะครับผ่านพ้นช่วงด่านบางนาแล้วก็รถชะลออยู่ช่วงทางลาดบางจากนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเนินสุขุมวิท62นะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นด่านอาดนาลงแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงต่างระดับท่าเรือนะครับจากท่าเรือมุ่งหน้าออกดาวคะนองนะครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณสาธุประดิษฐ์นะครับต่อเนื่องสะพานพระราม9ขาออกนะครับผ่านพ้นช่วงทางออกสุขสวัสดิ์แล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกดาวคะนองนะครับดาวคะนองเข้ามาต่างระดับท่าเรือรถมากอยู่ช่วงผ่านพ้นสะพานพระราม9ขาเข้านะครับช่วงแถวบริเวณผ่านพ้นช่วงเหนือเซ็นทรัลพระราม3มาช่วงเหนือช่องนนทรีนี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับติดนิ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่างระดับท่าเรือนะครับฟังด้านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปแจ้งวัฒนะนะครับก็รถมากอยู่ช่วงแถวบริเวณเหนือรอพอวิชัยยุทธนะครับต่อเนื่องถึงช่วงสถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วก็ช่วงก่อนถึงด่านประชาชื่นขาออกนี่ก็มีชะลอตัวนะครับผ่านพ้นช่วงด่านประชาชื่นขาออกช่วงทางลงงามวันแคลายนี่ก็ลดมากนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ถึงทางออกแจ้งวัฒนะนะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาพญาไทมีชะลอตัวอยู่ช่วงก่อนเข้าด่านประชาชื่นขาเข้านะครับผ่านพ้นแล้วก็ลดมากช่วงขึ้นจากด่านบางซื่อนะครับช่วงแถวบริเวณเหนือสถานีกลางนะครับก็ลดมากต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับจากพญาไทออกไปศรีนครินทร์นี่ก็ลดมากนะครับเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นด่านพหลโยธิน1นะครับถึงช่วงด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก3นะครับผ่านพ้นด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก3แล้วก็ รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีก็ผ่านช่วงทางลงรามคำแหงแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ถึงออกศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เข้ามาพญาไทก็รถมากอยู่ช่วงทางร่วมมาจากด่านพระราม9ขีด1นะครับฉลองรัฐนะครับก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงทางลงรอพอปิยเวทนี่ก็รถมากนะครับช่วงทางลงส่วนรถในทิศทางตรงมุ่งหน้ามาทางด่านอโศก4นี่ก็รถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นด่านอโศก4ไปแล้วเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงต่างระดับพญาไทนะครับต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปต่างระดับบางโค่นี่รถมากอยู่ช่วงจากกันนะครับจากถนนเหนือถนนจันช่วงบริเวณเหนือถนนจันนี่ถึงช่วงต่างระดับบางโค่นี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส
0: ่
1: วนจากต่างระดับบางโค่มุ่งหน้ามาต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงแถวบริเวณขึ้นจากด่านหัวลำโพงนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือรอพอรามาธิบดีนะครับช่วงนั้นรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากพระราม9มุ่งหน้าออกไปโดยโชตนะครับช่วงบริเวณเหนือแยกประชาอุทิศนะครับช่วงแถวศูนย์แพทย์นะครับก็รถมากนะครับมีชะลอตัวนะครับต่อเนื่องถึงช่วงขึ้นจากด่านลาดพร้าวนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็รถมากอีกทีหนึ่งช่วงทางออกจากโชตนะครับช่วงนี้มีท้ายสะสมประมาณ1กมนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากจตุโชตมุ่งหน้ามาพระราม9นี่ช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนนี่ผ่านด่านบางแก้ว1มาแล้วก็มีชะลอตัวต่อเนื่องถึงช่วงสะพานกาญจนาพิเศษนะครับผ่านพ้นช่วงทางร่วมลงบางคุแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ถึงทางออกด่านบางขุนเทียน2นะครับจากบางด่านบางขุนเทียน1นะครับมุ่งหน้ามาทางบางแก้วนี่ก็รถมากช่วงสะพานกาญจนาพิเศษนะครับถึงช่วงบริเวณแถวด่านปากน้ำนะครับทางลงปากน้ำ3นี่ก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงทางออกด่านบางแก้ว2นะครับส
0: ่
1: วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษปัตติมรัตยาอุดรรัตยานี่ช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับคุณรัตยาครับ
0: ค่ะคุณตีพลตรงบริเวณที่ตรงที่เขาซ่อมรอยต่อที่ตรงกาญจนาพิเศษตัวนี้ยังทำงานอยู่ไหมฮะตอนนี
1: ้ได้รับแจ้งมาว่าเริ่มทำงานมาในช่วงของสายของวันนี้นะครับแล้วก็กำหนดการเบื้องต้นนะครับก็จะทำงานถึงช่วง12นาฬิกานะครับของวันที่19นะครับ
0: ก็คือปิดช่องทางยังปิดอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ๆครับปิดในช่วงในทิศทางที่เป็นทางร่วมนะครับเป็นทางร่วมเป็นไหลทางนะครับของช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับทิศทางจากปากน้ำนะครับแล้วก็เป็นทางร่วมนะครับทางร่วมในทิศทางตรงนี่มาจากทางด้านปากน้ำนะครับที่มุ่งหน้ามาทางบางคุออกไปบางขุนเทียนนะครับช่วงนั้นก็ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษพอดีครับ
0: ช่องทางซ้ายนะคะ
1: ครับผมช่องทางซ้ายครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วก็คนที่มาทางด้านหลังจะได้แบบว่าเบียดไปเข้าทางขวาเลยจะได้ไม่ต้องไปติดชะลอตัวเพราะตอนนี้ท้ายแถวยาวมากยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยคนใช้
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: ขาออก
1: ในส่วนนี้ก็จะมีผลมาจากในรถทิศทางที่มาจากทางปู่เจ้าสมิงพายครับจากทางด้านฝากฝั่งทางสะพานภูมิพลนะครับ
0: เ
1: ช
0: ื่อ
1: มต่อกับด่านปู่เจ้าสมิงพายนะครับที่มุ่งหน้ามาทางในทิศทางที่มุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนนะครับทางพระราม2พระราม2ก็ด่านปู่เจ้านี่ก็จะวิ่งได้2ทางนะครับเมื่อผ่านทางตู้ข้ามผ่านทางแล้วก็เบี่ยงขวานี่ก็จะมาทางพระราม2บางขุนเทียนครับเบ
0: ี่
1: ยงซ้ายนี่ก็จะไปทางด้านปากน้ำแล้วก็มุ่งหน้าออกบางนาบางแก้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณนัทยาแล้วก็ท่านผู้ฟังจอต่อร้อยในเบรกนี้ด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี
1: ้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บนทางด่วนนี้มีผู้ใช้ทางค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะเรียกว่าหลายๆเส้นทางเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังใช้ทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบนทางด่วนบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษหรือว่าพื้นราบนะคะจุดไหนที่รถหนาแน่นมากๆติดขัดอยู่นานๆแล้วนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามันติดผิดปกติยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้สอบถามไปทางด้านพื้นที่นะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะทำไมถึงติดมากกว่าปกตินะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนสาทรเหนือสาทรใต้นะคะรถที่ลงมาจากสะพานตักสินมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ตรงนี้ก็จะติด ขัดจังหวะสัญญาณไฟนะฮะแต่พอผ่านจากสัญญาณไฟที่แยกสาทรสุรศักดิ์ใช้สาทรเหนือนะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านพ้นจากแยกตัดกับถนนนราธิวาสนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางแยกวิทยุการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงบริเวณแยกวิทยุส่วนทางด้านของสาทรใต้ตั้งแต่แยกวิทยุมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟรถเต็มทุกช่องทางนะคะ5ช่องทางบนถนนสาทรใต้ตอนนี้รถยังเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆเป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจากทางแยกสาทรตัดกับถนนสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็พอลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะใช้ทางถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกตักสินมาทางราชพฤกษ์ขึ้นไปตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบรถเยอะนะคะแต่ก็ยังไหลตามกันมาได้ตลอดเส้นทางพอขึ้นจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบไปแล้วนะคะจะไปทางด้านของถนนกระปะพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะหรือว่าจะไปทางราชพฤกษ์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางกลับกันของถนนราชพฤกษ์ลงมาจากต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้าเข้ามาทางกรุงธนบุรีขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็มาดูทางฝั่งถนนเจริญนครนะคะตอนนี้เนี่ยเจริญนครฝั่งที่มาจากตรงช่วงแยกคลองสานที่จะมุ่งหน้ามาผ่านหน้าไอคอนสยามต่อเนื่องมาตรงบริเวณแยกใต้สะพานตักสินช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามเนี่ยรถเยอะนะท้ายแถวก็ชะลอต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณแยกคลองสานเลยแล้วก็พอเลยจากช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนทางนั่งกลับกันฝั่งที่ไปจากทางใต้สะพานตักสินนะที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกเจริญรัตน์ในช่วงนี้ก็รถเยอะนะคะต้องเลยจากตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกถนนเจริญรัตน์ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางคลองสานช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็บนถนนลัดย่านะคะไปจากทางด้านของแยกคลองสานมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงไปได้ก็จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณที่จะเข้าไปทางด้านของคลองสานนะช่วงสั้นๆนะที่จะมีรถเยอะจากตรงบริเวณตรงแยกที่ตัดกับถนนท่าดินแดงนะคะอิสรภาพตัดกับท่าดินแดงที่จะมาออกทางคลองสานออกมาทางลัดย่าตรงจุดนี้นะคะส่วนทางกลับกันที่ไปจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าไปใช้ลัดย่าไปทางคลองสานช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะบนถนนสมเด็จเจ้าพระยาจากตรงบริเวณวงเวียนเล็กมุ่งหน้ามาทางคลองสานช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยทั้งไปทั้งกลับนะส่วนทางด้านกลับกันเดี๋ยวนะทางด้านของอิสรภาพที่มาจากแยกบ้านแขกนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนลาดย่าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันที่ไปจากทางลาดย่าเข้าอิสรภาพมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกก็จะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะการจราจรในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางการจราจรในพื้นที่ของสน.บางกอกใหญ่นะก็ย้ำนะคะว่าเขาจะมีการจัดการจราจรในซอยเพชรเกษมซอย4โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าจนถึง9โมงเนี่ยก็จะเปิดให้เดินรถทางเดียวจากทางฝั่งเพชรเกษม4เพชรเกษมซอย4นะมุ่งหน้าไปทางด้านของอิสรภาพ21ส่วนรอบเย็นช่วง 15:00 น.จนถึง 18:00 น.ก็จะเปิดให้เป็นวันเวย์เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นฝั่งที่มาจากอิสรภาพ21มุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรเกษม4นะอันนี้ก็เป็นการจัดการจราจรที่เพื่อที่จะน่าจะแบบรถที่จะเลี่ยงตรงบริเวณแยกบ้านแขกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณภูมิแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอันนี้แจ้งมาตอนช่วง 18:19 นะคะเป็นช่วงที่มาจากพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้ามาทางสาย2เชิงทางขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบอกว่าเลยทางขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้ามาประมาณ500เมตรเป็นฝั่งขาเข้านะมีรถชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วไหมคะเพราะว่าแจ้งอุบัติเหตุมาตอนช่วง 18:19 แล้วก็คุณพัชนีแจ้งแทนคู่กรณีเป็นไม่ใช่คู่กรณีค่ะเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นน้องชายนะคะเป็นคนที่ถูกรถเขาชนอุบัติเหตุบนถนนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงช่วงบริเวณทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมาทางด้านของด่านปู่เจ้าสปิงพลายจุดที่เกิดเหตุก็คือก่อนถึงทางลงช่วงบริเวณช้างสามเสียนรถชนกัน4คันมีรถกระบะรถบรรทุก4ล้อแล้วก็รถอื่นๆอีก2คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้อยู่ในระหว่างรอประกันอยู่นะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเป็นทางด้านของวงแหวนไม่ใช่วงแหวนค่ะทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะตรงบริเวณก่อนถึงทางลงช้างสามเสียนเล็กน้อยนะคะสำหรับจุดนี้บนทางพิเศษที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทางลงช้างสามเสียนมีอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางร้อยตำรวจโทอำนาจแก้วแสนค่ะรองสวัสดิ์จราจรสภ.ปากเกร็ดนะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดิ์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมสภ.ปากเกร็ดขอรายงานสภาพการจราจรถนนแจ้งวัฒนะ
0: ค่ะ
1: แจ้งวัฒนะขาออกมุ่งหน้าสะพานพระราม4ช่วงนี้การจราจรหนาแน่นท้ายสะสมอยู่ตรงไอ้หน้าศูนย์ราชการนะครับ
0: ค่ะ
1: กับการขาเข้ารถคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่มีเหตุรถน้ำมันหมดนะครับตอนนี้เส้นย้ายพ้นกีดขวางเรียบร้อยนะครับ
0: เขาอยู่ตรงช่วงไหนคะตอนที่จะจอด
1: ขึ้นสะพานพระราม4ไปประมาณสัก200เมตรคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะน้ำมันหมด
1: ค่ะผมน้ำมันหมด
0: ตอนนี้มันเติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ลากไปฝั่ง
0: ไป
1: ย
0: ึ
1: ด
0: เ
1: คร
0: ื่อง
1: จักรพลละ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วคือตอนนี้เป็นไงบ้างการจราจรตรงช่วงที่เขาจอดตอนที่เขาจอดนี่รถติดไหมคะทางด้านท้ายแถวเนี่ย
1: ก็ติดสะสมครับติดสะสมไปขายอยู่ที่ศูนย์ราชการนะคร
0: ับ ค่ะอ๋อเดี๋ยวเป็นเพราะรถคันนี้คันเดียวเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ถูกครับถูก
0: โอ้ตายแล้ว
1: ปกติก็หนาแน่นอยู่แล้วนะพอดีมีรถเสียสะสมก็เลยทำให้สะสมไป
0: ขับรถยังไงไม่ดูเกณฑ์น้ำมันเกณฑ์น้ำมันเสียไหมเนี่ย
1: ครับผม
0: ค่ะฝั่งขาเข้าเป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: ขาเข้าคล่องตัวแล้วฮะก็ขาเข้าไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเส้นอื่นเป็นไงบ้างคะ
1: ทุกเส้นทางนะครับในเขตปากเกร็ดทั้งถนนติวนนท์ศรีสมานอะไรนี้ช่วงนี้คล่องตัวหมดแล้วครับ
0: อ๋อมี
1: เป็นแจ้งวัฒนะขาออกอย่างเดียว
0: มีแจ้งวัฒนะอย่างเดียวเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ขับรถยังไงดูเกณฑ์น้ำมันนิดนึงนะว่าเป็นไงบ้างนะคะเพราะว่ารถไปน้ำมันหมดอยู่ตรงกลางสะพานตรงช่วงของสะพานพอดีเลยนะคะทำให้รถเนี่ยติดขัดต่อเนื่องกันไปก็ยังไงซะคนที่อยู่ทางด้านหลังนะใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวของจังหวัดนครฝั่งขาออกต่อเนื่องถึงตรงบริเวณช่วงหน้าศูนย์ราชการเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูทางเส้นผลโยธินเดี๋ยวนะขอไปที่ทางสน.บุพารามกันก่อนนะคะทางพันธบทโทบุญส่งเสมเถื่อนนะคะสวัสดิ์จราจรสน.บุพารามค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเช่นค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ในพื้นที่นะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าลงจากสะพานพุทธรถที่จะเลี้ยวเข้าเส้นทางเลี่ยงสมเด็จเจ้าพระยา
0: ค่ะ
2: มีประมาณปานกลางยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
0: ค่ะ
2: นะครับส่วนรถที่วิ่งตรงมาแยกบ้านแขกที่จะเลี้ยวซ้ายไปถนนอิสรภาพก็จะปริมาณรถค่อนข้างมาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็คือบางท่านใช้เส้นทางวิ่งตรงยาวมา เข้าบ้านแขกน
0: ะครับ
2: แต่เนื่องจากระยะทางสั้นนะครับทำให้ปริมาณรถชะลอตัวจากสัญญาณไฟตรงสามเหลี่ยมลาดย่า
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งทางทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาก็มีการเพิ่มวงรอบสัญญาณไฟในช่วงเย็นรถที่จะลงจากสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายเข้าสมเด็จเจ้าพระยาไปท่าดินแดงไปออกลาดย่าเข้าวงเวียนใหญ
0: ่ค่ะ
2: นะครับรวมทั้งมาถึงแยกบ้านแขกแล้วเลี้ยวซ้ายไปเข้าอิสระภาพไปเข้าสามเหลี่ยมลาดย่าออกวงเวียนใหญ่นะครับก็จะเพิ่มรอบให้แต่อาจจะรอตัวนิดนึงเนื่องจากถนนอิสระภาพมาลาดย่าเส้นทางอาจจะสั้นแล้วก็เป็นในลักษณะของ5แยกซึ่งเป็นเส้นทางที่รถวิ่งสวนเลนนะครับทำให้ต้องกระจายในเรื่องของความสะดวกการจราจรให้กับแต่ละเส้นทาง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับถนนลาดย่านะครับถนนลาดย่าขาเข้าขาออกก็รถปานกลางนะครับก็แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามวงรอบสัญญาณไฟของจุดวงเวียนใหญ่กับจุดสามเหลี่ยมลาดย่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับส่วนขาออกแก้ขาเข้าขาเข้ารถน้อยคล่องตัวครับผมรวมทั้งถนนสายรองอื่นๆสมเด็จพระเจ้าตากสินรถน้อยคล่องตัวนะครับขาเข้าเมืองอิสภาพขาเข้าเมืองก็เมื่อตอนเย็นก็ประมาณรถค่อนข้างมากนิดนึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเนื่องจากรถจะไปชะลอตัวตรงอิสภาพ21ที่จะออกไปซอยวัดสังกระจายซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงอีกเส้นทางหนึ่งที่ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนจะเลี่ยงเส้นทางไม่ผ่านวงเวียนใหญ่จะเลี้ยวขวาอิสภาพไปเข้าอิสภาพ21นะครับทำให้ปริมาณรถค่อนข้างมากในช่วงเย็นตรงนั้นแต่ณเวลานี้ก็คลี่คลายแล้วนะครับขึ้นสะพานพระปกเกล้ารถน้อยคล่องตัวครับผม
0: ค่ะ
2: ครับในภาพรวมก็ตอนนี้การสภาพการจราจรคล่องตัวนะครับก็คงเหลือสมเด็จเจ้าพระยาแต่ก็เริ่มลดน้อยลงแล้วรวมทั้งอิสระภาพตามที่ตอนในช่วงเย็นที่มีปัญหาประมาณมากแต่ตอนนี้เริ่มที่คลายแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นพื้นที่ของสน.บุพารามนะคะแล้วก็มีคุณจิรัตยานะคะแจ้งสภาพการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางบางพลีมุ่งหน้ามาทางบางปะอินช่วงบริเวณสะพานลอยศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางปะอินจุดนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวมาได้เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าตรงประมาณกม6+500แถวแถวโรงงานพานาโซนิกบอกว่าไปเจอสุนัขสีน้ำตาลวิ่งอยู่ริมถนนในช่องทางซ้ายฝากผู้ใช้ทางนี่ระมัดระวังด้วยนะคะตรงบริเวณตรงช่วงของถนนวงแหวนกาญจนานะคะกม.ที่6+500เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางปะอินนะคะเจอสุนัขสีน้ำตาลวิ่งอยู่ริมถนนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสุนัขที่เขาหลงมาหรือว่ายังไงอ่ะนะคะแต่ยังไงคนใช้เส้นทางก็ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนรังสิตปทุมณขณะนี้เลยนะคะทางฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามตรงช่วงสะพานข้ามทางรถไฟตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเข้าไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตลงไปใช้ทางถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกคือเลยจากตรงช่วงของบริเวณทางเข้าตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเปาโลนะตรงนี้เนี่ยพอเลยไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะไปเริ่มมีรถหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงแถวๆคลองหนึ่งตรงคลองหนึ่งออกไปนี่ก็จะเคลื่อนตัวช้าต่อเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ว่าจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะไปช้ากันอีกช่วงหนึ่งนะคะต รงช่วงบริเวณแถวๆประมาณซอแถวตลาดคลอง2แถวเนี้ยนะคะที่จะเริ่มมีรถหนาแน่นแต่ว่าก็เป็นระยะทางไม่ยาวมากนักนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของบริเวณถนนรังสิตนครนายกเนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นมาตรงช่วงบริเวณใต้ตรงต่างระดับที่ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกนะคะมาจนถึงแถวๆคลอง4ผ่านพ้นมาแล้วเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงบริเวณต่างระดับรังสิตเลยค่ะคุณพิเศษสิทธิ์นะคะอยู่ถนนราชปารภนะคะคุณพิเศษสิทธิ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ถนนราชปารภนะคะในช่วงนี้
3: อยู่ราชปารภประมาณชั่วโมงกว่าเนาะ
0: มาจากตรงไหนอะคะ
3: ผมมาจากอังรีดูนัง
0: มาจากอังรี
3: ทางเพลินจิตขาออกเนาะแล้วมันเลี้ยวซ้ายเข้าเขาเรียกว่าเข้าอะไรนะเข้า
0: ประตูน้ำชิดลมเพลินจิต
3: ประตูน้ำเข้าตรงเซ็นทรัลเวิลด์นะ
0: ฮะ
3: แล้วก็ตรงมาเข้าราชปารภเน
0: าะ
3: ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ100เมตรก่อนถึงทางรถไฟเนี่ย
0: ก่อนถึงทางรถไฟ
3: จากอังรีดูนังเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง15นาที
0: โอ้โห
3: ติดมากผมโทรไป1197แล้วก็พยายามรายงานปัญหาให้ฟังผมโทรไป1555แล้วก็บอกว่าปัญหามันมีผมก็เลยเสนอไปว่าควรที่จะต้องมีตำรวจรณรงค์ตำรวจเนี่ยมาช่วยอำนวยการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้ไหมเพราะว่าประชาชนน่ะต่างคนต่างไม่ยอมกันม
0: ัน
3: ก
0: ็
3: ติ ดมันทางคนต่างไปถ้าไม่มีตำรวจไม่ได้ถนนเพลินจิตขาออกมันมีห้างเยอะมาก
0: ค่ะ
3: จนไปถึงหน้าห้างรปภก็จะกั้นผมอีกผมบอกว่าน้องข้างหลังมันติดมหาศาลแล้วติดมาก
0: ให้รถในห้างออกมาใช่ไหมคะ
3: คือมันต้องอบรมไห
0: ม
3: คือต้องไปอบรมวิธีการว่าคุณต้องบาลานซ์สมดุลระหว่างรถที่อยู่บนท้องถนนน่
0: ะ
3: เพราะนั้นอังรีดูนังมาไม่ได้เลยนะ
0: ค่ะค่ะ
3: ไม่ได้เลยนี่คือคิดดูที่ว่าอังรีดูนังมาถึงตรงเนี้ยตรงลาดปารภเน
0: ี่
3: ย
0: สามชั่วโมงนี่เป็นไปได้ไง
3: ผมบอกข้ามรางรถไฟไม่ได้เลย
0: ค่ะ
3: 15นาทีอ่ะ
0: ค่ะ
3: มันก็เกินไปไหมล่ะเพราะผมว่าคิดว่าสมควรที่ทางตำรวจทั้งหมดของกรุงเทพเนี่ยจะรณรงค์ชั่วโมงเร่งด่วนออกมาทำงานกันหน่อยหมายถึงว่ามาช่วยประชาชน
0: อ
3: ่ะคือไฟจราจรบางทีมันเขาไม่เห็นปัญหาไงแต่ผมมีปัญหาเนี่ยผมว่าถ้าคนจะเข้าห้องน้ำคงลำบากนะตรงนี้เนาะผมว่ามาดูกันหน่อยเถอะ
0: คือ
3: มันต้องคือจริงๆแล้วอย่างกรณีตรงหน้าจุฬาเนาะอังรีดูนังเนาะต้องมีรปภ.ออกมา 4-5 คนมาเลื่อนรถถอยหลังถอยหน้าเพื่อให้รถออกจากจุฬา
0: ค่ะ
3: มาเลี้ยวขวาเข้าอังรีดูนังได
0: ้
3: อย่างเงี้ยคือจึงต้องการคนมาดูแลฮะคือประชาชนเขาไม่เชื่อกันอยู่แล้วต้องเจ้าที่ตำรวจเท่านั้นผมอยากให้ตำรวจเนี่ยทั้งกรุงเทพนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
3: เชื่อเฉยแล้วก็ชื่นชมตำรวจที่ถนนอินทามระเนาะกับถนนสุทธิสารวินิจฉัยน่ะตอนเช้าผมเห็นเมื่อวานเ
0: ม
3: ื่อผมเห็นเขาอยู่ 4-5 คนนะผมว่าดีนะมันเป็นภาพที่น่ารักมากเลยตำรวจอยู่กับความทุกข์ยากของประชาชนต
0: ้
3: องมีอำนวยแยกที่จะเลี้ยวมานี่เน
0: าะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆอื่นทำได้ก็จะดีมากอยากให้เราทุกคน
0: น
3: ะออกมาให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชน
0: อ
3: ่ะเนา
0: ะ
3: ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนเชื่อฟังตำรวจ
0: ก็คืออย่างน้อยให้เห็นมีตำรวจออกมาดูว่าการจราจรที่บนถนนจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้ประสานกันในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นด้วยนะคะ
3: ใช่ๆๆเพราะว่าผมคิดว่าผมว่าผมอยากให้ชื่นชมเนาะสน.อะไรไม่รู้แต่ว่าถนนอินทามระแล้วก็ถนนสุทธิสารวินิจฉัยผมเห็นโอ้ตำรวจอยู่โอ้ดีจังเลย
0: มี
3: คนสี่แยกมันจะมีซอยใช่มั้ยฮ
0: ะ
3: แต่ถ้าเกิดเขาไม่มาอยู่นะไอ้ซอยก็จะออกไอ้คนตรงก็จะตรงมันก็จะกักกันถูกไหมดังนั้น
0: อ
3: ่ะจราจรเนี่ยมันพอทำได้แต
0: ่
3: ต้องอาศัยสัก2ชั่วโมงได้ไหมเจ้าที่ตำรวจออกมาดูประชาชนรณรงค์ทั้งนครบาลเลยอ่ะ
0: ให้เชื่อมต่อกันหมดทุกพื้นที่เลยนะคะ
3: มันต้องไปยุ่งหากันไงตรงนี้มันก็ไม่ออกอนุญาตมันก็มาไม่ได้มันก็ติดกัน3ชั่วโมงกว่าแล้วเชื้อประสิทธิภาพมันก็หายไปไงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเอาแบบคนเหมือนตัวอย่างเหมือนโมเดลของสุทธิสารเนี่ยวินิจฉัยเนี่ยกับธรรม
0: าน
3: ี่ผมว่าดีนะผมว่าดีมากเลยเขาก็พยายามจ
0: ะ
3: ยั่วอย่างน้อยผมเห็นภาพผมก็ดีใจอ่ะ
0: ติดแต่ก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาดูนะอย่างนั้น
3: เพราะว่าความยากของประชาชนเน
0: ี่
3: ยมันต้องการ ันก็จะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
0: มาเยียวยาจิตใจกันหน่อย
3: ที่เขาช่วยกันหน่อยคุณเน
0: ี่
3: ยคุณคิดดูเนี่ย3ชั่วโมงยังข้ามอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะ
0: โอ้แต่ว่าติดนานมากเลยนะถ้ามาจากทางอังรีดูนังมาจนถึงตรงประตูน้ำตรงหมอเหล่งตรงนี้3ชั่วโมงเนี่ย
3: ใช่ใช่คุณคิดดูที่บ่าย4นี่พรุ่ง20ยังไม่ไปไหนเลยอ่ะแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยไปลงดินแดงปล่อยไปให้ได
0: ้ค่ะ
3: ปล่อยที่มันมีถนนว่างต้องปล่อยไปให้ได้
0: ค่ะค่ะ
3: แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครดูแลสุดท้ายก็ประชาชนก็รับความทุกข์ไปมันก็ไม่โอเคนะ
0: ได้เดี๋ยวเราจะได้คือเสียงเนี้ยน่าจะสะท้อนไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อีกทีนึงเรารับเรื่องไว้แล้วนะคะค่ะ
3: คือเจ้าที่ตำรวจเพียงสน.เดียวมันไม่ได
0: ้มันต้องลง
3: ท
0: ั
3: ้งคอนบานไงต
0: ้
3: องเอาเป็นตัวอย่างให้ได้เพราะว่านี่เป็นเมืองท่องเที่ยวไงผมโทรไปแจ้ง1555กรุงเทพมหานครแล้วผมโทรแจ้ง1197ด้วยตำรวจจราจรกลางโทรมาหาทางสร้อยคือตอนนี้อย่ามากันนะมันมาไม่ได้มาใน3ชั่วโมงกว่าคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะ
0: ฝ
3: นเข้ามาจะตกนะ
0: ถูกไหมค่ะ
3: เมื่อรถมันกักกันเนี่ยผมจะเลี้ยวขวาเข้าไปถนนในตรงที่เขาเรียกว่าถนนอะไรเนี่ยตรงข้างทางรถไฟเนี่ย
0: นี่คมมักกะสัน
3: ไอ้ที่คมมักกะสันผมไปไม่ได้เพราะรถเขาออกมากักผมนี่มันไม่มีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกไงถ้าเขาตอบรถผมก็ไปได้ไงมันคนเป็นคนแย่งกันทั้งเขาก็จะแย่งเลี้ยวขวาเขาก็จะแย่งหัวขวาไปเหมือนกันเขาจะออกขวาไปทางอนุสาวรีย์ไงถูกไหมล่ะมันเลยไม่ได้ไงเพราะมันต้องมีเจ้าที่เท่านั้นเลยต
0: ้
3: องรณรงค์สองชั่วโมงทั้งนครบาลจะช่วยกันไงมันต้องมีต้องมีภาพนี้เราต้องเป็นลุกใหม่น
0: ะ
3: ผมมองดูว่ามันควรต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะ
0: ค่ะยินดีค่ะคุณพิเศษสิทธิ์มาได้เนี่ยอยากจะได้แบบได้ยินเสียงสะท้อนแบบนี้จากคนที่ใช้รถใช้ถนนเจ้าหน้าที่จะได้รับทราบกันนะคะ
3: เด็กเป็นไรเข้าห้องน้ำจะเข้ายังไงผมถามก่อนเถอะ
0: ค่ะ
3: เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ผมไปเขาก็พากันมาไงผมจะเลี้ยวขวาเขาก็แถวยาวมาจากนู่นเลยไอ้มันคงมากุศลยาวมานู่นแหละแล้วไปตรงนู้นมันก็ติดแต่เดิมก็ไปไม่ได้ผมก็ไปไม่ได
0: ้ค่ะได้ค่ะคุณพิเศษจิตขอบคุณมากเลยนะคะ
3: มันเมื่อมันน
0: ี่
3: นะคุณเจ้าที่เท่านั้นที่ช่วยได้ไงเพราะว่าต่างคนไม่ยอมกันไง
0: ได้เดี๋ยวเราประสานในพื้นที่ให้ตรงนี้นะคะค่ะค
3: ่
0: ะ
3: มันว่า
0: ก็เพราะคุณ
3: ไม่ได้ไงคือเขาไปฝ่ายเดียวไงไม่มีใครให้ทางกันเลยไง
0: จ้ะ
3: คือก็ต้องให้ผมไปมั่งสิ
0: ค่ะคุณพิเศษจี
3: ถึงจะมาอยู่ได้ไง
0: จ้ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยเดี๋ยวให้เพื่อนร่วมทางท่านอื่นได้รายงาน
3: รู้ว่ามันต้องลงตำรวจจราจรทั้งนครบาล
0: ค่ะ
3: ชั่วโมงเช้า2ชั่วโมงเย็นช่วยเถอะเนี่ย
0: ได้
3: มีชาวเหยียบเลย
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิเศษสิทธิ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทางมันว่างไปได้ไงไปได้แต่มันไม่ปล่อยรถไปก็ไปไม่ได้ไงนี่ๆเนี่ย
0: จ้ะ
3: มันก็ทันว่างยาวนู่นเลยว่างเลยแต่ว่ารถมันเลี้ยวขวาไม่ได้คุณเข้าใจไหม
0: เข้าใจแล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิเศษสิทธิ์ขอบคุณค่ะ
3: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะเราคือเรารับฟังหมดเลยนะแต่เดี๋ยวเราสะท้อนไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะเข้าใจเลยเพราะว่าอังรีดูนังมาจนถึงหมอเหล่ง3ชั่วโมงเนี่ยมันอึดอัดขนาดนี้เลยนะคุณพันอยู่เพชรบุรีอึดอัดไหมฮะ
4: สวัสดีครับอึดอัดอยู่ครับผมอ
0: ึดอัดอยู่นะเพชรบุรี
4: ค่ะอึดอัดอยู่ครับผม
0: ค่ะ
4: อ
0: ึ
4: ดอัดอยู่ครับผมวันนี้เห็นเพื่อนสมาชิกเกมบนก็ตั้งนานเลยว่าเพชรบุรีมันมีปัญหาอยู่แล้วราชจะมาลบมันเนี่ยขอสร้างเลยครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะแล้ววันนี้วันศุกร์
4: ร้องเรียนเหมือนกัน
0: คือวัน
4: ร้องเรียนเหมือนกันหน้าไปที่นั่นเลยครับผม
0: คือวันนี้วันศุกร์คือตีฉันก็ยังบอกว่าไม่อยากจะอ้างว่ามันเป็นวันศุกร์แต่มันก็จะติดแบบนี้ตลอดทุกศุกร์ใช่ไหมคะ
4: ติดตลอดทุกใช่ครับใช
0: ่
4: คร
0: ับ ค่ะ
4: อย่างตรงเราจะมาลบทางรถไฟอะครับมันแคบด้วยคร
0: ับ ใช่ตอนนี้เขาเหลือกี่เลนเนี่ย
4: ร้องเรียนนะครับผมไปร้องเรียนให้ทำวันวีคร
0: ับ
4: ผมอ๋อ
0: เอ้าไม่จริงๆแล้วเนี่ยฝั่งที่ไปจากทางประตูน้ำเนี่ยจริงๆอ่ะเขาว่ารถเยอะกว่าฝั่งที่มาจากหมอเหล่งมาประตูน้ำนะ
4: ใช่ครับแต่ว่ามันแคบเลยครับคุณมันแคบครับผม
0: มัน
4: แคบ
0: ตรงนั้นน่ะที่มาจากประตูน้ำมาทางหมอเหล่งนี่มันเหลือกี่เลนฮะ
4: เหลือตรงทางรถไฟแค่เลนครึ่งครับผม
0: โอ้เลนครึ่ง
4: รถเมย์เขาวิ่งครับรถเมย์เขาจะวิ่งขวาไว้แล้วเขาไปตกซ้ายอีกทีนึงครับผม
0: เดี๋ยวนะจากตอนแรกเนี่ยมันอยู่4เลนใช่ไหม4เลนก็มาเหลือเลนครึ่งเนี่ยนะ
4: เหลือเลนครึ่งครับตรงสะพานข้ามทางรถไฟอะครับพี่ผู้ชายแกหมุนเมื่อกี้รถไฟไม่ได
0: ้ค่ะค่ะ
4: จริงอะที่จริงครับขาออกเนี่ยมันต้องวันเวครับให้ออกอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วก็คือ
4: ขาออกนะครับผม
0: แล้วยังไงอะแล้วรถที่เขาออกมาจากนิคมทำไงฮะห้าม
4: คือว่าสมมติว่าออกจาก ออกจากไอ้นั้นก็ให้เลี้ยวขวาไปเลยครับแล้วก็ไปนอกอนุสาวรีย์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าพญาไท
0: เอาไปวนอีกทีนึง
4: ดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
4: ตอนนี้มันเพชรบุรีตอนนี้ก็ติดยาวนะครับตอนนี้ถนนพญาไทครับผม
0: ค่ะ
4: มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ครับทางแถวนู่นอยู่แยก3ย่านครับตอนนี้
0: พญาไทนะ
4: ขาเข้าไม่ติดครับคุณนันเดียครับขาเข้าไม่ติด
0: ค่ะ
4: ขาเข้านี่ผมวิ่งจากเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเข้ามาผ่านนาจีวีมาไม่ติดครับผม
0: อืม
4: มาติดรถที่จะอยู่เทินใต้สะพานที่จะเข้ากลับไปอนุสาวรีย์ครับตอนนี้
0: อยู่เทินตรงไหนอ่ะ
4: ตรงสะพานหัวช้างคร
0: ับ ตรงสะพานหัวช้างใต้สะพานหัวช้าง
4: ใต้สะพานหัวช้าง
0: ค่ะ
4: จะกลับเข้าพญาไทมุ่งหน้าอนุสาวรีย
0: ์อ๋อฝั่งที่ไปราชเทวีเขาติดอยู่อะเนาะใช่ไหม
4: ใช่ครับติดยาวเลยครับ
0: มันก็เลยทำให้รถที่จะกลับรถติดไปด้วย
4: น้องเรียนอีกทีนึงก็คือเป็นหน้าแพทินัมนะครับ
0: หน้าแพทินัมค่ะ
4: โหก็ไม่ก็เส้นใหญ่นะดูเขาต้องรถตู้ปลายดำนั่งตู้ก็จอดหน้าห้าง
0: เต็มเลยเน
4: า
0: ะ
4: เหลืออยู่สองเลนเองครับผม
0: ตรงนั้นเต็มเลยอ่ะคือตรงคือตรงแถวแพทินัมตรงเนี้ยมันเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรื้อสะพานแล้วด้วยเนาะ
4: ใช่ครับไม่รู้เขามีอะไรกันหรือเปล่าครับแต่ว่าจอดได้นะครับรถตู้รถป้ายดำหมดเลยครับมีแต่รถป้ายดำกับตุ๊กตุ๊กครับผมจอดเต็มเลย
0: ตุ๊กตุ๊กสามล้อสามล้อนี่เขาก็ไล่มาจากแถวบิ๊กซีนี่ก็มาอยู่แถวนี้อีกเนาะ
4: ครับแล้วรถตู้นี่ก็รถตู้ป้ายดำเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
4: จอดเรียกแขกที่แถวนั้นนะครับผม
0: เอ้าเดี๋ยวนะรถตู้ป้ายดำหมายความว่าคือเขามารอผู้โดยสารเขาใช่ไหม
4: ไม่ครับมาจับลูกค้าครับผม
0: หมายถึงยังไงอ่ะ
4: ไม่เข้าใจขึ้นรถอ่ะถ้าเกิดมาหลายแฟมิลี่มาหลายคนก็
0: เอ้าแล้วเขาไม่ได้เหมากันมาหรออย่างนั้นน่ะ
4: ไม่ครับเขาก็เรียกแขกขึ้นรถเหมาอะไรไปเลยอะไร
0: แล้วก็ไปขาจรอย่างนั้นเหรอฮะ
4: ใช่แต่ว่าขาจรเนี่ยมากเขาจะจอดอยู่ตรงนั้นประจำครับผม
0: อ๋อเพิ่งรู
4: ้พิจารณาว่าทั้งรถตู้ทั้งอะไรเนี่ยคร
0: ับ
4: เรียกเบอร์ชัวร์เรียกลูกค้าขึ้นรถนะครับ
0: อ๋อ
4: จากนั้นว่าคุณนันทยาต้องการไปแท็กซี่เขาเลยมาถามว่าแท็กซี่ไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปรถตู้อะไรเงี้ยครับ
0: มาก
4: คือ5-6คนอะไรเงี้ยคร
0: ับ น่าจะมีที่จอดที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วส่วนตัวคนจะเดินออกมาหาผู้โดยสารก็อีกเรื่องนึงไม่ใช่จอดรถแล้วก็มาเรียกผู้โดยสาร
4: แล้วก็ไปได้ร้านแขกไงครับเดินหาลูกค้าครับแต่ว่าจอดไม่น่าจอดอ่ะมันก่อสร้างด้วยครับ
0: นั่นน่ะสิเน
4: า
0: ะอืม
4: ครับอย่างแบบคนไทยที่เขาจะเรียกแบบแท็กซี่เขาก็เรียกมันเรียกไม่ได้ก็จอดหลังไม่ได้อยู
0: ่
4: คร
0: ับ ค่ะ
4: บางทีก็ตื่นใจข้างหลังเขาวิ่งตามท้ายมาคร
0: ับ
4: ผม
0: ใช่แต่ว่ามันต้องเลย
4: เขามาอยู่พระรามโบกนะครับ
0: ค่ะ
4: จอดไม่มีปัญหาครับพระรามโบกผมอยากให้เพื่อนมาที่ใช้พญาไทยครับ
0: ค่ะ
4: วิ่งเลี้ยวซ้ายออกมาพระรามหนึ่งครับผม
0: ค่ะ
4: แล้วก็มาใช้พระรามโบกขาออกไม่มีปัญหาครับคุณนันทยาครับผม
0: อ๋อเลี้ยวมาทางนี้เลยนะมาออกทางนี้ทางพระราม6มาทางเจริญผลแถวนั้นก็ได้เน
4: า
0: ะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ค่ะ
4: แต่ขับมาออกพระราม6เลยครับไม่มีรถเลยครับตอนนี้โล่งมากครับผม
0: ค่ะค่ะ
4: แต่ที่ก็ต้องการอยู่2นายครับอยู่ตรงแยกปทุมวันนะคร
0: ับ
4: แกจะยืนทำอะไรไม่ได้คร
0: ับ ค่ะ
4: จะได้จมรอพญาหน้าพญาไทยเพราะเขาตรงนั้นปทุมวันแล้วก็ข้างหน้าครับพญาไทยครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
4: แต่ว่าก็รู้นะครับคุณนักยาแต่ว่ามันจอดแล้วดูมันแบบยังไงครับมันเวลาเร่งด่วนจอดแล้วแบบมันถนนแคบอยู่แล้วครับไม่จอดไม่รู้ก็มีอะไรกันหรือเปล่านะ
0: ค่ะ
4: ที่ผู้ชายคือแค่บนเมื่อกี้ครับผม
0: ค่ะ
4: ครับผมฝากให้หน่อยครับผมให้สารวัตรพญาไทยมาดูแลหน่อยครับตรงพัทยาครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันธ์ขอบคุณค่ะ
4: พระรามหกลงนะครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะ
4: มาใช้ได้เลยครับผมพระรามหกลงหน้าลงมาลามาไม่มีรถครับผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้นะตรงไหนรถติดใครอยากบนโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะที่1137หรือว่าดอกจัน1808แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง เดี๋ยวเราจะไปกันที่เมืองไทยวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของคุณบุษบงบุษปวนิชนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: ฉันกำลังงงว่าภาพเอ๊ะ ทำไมภาพมันขึ้นเป็นภาพนี้
0: อ๋อมันช้าไม่เป็นดีเลย์ไหม
6: ไม่ใช่ภาพนี้ค่ะมันก็เลยงงมากเลย
0: มันดีเลย์ไหม
6: เพราะไอ้ตอนที่เราส่งไปมันอีกภาพนึงนะ
0: เอาละ
6: ไม่ใช่ข่าวนายกไปเยือนจีนนะคะอันนี้จะเป็นข่าวในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานไทยนะคะซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดค่ะซึ่งเป็นเสนาธิการฐานบกนะคะบอกว่าไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่เรายึดถือแต่ฝั่งกัมพูชาได้ติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งได้ท้วงติงไปอย่างหนักว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นหากเกิดขึ้นอีกต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมนะคะของไทยและกัมพูชาแต่หากกัมพูชายังคงล่วงล้ำหรือปฏิบัติผิดไปจากข้อตกลงนะคะก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของเราเมื่อถามว่าฝ่ายกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่าการยิงปืน3นัดเกิดจากอะไรพลเอกชัยพฤกษ์ก็บอกว่าไม่ว่าเขาจะชี้แจงว่าเกิดจากการเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราเราก็ไม่เชื่อเพราะเชื่อเฉพาะข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นและเราได้ตอบโต้ไปแล้วค่ะส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างกองทัพภาคที่2ของไทยกับภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะก็มีในส่วนของการพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่าจนถึงตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งซึ่งเราได้แจ้งฝั่งกัมพูชาไปแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษนะคะหลังกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณเพื่อการก่อสร้างเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าทราบข่าวหลังจากที่ได้พูดคุยกับกรมชลประทานโดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีการพิจารณาส่วนงบประมาณจะมาจากไหนก็คงไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นงบจากชลประทานงบกลางหรืองบกองทัพเราก็พร้อมขอเป็นเพียงโครงสร้างนะคะที่ เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะใช้งบประมาณจากหน่วยงานใดก็ไม่เป็นปัญหาค่ะพร้อมเดินหน้าก่อสร้างซึ่งกรมชลประทานได้ประสานงานกับกองทัพภาคที่2มาโดยตลอดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะอดีตรองแม่ทัพภาคที่2พลโทกนกเนตรระคะเวสนะนะคะก็บอกว่าไทยนั้นเตรียมสร้างเขื่อนบริเวณห้วยตามาเรียโดยชี้ว่าห้วยตามาเรียนั้นอยู่ตรงซอกเขาระหว่างเขาพระวิหารกับภูมะเขือถ้าเราทำเขื่อนกั้นไว้น้ำก็จะขึ้นมาปิดทางกัมพูชาซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ยังเคยเกิดทหารเหยียบกับระเบิดมาแล้วค่ะ
0: ค่ะ
6: ส่วนประเด็นที่ยังอยู่ในการสนใจนั่นก็คือเรื่องการสอบท้องถิ่นนะคะ
0: ค่ะ
6: เดี๋ยวนะคะฉันไม่แน่ใจว่าระบบเรามีปัญหาหรือเปล่าเพราะภาพมันผิดหมด
0: อ
6: ะนะคะยังไงก็เปิดเป็นภาพของศูนย์ข่าวไปอย่างเดียวก็ได้นะคะโดยนายวันชัยจันทร์พรค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นนะคะก็กล่าวถึงการข้อท้วงติ่งนะคะว่ามีอำนาจมีกสทนะคะมีอะไรมีอำนาจอะไรมาเพิกถอนนะคะบอกว่าเรื่องนี้เราใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองไปแล้วโดยสิทธิ์ต่างๆยังไม่หมดสิ้นนะคะเมื่อมีการยกเลิกบัญชีและขึ้นบัญชีใหม่ก็ต้องส่งบัญชีนี้ให้กับคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นประจำจังหวัดให้ดำเนินการมีมติว่ามติครั้งที่แล้วชอบด้วยกฎหมายก็ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้ข้าราชการออกจากข้าราชการดังกล่าวด้วยนะคะเมื่อถามว่าผู้เสียโอกาสสามารถร้องศาลปกครองได้หรือไม่ทางด้านของนายวันชัยก็บอกว่าร้องได้แต่ต้องเข้ากระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติทางราชการปกครองถ้าไม่พอใจจะไปฟ้องศาลซึ่งส่วนศาลจะสั่งคุ้มครองหรือไม่นั้นก็เป็นดุลพินิจของศาลค่ะส่วนจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมดนะคะของการสอบท้องถิ่นนะคะก็คือมีทั้งหมด 438,277 คนค่ะมาสอบนะคะแล้วก็มีจำนวน 279,949 คนสอบผ่านและขึ้นบัญชีจำนวน 55,753 คนเรียกบรรจุเป็นข้าราชการ3รุ่นนะคะจำนวน 14,988 คนซึ่งในจำนวน 14,988 คนนี่แหละค่ะพบผู้กระทำความผิดจำนวน 5,924 คนทำให้เหลือในบัญชีเนี่ย 49,829 คนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามในบัญชียกเลิกและบัญชีประกาศใหม่พร้อมกับ กำหนดหลักเกณฑ์แจ้งไปยังคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นประจำจังหวัดว่าจะต้องมีการยกเลิกและแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อในการกระทำผิดพ้นราชการค่ะนอกจากนั้นก็จะมีการกำหนดแนวทางว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะให้อยู่ที่เดิมหรือให้เลือกที่ใหม่เพราะลำดับคะแนนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งรายชื่อจำนวน 5,924 รายชื่อไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเพราะผิดกฎหมายค่ะมาดูที่เรื่องเงินบาทกันบ้างนะคะเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าที่สุดในรอบ14เดือนนะคะในตอนในวันนี้นะคะในการซื้อขายวันนี้ค่ะซึ่ง เงินบาทปิดตลาดวันนี้ที่33บาทนะคะ62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่อนค่าจากเปิดตลาดช่วงเช้านะคะ33บาท55สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการอ่อนค่าที่สุดในรอบ14เดือนครึ่งตลาดยังคงรอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้สถานการณ์จะตึงเครียดเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะขณะที่หุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 3.75 จุดนะคะปิดที่ระดับ 1,639.04 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายกว่า 91,803 ล้านบาทนะคะต่างชาติช้อนซื้อหุ้นไทยสุทธินะคะ5,159 ล้านบาทค่ะส่วนหางเสงฮ่องกงปิดตลาดวันนี้ปรับตัวลดลงไป 446.36 จุดปิดที่ระดับ 24,562.24 จุดค่ะส่วนนิเคอิโตเกียวก็ปิดตลาดปรับตัวร่วงลงไป 2,694.42 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 64,141.12 จุดนะคะขณะที่ราคาทองคำบ้านเราก็มีการวิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มองว่าทิศทางราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปียังคงอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเป็นปัจจัยสำคัญค่ะซึ่งถ้ามีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายได้ก่อนสิ้นปีก็อาจจะเปิดโอกาสให้เฟดไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยและจะช่วยลดแรงกดดันในตลาดทองคำของประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ราคาทองในประเทศปิดตลาดปรับตัวลดลงไป400บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,500 บาทขายออก 63,700 บาทรูปพรรณรับซื้อ 62,231 บาท80สตางค์ค่ะและขายออก 64,500 บาทส่วนโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะสถานการณ์ในต่างประเทศยังคงต้องติดตามค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเมื่อรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐคือพีเทสเซตเนี่ยออกมาพูดประเด็นภาวะทหารขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันเป็นฮอร์โมนเพศชายอะค่ะเขาบอกว่าถ้าขาดฮอร์โมนพวกนี้มันจะทำให้ร่างกายมันไม่แข็งแรงเขามีความรู้สึกว่าต้องมีฮอร์โมนตัวนี้ให้มากเพื่อให้ทหารของสหรัฐเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็ง
0: ต้องทำไงคะ
6: เขาบอกจะต้องมีการตรวจคัดกรองทุกปีสำหรับกำลังพลที่มีอายุ30ปีขึ้นไปส่วนกำลังพลที่มีอายุน้อยกว่า30ปีถ้าสมัครใจเข้ารับการตรวจแต่ปรากฏว่าฮอร์โมนเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะมีการบำบัดด้วยการเสริมฮอร์โมนทดแทนนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นการเสริมขีดความสามารถในความยะในการทำสงครามของฐานสหรัฐในการรบสมัยใหม่ที่ต้องการความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงสติปัญญาด้วยค่ะและมาตรการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะที่พยายามผลักดันลดข้อจำกัดของแพทย์ในการสั่งจ่ายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแม้ว่าจะมีการโต้แย้งจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ไม่แนะนำให้ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจฮอร์โมนตัวนี้นะคะโดยศาสตราจารย์ด้านสัญญาศาสตร์ทางเดินปัสสาวะจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบลเลอร์นะคะและเป็นอดีตประธานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและยาสหรัฐดร.โมฮิตคราวก็มองว่าการคัดกรองและการใช้ฮอร์โมนตัวนี้ในกองทัพนะคะมันก็มีประโยชน์เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เนื่องจากฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดคุณภาพสุขภาพทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่การที่มีฮอร์โมนระดับเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อลดการสะสมของไขมันและลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในสนามรบแต่ไม่ควรจ่ายฮอร์โมนดังกล่าวให้กับผู้ที่ไม่มีอาการบ่งชี้เพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มชายวัยเจริญพันธุ์ที่อาจจะต้องเผชิญกับภาวะมีบุตรยากรวมถึงความเสี่ยงในทฤษฎีการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะ
0: ค่ะ
6: เขาก็ทำทุกอย่างเลยเนาะ
0: โดบเข้าไป
6: โดบส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของสหรัฐในซีเรียคูเวตบาเรนและโอมานเพื่อตอบโต้สหรัฐที่เปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เป็นครั้งที่7นะคะต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านนะคะโดยกองกำลังทางอากาศของอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวเข้าใส่ศูนย์กลางทางทหารของสหรัฐในซีเรียทำให้บุคลากรของสหรัฐเสียชีวิตจำนวนหนึ่งรวมถึงทำลายระบบเรดาร์และเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในปฏิบัติการพิเศษอีกหลายลำค่ะการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้นะคะซึ่งอิหร่านใช้คำว่าเป็นการกระทำอันมุ่งร้ายของสหรัฐนะคะนอกจากนั้นค่ะยังได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตมุ่งเป้าไปที่เรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารขณะที่กองกำลังทางเรือก็โจมตีสถานีเรดาร์ของสหรัฐในโอมานกองทัพบกอิหร่านบอกว่ากองทัพได้ส่งโดรนเข้าโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนเช่นเดียวกันนะคะขณะที่เซนคอมของสหรัฐก็เปิดเผยผ่าน X ว่ากองกำลังสหรัฐได้เสร็จสิ้นภารกิจการระดมโจมตีอิหร่านและลอกใหญ่อีกครั้งโดยได้ถล่มเป้าหมายทางทหารหลายสิบแห่งเช่นสถานีตรวจการชายฝั่งระบบป้องกันภัยทางอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกทางทหารขีดความสามารถทางเรือกองทัพสหรัฐระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดมีเป้าหมายเพื่อลดความสามารถโดยได้ถล่มเป้าหมายทางทหารหลายสิบแห่งเช่นสถานีตรวจการชายฝั่งระบบป้องกันภัยทางอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกทางทหารขีดความสามารถทางเรือกอง

0: ซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจริงๆแล้วตอนนี้สหรัฐและอิหร่านยังอยู่ในข้อตกลงเจรจาพักรบ60วันนะคะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนแต่ดูเหมือนว่าข้อตกลงจะไม่เป็นผลนะคะแล้วก็ปิดท้ายเดี๋ยวนี้เขาซุกไอไปทุกที่เลยนะคราวที่แล้วซุกในกระเป๋าช้างใช่ไหมคราวนี้ซุกในกระปุกมะขามเปียก
1: มะขามเปียกเนี่ยนะ
0: มะขามเปียกที่เอาไปทำแกงส้
1: ม
0: ปรากฏว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขารับจ้างหิ้วของไปญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเขาสังเกตว่าไอ้ที่ไอ้ของที่เขารับหิ้วมันดูแปลกๆประหลาดยังไงไม่รู้ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจค้นปรากฏว่าไปเปิดเจอว่ามีไอซ์นะในกล่องบรรจุกระปุกมะขามเปียกเหลวอ่ะ6กระปุกมีน้ำหนักมากผิดปกติก็เลยตรวจภายในกระปุกพบว่าเป็นวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสข้างในคือไอซ์นะคะรวมน้ำหนักประมาณ 2.059 กิโลกรัมก็2กรัมกว่าๆซุกซ่อนอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดเป็นเขาก็เลยไปเรียกตำรวจมาดูในพื้นที่สน.บางยี่ขันนะคะไปช่วยตรวจสอบกล่องพัสดุที่วางอยู่ใต้อาคารในย่านบางกอกน้อยนะคะก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็สืบสวนขยายผลจนล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงข่าวนะคะหลังจากสั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบช.น.นะคะซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดจัดชุดสืบสวนนะคะลงเข้าไปสืบแล้วก็จับกลุ่มคนไทยที่อยู่ในขบวนการนี้ได
1: ้
0: นะคะก็เป็นคนไทยเนี่ยทราบชื่อก็คือนายสมพงศ์อายุ50ปีค่ะมีส่วนร่วมถูกแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านรังสิตนครนายกธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะแล้วก็ให้ปากคำว่ารับสารภาพว่ามีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษเคยให้บัญชีธนาคารแฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้ทำธุรกรรมโอนเงินในการส่งพัสดุไอซ์เนี่ยนะคะมาตลอดโดยการวิธีการฝากนักคิวข้ามชาตินี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยเอ๊ะทันนะเนี่ย
0: ไม่งั้นสบายไปไม่งั้นจะโดน
1: ไปซ้ำรอยเขาแน่นะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันเลยค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: ดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ

0: ยังไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
0: บอกแล้วไงไวไหม
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ธนาคารออมสินค่ะเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะท่านใดที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อที่จะไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านนะคะห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ผ่อนต่ำ3ปีแรกค่ะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะท่านใดสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าทาง www.gsb.or ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะก็ในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนะเพราะว่าดูจากสภาพการจราจรที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ที่คุณพิเศษสิทธิ์บอกว่าเส้นทางทางด้านของราชปรารภนะที่รถแน่นๆบอกว่าเดินทางมาจากตรงแถวๆอังรีดูนังตรงมาทางด้านถนนราชปรารภมุ่งหน้ามาทางหมอเหล็งเนี่ยรถติดแบบว่าใช้เวลานาน3ชั่วโมงอ่ะคิดดูแล้วกันนะคะว่าระยะทางเอาจริงๆอ่ะถ้าเวลาปกติธรรมดามันก็ไม่ได้ไกลมากนักนะคะแต่วันนี้เนี่ยใช้เวลาไปประมาณแบบ3ชั่วโมงแล้วแถมปรากฏว่าก็ยังต้องมาแย่งช่องทางจราจรกันอีกเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ได้เจอขวางทางเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ในพื้นที่มักกะสันตอนนี้เพชรบุรีเข้าออกนี่เคลื่อนตัวได้ดีหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ต้องอโศกเพชรออกไปทางพระราม9รัชดาร ถก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับยังมีหนาแน่นอยู่ไม่มากครับยังมีสะสมเล็กน้อยครับ
0: ค่ะ
1: อโศกส่วนพระราม9ขาออกไปรามก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับเริ่มขี้ไปแล้วครับเริ่มเบาบางลงแล้วก็พระราม9ขาเข้าก็ดีครับ
0: ค่ะ
1: บนมักกะสันที่จะลงมาทางขาออกจากตัวคิดก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับค่ะตอนนี้ก็คือว่าถือว่าดีกว่าชั่วโมงที่แล้วแล้วใช่มั้ยเนี่ย
1: ตอนนี้รถเริ่มขี้คายหมดแล้วครับเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีท
0: ุ
1: กทางรถทางนี
0: ้ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วจะ2ทุ่มแล้วนะหลายๆเส้นทางก็เริ่มที่จะคลี่คลายกันแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะเดี๋ยวดิฉันขอดูทางบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณสะพานกาญจนาพิเศษนะคะสำหรับใครที่ใช้กาญจนาพิเศษฝั่งขาออกตอนนี้ท้ายแถวยังต่อเนื่องอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงแถวๆต่างระดับตรงเทพารักษ์กันนะคะคืออันเนี้ยท้ายแถวสั้นลงแล้วนะก่อนหน้านี้อยู่ตรงบางแก้วตรงแถวๆเมกะบางนาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมาท้ายแถวอยู่ตรงแถวๆเทพารักษ์แล้วแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงบริเวณทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกอะค่ะก็จะพอขึ้นช่วงที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่มาจากบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปทางสุขสวัสดิ์นะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะฝั่งขาเข้า ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงก่อนถึงทางลงตรงด่านปากน้ำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้การได้ดีขึ้นแล้วนะคะก็รถอุบัติเหตุน่าจะเคลื่อนย้ายไปหมดเรียบร้อยละพอเลยจากตรงช่วงบริเวณด่านปากน้ำหรือว่าตรงแถวพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมาแล้วทีนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะมาต่อเนื่องมาจนถึงฝั่งขาออกไปตลอดเส้นทางอ่ะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงแถวสะพานสูงนะคะตรงจุดนี้ที่จะผ่านทางด้านของถนนรามคำแหงอันนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะคะก็พอเลยจากตรงช่วงบริเวณที่ตัดกับทางด้านของถนนเสรีไทยตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆออกไปทางด้านของบางปะอินเลยตอนนี้ก็ยังใช้การได้ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของมาจากบางปะอินที่จะมุ่งหน้ามาทางบางแก้วตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาช้ากันอีกครั้งนึงตรงช่วงแถวเทพารักษ์ตรงจุดนี้ล่ะค่ะส่วนบนทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะช่วงเวลานี้รถที่ไปจากทางสะพานภูมิพลนะคะแล้วก็ไปลงถนนพระราม3ตอนนี้ใช้การได้ดีแล้วนะคะไปตลอดเส้นทางเลยส่วนทางด้านกลับกันที่จะขึ้นมาบนสะพานภูมิพลก็ใช้การได้แล้วก็รถที่จะไปลงทางด้านของสุขสวัสดิ์ตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณทางลงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะที่จะมาลงทางด้านของสุขสวัสดิ์ทางที่จะเลี้ยวไปทางถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกก็ติดตรงช่วงบริเวณแยกพระประแดงนะคะพอเลยจากแยกพระประแดงไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ต่อเนื่องกันไปได้เรื่อยๆรถยังเยอะอยู่แต่ว่าใช้การได้โซนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากพระประแดงมาทางวงแหวนอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาตรงช่วงของกิโล9ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะตรงช่วงบริเวณสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกกิโล9ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางปะแก้วก็ใช้การได้โซนฝั่งกลับกันที่มาจากบางปะแก้วต่อเนื่องมาตรงหน้าตลาดบางประกอบมาแยกราชบูรณะมาถึงสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกกิโล9ช่วงนี้รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนะคะตมีข้อมูลอุบัติเหตุนะคะจากเพจคลองเตยแลนด์บริเวณถนนอาจนรงฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกกรมศูนย์มุ่งหน้าขึ้นทางด่วนอาจนรงตรงช่วงบริเวณโค้งโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจรถ SUV กับรถจักรยานยนต์หลายคันเลยมีคนเจ็บด้วยนะคะมีคนเจ็บตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมเรื่องของรายละเอียดอุบัติเหตุรายนี้เราจะกลับมารายงานให้ทราบกันช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพกันเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในกันทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในกันนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวรุวนารามดอนเมืองโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนากันทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยนางอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตหน้าตศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเวลา 11:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคต สำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสาราชนาจักรได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 10:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอาทิเมนูหมี่คลุกไก่ฉีกข้าวหมูแดงหมูกรอบสเต็กปลาทอดไอศกรีมกะทิสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาโรงเรียนโยธินบูรณะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2478เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน4โครงการได้แก่โครงการห้องเรียนปกติโครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป เวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.ในเศรษฐพุฒสุทธิวนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติและตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีโครงการนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยมีกิจกรรมร่วมกันปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชป่า15ชนิดน้ำหนักรวมกว่า 3,090 กิโลกรัมเพื่อนำไปโปรยทางอากาศหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ7แห่งทั่วประเทศระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนี้จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในพื้นที่สนับสนุนของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประสบนิกรทรงกอบด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ภัยให้ดำรงคงความผาสุกร่มเย็นเป็นนิพพัทรราชจริยามาเนิ่นนานหลายทศวรรษ มีพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนละมุนละม่อมล้วนแฝงด้วยพระราชกุศโลบายโน้มน้าวจิตใจประสบกรณิกรให้ตั้งตนบนวิถีแห่งความดีงามให้รู้จักภาคเพียรพยายามโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนสะท้อนความละเอียดอ่อนในพระกมลอันสุขุมคำเพียรภาพเป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจของคนไทยทั่วหน้าทรงชโลมจิตใจของประสบกรณิกรให้คลายความรุ่มร้อนแห้งแล้งกลับชุ่มเย็นทรงแผ่พระเมตตาการุณยจิตไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงสร้างสรรพลังแห่งความเป็นมารดาผู้รักและปรารถนาดีต่อบุตรอย่างจริงใจเวลา 14:30 นาทีบริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินทวมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครอมวัดโคกพรมวัดม่วงวัดหนองบัวรองจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เอเชียจำกัดบริษัทจันสว่างเฮิร์บเบิร์นไลท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลฐานราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบั้งไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เทศบาลตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ SCG เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมสตรีไทยสากลกองบัญชาการกองพลฐานราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิชัยศรีคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่คณะบั้งไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามบริษัทเซฟที่คัดประเทศไทยจำกัดและบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 20:26 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปที่คุณบุษบงบุษปวนิชนะคะจะมีรายงานมสวค่ะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงกับกรณีการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณนัตยาเราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะค
0: ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะออกแถลงการฉบับที่3นะคะเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะโดยมสวได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะคะบัดนี้การสอบสวนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่ามีพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่มีมูลเพียงพอค่ะในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย1รายนะคะมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้สิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่การดำเนินการในขั้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดวินัยจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะสอบสวนแล้วเสร็จนะคะและมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งตามกฎหมายต่อมาค่ะโดยมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจึงเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินการทางวินัยเป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะคะโดยมสว.ย้ำว่าจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่กระทบต่อความซื่อสัตย์สุจริตค่ะไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นใครก็ตามหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญค่ะก็แสดงว่ามีคนเกี่ยวด้วยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะจากกรณีของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นในส่วนของสถานที่ที่เขามีการจัดดำเนินการสอบนะจากของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะรายงานเมื่อเวลา 20:00 นกรุงเทพมหานครมีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตลาดกระบังบางขุนเทียนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะในพื้นที่เขตจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสมุทรปราการแล้วก็อ่าวไทยนะคะแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะคะตอนนี้ใครอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วก็บางขุนเทียนกันบ้างมีฝนตกลงมาด้วยหรือยังนะคะถ้ายังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยบนทางด่วนขั้นที่1นะทางด่วนเฉลิมพระนครฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนาตอนนี้เนี่ยการจราจรมีอุบัติเหตุนะบนเท่าที่ดูเนี่ยมีอุบัติเหตุบนทางด้านของบนทางเฉลิมทางด่วนเฉลิมพระนครนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณอัดนรงค์อ๋อเป็นรถเสียนะที่อยู่ตรงช่วงไหนคะที่รถเสียเดี๋ยวขอดูก่อนนะเป็นเพราะว่ามันมีหลายจุดนะที่มีหลายจุดเหมือนกันนะคะที่บนทางด่วนในช่วงเวลานี้คุณโป้งฉิมพลีนะแจ้งบอกว่าใช้บนทางด่วนขั้นที่1แจ้งผ่าน SOS เข้ามาช่วงบริเวณทางโค้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด่วนฉลองรัฐ เป็นเลยจากโค้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาเล็กน้อยมีรถบัสจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้นี่มีรถยกขนาดใหญ่ของศูนย์ทางด่วนถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะที่รถจอดเสียเลยจากทางช่วงของบริเวณทางโค้งของโค้งมากรุงเทพมาเล็กน้อยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่รถจอดเสียอยู่นะแล้วก็จริงๆใกล้เคียงกันก็มีอีกจุดหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรถจอดเสียอีกด้วยหรือเปล่านะคะบนทางด่วนเฉลิมพระนครในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เลยทำให้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางบางนาเนี่ยรถติดขัดหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้ารถที่เข้ามาจากทางด้านของด่านบางนาขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าในช่วงนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณหนุ่มตรอกจันรายงานทางด้านถนนเทพรักษ์นะคะฝั่งขาเข้าที่มาจากซอยสีบุญเรือง1มุ่งหน้ามาทางแยกเทพรักษ์ตัดกับถนนสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีคุณสมชายค่ะรายงานถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากทางจันทองเอี่ยมมุ่งหน้ามาต่างระดับบางใหญ่หรือว่าตรงช่วงเซ็นทรัลเวสเกตนะคะตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรมีรถกระบะเปิดไฟฉุกเฉินอยู่จอดเสียอยู่ในช่องทางขวานะคะของช่องด่วนฝากผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยนะคะเป็นรถกระบะนะคะจอดเปิดไฟฉุกเฉินเนื่องจากว่ารถจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรเป็นการจราจรพิเศษฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็มีกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านถนนอรรถรงค์ฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณโค้งโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจที่บอกว่าเป็นรถ SUV กับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาจากกรณีอุบัติเหตุบนถนนอรรถรงค์นะคะในช่วงนี้ส่วนคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะตรงช่วงของอรรถรงค์นี่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หลายคันเลยทีเดียวนะคะที่เท่าที่มองดูคร่าวๆจากภาพที่ทางด้านของทาง X ของจสร้อยนะคะที่ทางภาพของเพจคลองเตยแลนด์เนี่ยดิฉันว่าน่าจะมีจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะอยู่สัก3คันได้ไหมคะคือมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าดูแล้วจักรยานยนต์นี้เนี่ยดูสิไม่แน่ใจนะว่าเกิดจักรยานยนต์กี่คันแต่เขาบอกว่าหลายคันเลยไม่แน่ใจว่าเกิดชนกันลักษณะยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็มีจุดอุบัติเหตุด้วยขออภัยตรงนี้ก็มีเดี๋ยวนะเท่าที่ดูจากภาพอย่างน้อยๆนี่ก็ต้องมี3คันแล้วอ่ะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยตอนนี้เขาก็มีการให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะแล้วก็มาที่คุณใจกันตนาค่ะอยู่บนทางด่วนคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนันทยาและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
2: ก็เป็นอย่างที่เมื่อสักครู่ดีเจที่บอกว่ามีรถบัสจอดเสียอยู่ช่วงทางโค้งของมอกรุงเทพ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้เจ้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะพยายามที่จะเอาขึ้นรถยกขนาดใหญ่นะคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะ
2: ก็ทำให้ใครที่มาจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าบางนานี่ติดขัดมากๆเลยครับผม
0: ค่ะ
2: ใครที่รับฟังอยู่นะฮะจอสร้อยเนี่ยพยายามชิดเลนซ้ายมาก่อนครับผมก่อนจะแยกซ้ายออกไปขึ้นบูรพาพิถีก็พยายามชิดซ้ายไว้เพื่อจะได้เคลื่อนตัวดีกว่าเลนขวาครับคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะรถเขายังอยู่ในช่องทางขวาอยู่ใช่ไหมคะ
2: อยู่เลนขวาสุดครับผมอย
0: ู่
2: ช่วงทางโค้งพอดีครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ถ้าผ่านจุดดังกล่าวได้ก็ถือว่าใช้การได้ดีที่มุ่งหน้าบางนาส่วนจากบางนามุ่งหน้าไปต่างระดับท่าเรือก็จะไปชะลอตัวที่เดียวครับคุณนาฏยาที่ต่างระดับท่าเรือถ้าออกไปดาวพนองก็ออกไปได้แล้วก็จะไปวิภาวดีก็ถือว่าใช้การได้นะคุณนาฏยาครับที
0: ่
2: ผ่านมานั้นยังโชคดียังไม่เจอรถเสียบาดเจ็บไม่มีก็ได้ความปรารถนาดีจากใจ กันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นบนทางด่วนนะคะตอนนี้อย่างที่คุณใจกันตนาบอกเลยนะคะว่าวิ่งในช่องทางซ้ายก่อนนะคะเนื่องจากว่ารถที่จอดเสียเนี่ยอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็เป็นรถขนาดใหญ่ด้วยเป็นรถบัสนะคะเกิดล้อหลุดเลยทำให้เคลื่อนย้ายกันค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทางด่วนเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่บนทางด่วนขั้นที่1ฝั่งขาออกตอนนี้รถหนาแน่นเลยทำให้ฝั่งที่มาจากทางพระราม3มาจากตรงช่วงของจากดาวคะนองนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับท่าเรือคลองเตยตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะถึงตรงช่วงอยู่ชะลอตัวอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณโรงเรียนช่องนนทรีนะคะตรงนี้ฝั่งที่มาจากทางดินแดงนี่ก็ติดค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือรถเขาเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะตรงช่วงของบริเวณฝั่งที่มาจากดินแดงมุ่งหน้าจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับมักกะสันเข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือคลองเตยตรงจุดนี้นะคะแต่ฝั่งกลับกันนี่ไม่เป็นปัญหาการเคลื่อนตัวนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเมื่อตอนช่วง 19:20 ค่ะบนถนนมิตรภาพมีอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางนครราชสีมาช่วงกลางดงบอกว่ามีอุบัติเหตุ2จุดใกล้เคียงกันห่างกันประมาณสัก200เมตรได้นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะบอกว่ารถติดขัดแนะนำขึ้นมอกลางดงชิดซ้ายวิ่งในช่องทางขนานจะดีกว่านะอันนี้เป็นอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปนครราชสีมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถนนพหลโยธินรถติดนิ่งๆเลยนะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมมาจากคุณที่รายงานทาง X นะคะคุณแป้งๆนะคะอันนี้1ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะขออภัยที่รายงานทราบช้าบอกว่าลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางไปแยกลาดพร้าวรถติดขัดหยุดนิ่งนานที่บริเวณแยกไฟที่ตรงรัชดาลาดพร้าวไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรียนกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นทางด้านของถนนพหลโยธินเนี่ยมีปัญหาติดขัดต่อเนื่องมาจากถนนงามวงวานฝั่งขาออกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วรถที่ใช้ทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะจะมีรถแน่นๆก็ตรงช่วงบริเวณทางด้านพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงที่มาจากที่จะมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินนะคะท้ายก็จะอยู่ประมาณแถวๆตรงข้ามแดนเนรมิตที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินพอผ่านมาแล้วมุ่งหน้ามาเกษตรก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะคะก็งามวงวานฝั่งขาออกนี่ก็จะไปมีรถหนาแน่นช่วงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางพงเพชรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่น่าประทับใจได้
1: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
2: ้ JS 100 ApplicationRoad Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปที่คุณนิพนธ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณนิพนธ์บอกว่าไปเจอคนแบบโบกรถขอเงินอยู่บนถนนล่ะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอยู่ตรงที่ตรงไหนอะฮะ
1: ประมาณ
2: เราวิ่งมอเตอร์เวย์
1: วิ่งมอเตอร์เวย์ครับ
2: มุ่งหน้าไปบางปะอินอยู่กมที่
1: 43-45อะไรประมาณ
2: ประมาณนี้
0: มอเตอร์เวย์สาย7หรือสาย9คะ
2: สาย9ค่ะมุ่งหน้าบางปะอินค่ะมาจากชลบุรี
0: มุ่งหน้าบางปะอินนะคะแล้วเขาอยู่ตรงเลนไหนของถนนนะคะ
2: เลนขวา
1: เลนขวาเลยครับ
0: อยู่
2: เมื่อกี้รถมันพอดีรถจอดกันหลายคันเนาะแล้วก็เบรกไม่ทันนะ
0: ค่ะอยู่ประมาณกม.เท่าไหร่นะคะ
2: 45นะคะ
0: ประมาณกม .45 เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปบางปะอินนะคะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วเขาอยู่เลน
1: ก่อนพอเรามันอยู่บนอยู่บนสะพานอ่ะตรงสะพานสูงๆอ่ะจะมีขึ้นสะพานมาใช่ไหมครับสะพานจะสูงหน่อยเวลาเราลงสะพานนะพวกมันจะมีป้ายที่เขียนบอกว่ามุ่งหน้าไปหลักสี่ครับ
0: คือ
2: เลี้ยวซ้ายไปหลักสี
1: ่อัน
0: นี้คือเลยจากทางด้านของถนนศรีนครินทร์มาแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลังพยายามจะดูอยู่ว่าตรงจุดที่เขาอยู่ประมาณกม45เหรอคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ44-45ประมาณเนี้ยค่ะ
0: ประมาณนี
2: ้เขาจะใส่ชุดสีดำอะค
0: ่ะ
2: ขาวสองนะคะ
0: คือ
2: มอจะอยู่เลนขวาค่ะ
0: ค่ะคือเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่าเขาเป็นสาวสอง
2: แล้วก็มาก่อรถเลยค่ะ
1: ก่อรถเลย
2: เพราะเราก็เบรกไงคะ
0: แล้วเราทำไมเขาถึงเข้ามาก่อได้รถเราชะลอช้าเหรอคะ
1: ไม่เพราะว่าเราวิ่งขวามาครับเราว
0: ิ่
1: งขวามาปกติที่แหละแต่รถข้างหน้าเขาเบรกฉุกเฉินกันมาเป็น4-5คันนะคร
0: ับ
1: เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เบรกมาเขาก็ไล่เบรกกันตามมา
0: ค่ะ
1: เราชะลออยู่แล้วเราจะออกซ้ายเพื่อจะเบี่ยงซ้ายไปก็ไปไม่ได้เพราะว่าวิ่งเร็วนะ
0: ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นทางตรงทีนี้เขาก็เดินมาเกาะเลยอ่ะมาเกาะรถเลย
2: แล้วก็เปิดกระจกขอความช่วยเหลือค่ะเขาบอกขอความช่วยเหลือหน่อยถือบัตรประชาชนอันนึงเขาบอกว่าทะเลาะกับแฟนแล้วก็อาจจะได้เงินไปภูเก็ตจะขอ1,000 กว่าบาท
0: ค่ะ
2: ไอเราก็นึกว่าคงจะเดือดร้อนจริงๆกำลังหยิบกระเป๋าตังค์จะมาเอิญแฟนบอกว่าอย่าให้นะ

0: ามีข่าวอย่างนี้กันบ่อย
1: อืมอืม
0: ใช่
1: แล้ว
0: ก็เลยบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าถ้าจะช่วยเขาอ่ะ
1: อ่าฮะ
2: ใช่ผมก็เลยคิดอย่างนั้นแหละถ้าจะช่วยเขาคือทำที่ดีแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่า
1: แล้วเขา
2: ให้เจ้าหน้าที่ไปดูดีกว่า
1: ค่ะแล้วเขาทำยังไงฮะพอได้ยินเขาได้ยินที่เราคุยกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
2: คร
0: ับ เราเปิดกระจกอะค
1: ่ะ
0: ฝ
1: ั่
0: งคนขับอะ
2: ที
0: ่
2: ฝ
0: ั่
2: งคนขับเราเปิดกระจกไว
1: ้
2: คร
1: ับ ค่ะแล้วเขา
0: บอกว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูเดือดร้อนจริงๆพี่ขอสัก200ก็ได้อะไรเงี้ย
1: อืม
0: จากพันกว่าบาทอะนะคะ450ก็ได้แต่พี่แซนก็เลยบอกว่ามันจอดตรงนี้ไม่ได้เราก็เลยขยับรถข้างหลังก็คือเริ่มติดเข้ามาต่อข้างหลังต่อ
1: เอ้าค่ะค่ะเออ
2: แล้วมองว่ามันอันตรายมันเป็นเหมือน
0: มันเลยมันไม่ใช่มันเรามองว่ามันอันตรายคือหมายถึงว่ารถข้างหลังจะเบรกไม่ทันนะคะ
1: อ่าม
0: อเตอร์เวย์ก็ขับไวอยู่แล้วเขาอยู่ขวาสุดอะค่ะ
1: แล้วคือที่คันข้างหน้าเขาเบรกเพราะเขาเจอคนนี้ด้วยไหมคะ
0: ใช่
2: เจอเคสเดียวกันนี่แหละครับเบรกต่อกันเลยอะครับ
1: โอ้โห
0: ไปไม่ได
2: ้ใช่มันเป็นทางตรงเดินขึ้นสะพานพอดีอะมันเป็นสะพานใหญ่อะเนาะ
1: ค่ะ
2: มารถแต่ละคันมันก็วิ่งพูดตรงๆอะล่ะมันก็วิ่งเร็วว่ะ
1: ใช่ใช่เลนขวา
2: ก็มองว่ามันอันตรายมากอะถ้าเราไอ้เราชนมาก็ซวยอีกอย่างเงี้ย
1: ใช่อันนี้คือ
0: จริงๆแล้วนี่เขาก็อยู่กลางเลนขวาเลยนะคะ
1: ลักษณะคือเขาขึ้นเดินสวนมาจากทางขึ้นตรงต่างระดับตรงแฟชั่นแถวนั้นประมาณนั้นไหม
0: ไม
1: ่หมายถึงว่าเขาต้องเดินเขาต้องเดินขึ้นมาจากทางด้านที่ตรง
2: ไม่รู้เลยพ
1: ี่แต่ว่า
2: ไม่ทราบเลยพี่ไม่ทราบเลยแล้วเขามาจากไหนเราไม่เห็นแต่เห็นอยู่บนถนนแล้วไง
1: ค่ะเพราะว่าคือเขาอยู่ในช่องทางขวาเขาต้องหมายถึงว่าคือเขาต้องเดินขึ้นมาจากสวนทางจากทางขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ระยะทางห่างจากทางลงไกลไหมคะ
0: ไกลนะคะ
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: เรามองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาจะลงทางไหนได้ไม่มีเลย
1: แต่อันตราย
2: ผมว่าน่าจะเห็นนะรถติดแน่แน่ครับตอนนี
0: ้ตรงนี้ก็น่าจะติดเพราะเขาวุ่นวายกับรถทุกคันเลยอ่ะ
1: หรอฮะอ๋อค่ะนั่นผ่านมานานหรือยัง
0: เบี่ยงออก
1: ผ่านมานานหรือยังคะสักกี่นาทีได้แล้ว
0: อุ้ย5นาทีได้มั้ยคะเนี่ย
2: 5นาที10นาทีประมาณนั้นโอ้โหแบบเมื่อกี้ติดแจ้งไป
1: ค่ะค่ะค่ะได้เดี๋ยวเรา
0: ตอนนี้เราอยู่กมที่30เองอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เพราะว่าอย่างเงี้ยอันตรายมากๆเลยคือมันไม่ใช่เฉพาะอันตรายเฉพาะตัวเขานะอันตรายสำหรับรถที่แบบว่ากำลังวิ่งมาเร็วๆแล้วอ่ะมาต้องมาเบรกเงี้ย
0: คือเขาขวางหน้าทุกคันเลยอ่ะ
1: ตาย
2: เขาจะเอาเงินอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยที่ผมมองว่าไอ้เราอยากช่วยเหลือแต่ประเด็นคือถ้าการช่วยเหลือเขาก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่า
1: ค่ะ
2: น่าจะช่วยเหลือเขาได้ดีที่สุดเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสมัยเนี้ยนะวิชาชีพอะไรมันก็เยอะมัน
0: เรามองว่าต่อให้เขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนทั่วไปอ่
1: ะ
0: เขาต้องหลบไปทางซ้ายอ่ะค่ะ
1: ค่ะค่ะโทษนะคะมีกล้องหน้ารถไหมอ่ะคะ
0: มี
1: ใช่ไหมแล้วตอนที่เขาเดินอาจจะเข้ามาหารถเราอ่ะภาพในกล้องหน้ารถคิดว่าพอที่จะบันทึกภาพเห็นชัดเจนไหมคะ
2: น่าจะบันทึกได้นะผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวต้องไปไล่ดู
1: นะถ้างั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณนิพนธ์สะดวกกันนะคะเดี๋ยวรบกวนขอภาพหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคือแบบเพราะว่าเผื่อว่าจะได้เป็นคนคนเดียวกันที่ทางจส.ร้อยได้รับแจ้งมาหลายครั้งมากเลยทีเดียวอะค่ะ
2: เป็นสาวสองใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เป็นสาวสองแล้วเขาก็จะชอบไปอยู่ตามเส้นทางแบบนี้เส้นทางที่หลายๆคนงงว่าเข้าไปได้ยังไง
0: ใช่ใช่ที่เราก็มองว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะเราดูหาทางขึ้นลงไม่เจอ
1: ค่ะเพราะว่าอย่างเนี้ยอยู่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบ้างหรือบางทีเขาจะไปอยู่แถบทางด้านของอย่างเส้นถนนบรมแต่ว่าเขาจะอยู่ของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในเลนในสุดเลนขวาสุดแบบเนี้ยตลอดเลย
0: เลนขวาส
1: ุ
0: ดได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
2: อันตรายมากมันชุ่มตกใจเพราะว่าเราขับมาด้วยสิมันก็เร็วอ่ะรถมันต่อเนื่องทางตรงอ่ะนะ
1: ค่ะ
2: สะพานมาปุ๊บรถเบรกกันเราก็
0: เกิดอะไรไง
2: เพราะว่าที่ผ่านไอ้ข้างหลังเราเพิ่งที่ผ่านมามันก็มีรถเพิ่งคว่ำมาด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกเหรออะไรเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
2: ก็ชะลอมาก
1: ็คือว่า
0: พอดี
1: ค่ะ
0: หักออกซ้ายไปเขาก็ประกอบหน้ารถเราเลยเอกระจกข้างเลย
1: ค่ะ
0: เราก็เลยงงว่าเอ้าน้องเกิดอะไรขึ้นว
1: ่
0: าน
1: ี
0: ้เขาบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะพี่ขอความช่วยเหลือหน่อยอะไรเงี้ย
1: เขาเข้าใจเพราะว่าทางจส.ร้อยเนี่ยรับแจ้งแล้วก็เตือนแบบเนี้ยมาตลอดเลยเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะไปแบบพอเราได้รับแจ้งมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไม่เคยทันเขาเลย ไล่จับไม่ทันจะคือจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แถวแถววิภาวดีเขาเดินอยู่บนในช่องทางด่วนของวิภาวดีเลย
2: โอ้โหอันตรายมาก
1: ใช่ใช
2: ่ครั้ง
1: ครั้งนั้นเหมือนกับโดนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปควบคุมตัวได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเหมือนกับว่ายังไม่ได้ก่อเหตุแต่เดินอยู่บนถนนอันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงแค่พาเขาออกมา
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอดูกล้องแล้วเดี๋ยวเราประสานกลับไปอีกนะคะ
2: ขอบไปทางไหนคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิพนธ์ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ผู้หญิงชื่ออะไรคะคุณพี
2: ่
0: คุณหน
1: ่
0: อยค
1: ่
0: ะ
1: คุณหน่อยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าเจอลักษณะแบบนี้อีกนะถ้าเกิดว่าไม่ต้องลดกระจกหรอกถ้าจะว่าไปแล้วนะคะก็ค่อยๆชะลอไปแล้วกันนะคะ
2: เราไม่รู้ด้วยความที่เราไม่เอ๊ะว่าคืออะไรไง
1: ค่ะ
2: พอได้คุยปุ๊บคือเขาจะเอาเงินอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ไงมันก็แปลกไง
1: ค่ะได้เลย
0: โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวดูกล้องให้นะคะ
1: ได้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณนิพนธ์กับคุณหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะทั้งสองท่านแล้วก็ฝากเตือนคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะที่กำลังใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย9นะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะคะที่คุณนิพนธ์กับคุณหน่อยใช้เส้นทางบอกว่ากำลังขับมาในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางบางปะอินในช่องทางขวาปรากฏว่ารถคันข้างหน้าเนี่ยเกิดเบรกแบบเบรกต่อกันมาเลยจนมาถึงรถของคุณนิพนธ์ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยที่เป็นชัดเจนเลยก็คือว่าเป็นสาวสองใส่ชุดสีดำๆนะคะอยู่ๆก็แบบว่ามาเกาะที่กระจกหน้ารถข้างแล้วก็บอกว่าคือจังหวะนั้นตัวคุณนิพนธ์เองก็ตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยรถกระจกลงเขาก็ลักษณะเหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือขอเงินทะเลาะกับแฟนมาอะไรอย่างเงี้ยจะไปต่างจังหวัดโชคดีที่ว่าห้ามกันได้ทันนะคะห้ามกันได้ทันก็เลยไม่เสียเงินไปนะก็ฝากเตือนด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังใช้เส้นทางทางด้านของทางมอเตอร์เวย์สาย9นะคะถ้ายังพบเห็นว่าเขาเดินเท้าอยู่ในช่องทางขวาสุดนะยังไงรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเพราะว่าคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยบนมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยเท่าที่ฉันดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะตอนนี้เนี่ยช่วงประมาณสักกม.ที่46ไปทางด้านของกม.44เนี่ยคือรถบนถนนบนมอเตอร์เวย์เนี่ยคล่องตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่ทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูอ่อนนุช19เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนอรรถรงค์นะคะอ่อนนุช19สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่อนนุช19ค่ะเดี๋ยวนะ
3: ชัดเจนไหมคร
1: ับ ค่ะค่ะได้ยินแล้วค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะ
3: ตอนนี้สถานการณ์ที่ใครเคลียร์การจราจรเปิดปกติเรียบร้อยครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุมาเป็นยังไงอะคะทำไมถึงชนกันขนาดนี้ได้อะค่ะ
3: คือถนนอรรถรงค์ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
1: ค่ะ
3: คนแถวนี้เขาจะเรียกว่าโค้งสู่รวมน้ำใจอ่ะมันจะเป็นโค้งที่เลี้ยวขวาเข้า
1: ชุมชน
3: ติดไร
1: ่
3: ครับ
1: ค่ะ
3: คือเหตุเกิดจากรถยนต์ที่วิ่งมาจากแยกอรรถรงค์ครับชนกับรถจักรยานยนต์ที่กำลังรอเลี้ยวขวาเข้าไปในชุมชน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มีจักรยานยนต์กับรถยนต์อื่นๆนะครับจอดมาจากฝั่งแยกกรมศุลกากรมุ่งหน้าอนาลงรอเลี้ยวขวาเข้าชุมชน
1: ค่ะ
3: รถคู่กรณีวิ่งสวนมาจากทางอนาลงมุ่งหน้ากรมศุล
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วตรงช่วงโค้งครับทางเข้าชุมชนมันจะอยู่ตรงช่วงโค้งพอดี
1: ค่ะ
3: มีการเลี้ยวกินเลนขึ้นมาก
1: ็
3: ชนจักรยานยนต์ที่รอเลี้ยวเข้าชุมชน
1: ทั้งหมดกี่คันคะ
3: ทั้งหมดจักรยานยนต์4 คัน 4 คันครับแล้วก็รถยนต์3 คัน
1: รถยนต์ด้วยที่เขาต่อ
3: รถจักรยานยนต์แล้วคันถัดมาก็คือชนท้ายรถยนต์ต่อกันอีกทีนึง
1: ค่ะแล้วรถยนต์นี้คือเขารอเลี้ยวอยู่ด้วยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ไม่ครับรถยนต์เนี่ยมีการเข้าโค้งกินเลนชนกับมอเตอร์ไซค์ที่รอเลี้ยวเข้าชุมชน
1: ค่ะโอ้แล้วคนเจ็บมีทั้งหมดกี่คนนะคะ
3: บาดเจ็บทั้งหมด6 ราย
1: 6 ราย
3: รักษาที่โรงพยาบาล4 รายครับ
1: ค่ะแล้วมีใครบาดเจ็บสาหัสไหมคะ
3: ไม่มีครับมีแค่เหมือนฟกช้ำถลอกตามร่างกายครับ
1: อ๋อค่ะค่ะคนที่ขับมาชนนี่คือเป็นรถอะไรนะคะ
3: เป็นรถ SUV ครับ
1: SUV?
3: น่าจะไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ชินเส้นทาง
1: อ๋อค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายขับรถคะ
3: เป็นผู้ชายครับ
1: เป็นผู้ชาย
3: คน
1: ค่ะแล้วค่ะคือเขามาคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นมาด้วยฮะ
3: มาคนเดียวครับ
1: ค่ะเขาโทษนะคะไม่มีอาการแบบว่ามึนเมาเลยเนาะ
3: ไม่มีครับไม่มี
1: ลักษณะก็คือไม่ชินเส้นทาง
3: ใช่ก็ ปกติเพราะว่าตรงที่เกิดเหตุมันจะเป็นเหมือน
1: ทางโค้ง
3: วุ่นวายนิดนึงครับทางม้าลายทั้งทางโค้งทางเลี้ยวแล้วก็ไฟค่อนข้างเกียร์สลวดนิดนึง
1: แถวๆต้นนั้นที่มันใกล้ๆกับที่มันมีเซเว่นตรงข้ามไหมแถวนั้น
3: ก่อนถึงครับจุดเลยอยู่ก่อนถึง
1: อืมค่ะก็คือบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะมืดๆนิดนึงไฟตรงนั้นไม่ค่อยชัด
3: ใช
1: ่
3: คร
1: ับ แล้วจังหวะว่าจักรยานยนต์ก็รอเลี้ยวก็คือล้ำมาหน่อยนึงในเลนที่เขาสวนทางมาด้วยใช่ไหมคะ
3: อันนี้รายละเอียดผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าคือที่เกิดเหตุให้การว่าแบบนั้นว่ารถที่ชนรถยนต์นะครับเลี้ยวโค้งกินเลนเข้ามา
1: ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือเคลียร์พื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ทางด้านของบริเวณถนนอาจนรงค์นะคะรถ SUV ชนกับรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเนี่ย4คันด้วยกันมีคนเจ็บทั้งหมด6คนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่นะครับและกสทมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น 5,924 รายคาดประกาศบัญชีใหม่สัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่นะครับโดยการดึง AI การลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยยกระดับความมั่นคงนะครับติดตามได้จากคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: วันนี้เวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นณนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งประธานาธิบดีจีนย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับจีนในฐานะมิตรเก่าที่วางใจได้และพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทศวรรษหน้าไทยและจีนจึงควรร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรและธรรมาภิบาลด้าน AI เพื่อให้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ไทยและจีนร่วมกันเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจรอบใหม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนเข้ามาลงทุนในไทยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเร่งเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการเดินทางของประชาชนพร้อมขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศสาธารณสุขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนส่วนด้านความมั่นคงยังเห็นพ้องให้จัดตั้งกลไก 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งไทยและจีนเพื่อเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แลกเปลี่ยนข่าวกรองและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสำหรับประเด็นระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีเพื่อร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาคต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ไปที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขัน 5,924 รายหลังตรวจพบคะแนนผิดปกตินะครับคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ช่วงต้นสัปดาห์หน้าติดตามรายงานจากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
4: นายอมรจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลคะแนนของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 รายจากผู้สมัครทั้งหมด 400,000 รายและพบผู้มีผลคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 คนจึงมีมติยกเลิกมติเดิมที่มีการรับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและผู้ได้รับการขึ้นบัญชีพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ประกาศไปแล้วทั้งหมดก่อนจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเรียงลำดับคะแนนใหม่ทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีผลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วโดยคาดว่าประธานคณะกรรมการจะลงนามยกเลิกบัญชีเดิมและประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมย้ำว่าวันนี้โดยเป็นการยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดและจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขมติของตนเองหากพบว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาไม่ถูกต้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยค่ะมากันที่ทางด้านของ MEA นะคะคุณผู้ฟังทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาได้ลงพื้นที่ฉลองกรุงตรวจพร้อมตรวจความพร้อมของเสาเหล็กโมโนโพลค่ะทดแทนกว่า58ต้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยนะคะโดยเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานายรณชัยเรืองยุทธค่ะรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่ฉลองกรุงเพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็สายส่งใหม่ทดแทนเสาเดิมกว่า58ต้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนลมกระโชกแรงแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีเสาเหล็กโมโนโพลที่มีความแข็งแรงสูงมาใช้งานเพื่อยกระดับความปลอดภัยควบคู่กับการเร่งรัดมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือนนะคะโดยรองผู้ว่าการ MEA นะคะเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในครั้งนี้นะคะเป็นการยกระดับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ฉลองกรุงหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่โดย MEA ค่ะได้นำเสาไฟฟ้าชนิดเสาเหล็กหรือว่าโมโนโพลจำนวน58ต้นรวมระยะทางในพื้นที่ฉลองกรุงกว่า2กิโลเมตรมาติดตั้งทดแทนเสาแบบเดิมซึ่งเสาประเภทนี้ก็จะมีจุดเด่นในด้านโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงทนทานต่อแรงลมแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถือว่าเป็นการเสริมความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในระยะยาวให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะก็เป็นความคืบหน้าการลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากที่เกิดเหตุพายุฝนนะแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้านั้นได้รับความเสียหายไปในพื้นที่ของฉลองกรุงนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่เราที่จะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวขอเพิ่มเติมคุณชัยรัตน์รายงานบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากแยกเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางแยกบรมชนนีช่วงนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็คุณเสงี่ยมรายงานอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะจากประตูน้ำพระอินทร์นะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินตรงบริเวณเลยจากตลาดลงเกลือนวนครมาเล็กน้อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถอะไรชนกันแต่ว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางหลักเห็นมีรถกู้ภัยหลายคันเลยแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมากันที่อีกเรื่องนึงอันนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เขามีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลดภาระเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟค่าไฟฟ้าในส่วนของประชาชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆที่ทางด้านของกพช.เขาได้มีการเคาะออกมาเนี่ยหลายประเด็นเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการด้านไฟฟ้านะคะในส่วนของรายละเอียดบางคนอาจจะได้ยินมาบ้างในส่วนของบางมาตรการนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะเราจะได้มาพูดคุยในส่วนของรายละเอียดว่ามาตรการที่ทางด้านกพช.ได้มีการมติในที่ประชุมเนี่ยที่เขามีความเห็นชอบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการด้านไฟฟ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่หลักๆในส่วนของมาตรการที่เขาเห็นชอบกันออกมาที่ได้ยินกันก็น่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้า บ้านหอพักอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆแต่ก็ยังมีมาตรการอื่นๆอีกด้วยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวไปคุยกับท่านโฆษกนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
1: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคงต้องเรียนสอบถามเลยว่ามติของกพช.ที่มีออกมาวันก่อนจริงๆเนี่ยมีหลายอย่างมีหลายประเด็นเลยอยากจะให้ทางท่านโฆษกชี้แจงออกมาในแต่ละประเด็นเลยดีกว่านะคะไม่ได้เฉพาะเรื่องของค่าไฟบ้านที่บ้านตามบ้านตามหอพักอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับก็จริงๆแล้วนะครับเมื่อวันสามวันที่แล้วนะครับก็มีเรียกว่าเป็น ก้าวสำคัญนะครับของนโยบายพลังงานประเทศเลยทีเดียวนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าต้องยอมรับว่าน่าจะในร่วม10ปีนะครับเมื่อวานเมื่อช่วง3วันที่แล้วเนี่ยเป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับโดยที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็ในส่วนกระทรวงพลังงานก็มีการเสนอเรื่องเข้าไปนะครับซึ่งวาระทั้ง7เนี่ยครับได้รับการเห็นชอบจากคณะตัวนี้ที่ถือว่าเป็นบอร์ดใหญ่ที่สุดที่คุมนโยบายการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นชอบตรงนี้เป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของค่าพลังงานที่จะเป็นทำขึ้นนี่คือเจตจำนงหลักเลยนะครับของการประชุมครั้งนี้ซึ่งแบ่งเป็นมตินะครับ7อย่างผมจะพูดรวมๆก่อนนะครับคุณนัทยาแล้วเดี๋ยวมาจะมาเจาะตรงเรื่องของค่าไฟสาธารณะที่คนรอฟังเรื่องของค่าไฟที่ลดราคานะครับ3เหลือ3บาทสำหรับ200ยูนิตแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับอย่างที่คนรอลุ้นผลอยู่นะครับก็คือเรื่องของค่าไฟทางเวลาเราขับรถท่านผู้ฟังจอสอร้อยขับเนี่ยเจอไฟถนนเนี่ยปรากฏว่าเราเพิ่งรู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนจ่ายเพราะรวมในค่าไฟฐานนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เพิ่งรวมนะครับรวมมาแล้ว39ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับคนที่เปิดเรื่องเลยก็คือทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเองท่านเอกนันท์พร้อมพันธ์เองนะครับเป็นคนที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็พอสังคมเนี่ยให้ความเห็นว่าเรื่องนี้เราอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มติแรกเลยครับก็มีการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยออกจากบินผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วนะครับเกี่ยวกับทั่วประเทศนะครับสำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับ 18,000 ล้านครับคุณนาตยาครับต่อปีนะครับอันนี้ที่ประชาชนจ่ายเราจะมีการเบื้องต้นแยกออกมาจากบินก่อนนะครับส่วนจะไปให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยแบ่งรับเอาก่อนในช่วงของระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวเนี่ยกกพ.เขาเตรียมแผนนะครับเรื่องของการนำเอาค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆเนี่ยมาทบต้นนะครับแทนที่เอาไปใส่ไว้ในบินประชาชนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วก็มติที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องที่คนรออยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟตามบ้านเรือนเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกนะครับเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยเนี่ยเหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับซึ่งตรงนี้มีเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ย23ล้านครัวเรือนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับแต่ไม่พอครับคุณนัตยาเพราะว่าจริงๆแล้วจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตัวเองก็เป็นผู้อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าณวันนี้เขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าไฟนะครับกลุ่มนั้นก็คือมีกลุ่มที่เสียโอกาสอย่างเช่นคนที่เช่าบ้านนอกระบบอยู่หรือเป็นกลุ่มคนที่พักอยู่ในบ้านเพิงบ้านในชุมชนแออัดที่ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับกลุ่มนี้ใช้มิเตอร์ที่เรียกว่าประเภทที่6คือมิเตอร์ชั่วคราว
0: มิเตอร์ชั่วคราวค่ะ
1: มิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยนะครับคุณนัตยาปกติคือ6บาทต่อหน่วยนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลยนะครับคือเขาจ่ายแพงกว่ามิเตอร์ตามบ้านเรือนที่พวกเราใช้อยู่ปกติ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้มติกปช3วันที่แล้วก็มีการทบทวนนิยามเพื่อจะช่วยเหลือกลุ่มที่ขาดโอกาสและเสียเปรียบมาโดยตลอดอย่างกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มใหญ่ไม่แพ้กันก็คือกลุ่มผู้เช่าอพาร์ตเมนต
0: ์
1: หอพักขนาดใหญ่ต่างๆนักศึกษานะครับไปเรียนหนังสือต้องเช่าเนี่ยกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่จ่ายค่าไฟรายเดือนเนี่ยแพงกว่าความเป็นจริงนะครับมีการซาวเสียงมานะครับก็มีประชาชนที่ให้ข้อมูลกับกระทรวงพลังงานนะครับเขาจ่ายค่าไฟกัน10บาทต่อหน่วยบ้างนะครับเวลาไปเช่าหอพักก็ไม่รู้ผู้ฟังทางจอสอร้อยถ้าฟังแล้วอาจจะลองบอกกันมานะครับว่าตอนนี้ท่านเช่าอยู่เนี่ยท่านเสียเป็นธรรมขนาดไหนซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจนะครับกลุ่มผู้ประกอบการหรือเจ้าของหอพักเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนมาที่เราปัจจุบันกลุ่มหอพักขนาดใหญ่เนี่ยเขาใช้มิเตอร์ประเภทสถานประกอบกิจการนะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยถือโอกาสมีการปรับประเภทมิเตอร์เนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับกับการใช้งานจริงคนอยู่อาศัยแต่ไม่ได้รับราคาบ้านอยู่อาศัยนะครับรอบนี้ไหนๆแล้วเรามีส่วนลดค่าไฟแล้วก็อยากให้กลุ่มที่เสียโอกาสเนี่ยมารับเรื่องของส่วนแบ่งส่วนลดค่าไฟตรงนี้ด้วยครับก็เลยมีการ เปลี่ยนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าครั้งใหม่เลยนี่ก็เป็นการแก้ในระดับโครงสร้างพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องมตินะครับที่3นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนิดหนึ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการขยายมาตรการ Direct PPA นะครับก็คือเป็นการปลดล็อกไฟสะอาดเนี่ยที่สามารถที่จะปล่อยให้ฝั่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถซื้อไฟสะอาดโดยตรงกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านและการไฟฟ้านะครับแต่ใช้เป็นระบบใช้สายส่งของการไฟฟ้าแทนนะครับเขาเรียกว่า Third Party Access ก็คือไปจ่ายค่าเช่าค่าเช่าสายwilling charge นะครับแทนแต่ว่าเนี่ยก็เป็นการกำจัดการผูกขาดแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันเสรีต่อไปเนี่ยเอกชนโดยเฉพาะ data center เนี่ยสามารถที่จะซื้อไฟวงเล็บว่าไฟสะอาดเท่านั้นนะครับไฟสะอาดก็หมายถึงมาจากโซล่าเซลล
0: ์
1: มาจากพลังงานลมนะครับตรงเนี้ยก็เป็นการขยายให้ดึงดูดกับเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างต่างชาติจะมาลงทุนในประเทศไทยก็ทำให้หน้าลงทุนมากขึ้นด้วยครับแล้วตรงนี้หลายรัฐบาลพูดกันมาเยอะมากแต่ว่ารัฐบาลนี้จัดการให้แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็มติที่4นะครับกับมติที่5ผมขออนุญาตรวมเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของ data center นะครับท่านผู้ฟังจสร.อาจจะไม่ค่อยคุ้น data center คืออะไรทุกครั้งที่เราสกอร์มือถือเรากดใช่ไหมครับประเมินผลไม่ว่าจะเข้าไป AI หรือเข้าไปรูติ๊กต็อกนะครับไถต่างๆเนี่ยก็จะมีการประเมินผลแล้วเขาไปประเมินผลที่ไหนก็คือส่งสัญญาณกลับไปที่ Data Center อันนี้แหละ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้มีกลุ่ม Data Center ที่มารอลงทะเบียนในประเทศไทยรอลงทุนเยอะมากครับคุณณัฏฐยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วประมาณสัก60เจ้านะครับที่รอคือประเทศไทยยังถือว่าเนื้อหอมอยู่ครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วทุกเจ้าเนี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเห็นแล้วน่าตกใจ
0: เพราะว่า
1: ใช่ครับแต่ละเจ้าเนี่ยใช้ระดับเป็นพันเป็น4,000เมกะวัตต์นะครับเทียบแล้วเนี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้านี่รวม5จังหวัดรวมกันนะครับนี่คือแค่เอกชนรายเดียวนะครับ
0: อันนี้คือเป็นข้อมูลเดิมของเดิมอยู่ใช่ไหมคะที่เราเอามาเป็นตัวที่จะมาเปรียบเทียบอะค่ะ
1: อ๋อตัว data center โดยใช่ครับเป็นสถิติเฉลี่ยของ data center ทั่วไปอยู่แล้วเขาใช้ไฟเยอะแล้วใช้น้ำทรัพยากรน้ำเยอะมากครับ
0: โอ้เทียบกับ5จังหวัดใช้ไฟเนี่ยนะคะ
1: ถูกต้องครับอันนี้คือแค่ data center ไอประมวลผลเนี่ยโกดังเดียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยท่านรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีเอกนันท์เนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยที่อเมริกาก็มีวิกฤตค่าไฟแพงนะครับซึ่งมลรัฐเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเรื่องของ data center เนี่ยนะครับนัก ยา
0: ปัญหามาจากอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับเพราะ data center เนี่ยไปแย่งใช้ไฟจากประชาชนเขาไปแย่งใช้ไฟแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ทำให้ต้องไปหา LNG ไปหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มมาผลิตไฟซึ่งมันทำให้ต้นทุนแพงขึ้นตรงเนี้ยเราก็เลยมติที่4กับ5เนี่ยมีการกำหนดคือแยกอัตราค่าไฟฟ้าคือแยกประเภท data center ไม่ให้มาใช้ไฟรวมกันกับประชาชนก่อนนะครับเพื่อเป็นการที่จะกันเอาไว้ในอนาคตนะครับไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟทั้งประเทศไม่ให้มาถ่านหารรวมกับเราว่างั้นเถอะ
0: ไม่ให้คิดค่าไฟเหมือนชาวบ้านเขา
1: ถูกต้องครับแล้วก็ปล่อยให้ data center เนี่ยต้องรับภาระพูดง่ายๆว่าให้แบกค่าไฟแทนประชาชนนะครับอันพูดอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายๆแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ไอมติที่พ่วงมามติที่5ก็คือมีการให้ data center เนี่ยถ้าเขาจะมาลงทุนใช้น้ำใช้ไฟฟ้าเราเยอะใช่ไหมครับก็ให้วางหลักประกันก่อนที่จะก่อสร้างก่อนจะวางโครงข่ายนะครับตรงนี้ป้องกันเรื่องของการก่อให้เกิดมลพิษหรือไปแย่งชิงน้ำภาคเกษตรกรรมก่อให้ประชาชนเดือดร้อนเราจะได้ปรับเขาได้เลยยึดได้เลยยึดมัดจำได้เลยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ data center ทีนี้มติที่6นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาซื้อไฟฟ้าที่เราเคยได้ยินกันว่าเรื่องของสัญญาชั่วนิรันดร์หรือว่าค่า adderนะครับตรงนี้นะครับท่านนายกก็ตั้งคณะกรรมการมาแล้วนะครับเป็นท่านรองนายกประกรณ์มินประพันธ์เนี่ยเป็นคนเจรจาเพื่อที่จะยุติสัญญาที่อาจจะรับซื้อกันแพงมากนะครับเมื่อก่อนตอนโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ยังไม่มีเทคโนโลยีดีๆน
0: ะ
1: ครับรัฐเนี่ยรับซื้อกฟผ.รับซื้อกันราคา7บาทต่อหน่วย10บาทต่อหน่วยก็
0: ม
1: ีนะครับรอบนี้เรามติกฟผ.เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะมีการทบทวนสัญญาแล้วก็ปรับสัญญาให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนณปัจจุบันก่อนนี้ก็คือจะเปลี่ยนการรับซื้อที่แพงหรือเกินเนี่ย ให้ลงมาอยู่ที่แค่โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับที่2.16 บาท2.16 บาทต่อหน่วยครับ
0: ใช
1: ่ก็ลดลงมานะครับแล้วก็ทำให้ไอ้เรื่องของสัญญาช่วยนิรันดร์เนี่ยทำไมถึงชื่อสัญญาช่วยนิรันดร์เพราะว่าพอมันหมดอายุปุ๊บเขาก็ออโต้รีนิวต่อสัญญา
0: ไปเ
1: รื่อยๆอัตโนมัติไปเรื่อยๆใช่ครับตรงน
0: ี
1: ้ก็จะทำให้ให้มีวันสิ้นสุดสัญญาที่แน่นอนนะครับก็ตรงนี้ถ้าแก้ได้หมดเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนค่าไฟฐานเราของประเทศไทยเนี่ยถูกลงนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ค่าไฟถูกลงถาวรลงไปก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยนะครับแล้วก็มติสุดท้ายนะครับยาวนานมากครับคุณณัฐยามติที่7นะครับก็คือเรื่องของโซล่าฟาร์มชุมชนนะครับเปิดควอต้า 1,500 เมกะวัตต์นะครับก็คือตรงนี้ให้ทางชุมชนให้ทางประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเป็นโครงการในท้องถิ่นได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เหมือนให้พูดง่ายๆว่า1ตำบล1โซล่าฟาร์
0: ม
1: ใช่ครับก็กระจายผลประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ทำให้ค่าไฟในชุมชนเนี่ยถูกลงด้วยตอนกลางวันนะครับมีการเก็บแบตเตอรี่สำรองไฟไว้ช่วยในชุมชนได
0: ้
1: ตรงนี้ก็คือมติกพช.บอกเลยนะครับย้ำอีกทีว่าไม่ใช่7มาตรการแล้วแต่อันนี้คือ
0: เป็นมติแล้วทีนี้
1: ทันทีเป็นมติแล้วใช่ครับตอนนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมีผลทางกฎหมายแล้วก็มอบหมายให้ทางกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยที่จะต้องไปออกแบบกลไกแล้วก็ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนนครหลวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการบังคับใช้ยังไงก็ได้ให้สำเร็จผลต่อไปครับ
0: ค่ะทีนี้มาถึงเรารู้ละ7มติที่ทางด้านของกพช.ได้เคาะออกมาเสร็จทีนี้เนี่ยเรามาดูในแต่ละส่วนละกันว่าอะไรที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วที่สุดนะคะตอนนี
1: ้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดเอาแบบระยะสั้นเร็วที่สุดนะครับก็คือเรื่องของแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับลดค่าไฟเหลือต่ำกว่า3บาทสำหรับ200ยูนิตแรกเนี่ยได้รับผลประโยชน์แน่ๆนะครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการปรึกษาหารือซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีผลในบินค่าไฟเดือนสิงหาคมครับคุณณัฐยา
0: อันนี้คือที่เป็นที่ไม่เกิน200หน่วย
1: ไม่เกินต้องใช่ครับแล้วผมขออธิบายเพิ่มเล็กน้อยคือไม่เกินคำว่าไม่เกิน200หน่วยหมายถึงว่าตั้งแต่หน่วยที่0ถึงหน่วยที่200เนี่ยทุกคนนะครับได้รับส่วนลดตรงนี้นะครับลงมาเหลือไม่เกิน3บาทถูกต้องครับไม่ใช่หน่วยละ3บาทนะครับเป็นต้องมาอธิบายยากนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันค่าไฟเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าเป็นระบบขั้นบันไดคืออัตราก้าวหน้าอยู่แล้วหน่วยที่1กับหน่วยที่2หน่วยที่3เนี่ยไม่มีหน่วยไหนเลยที่ราคาเท่ากันครับคุณณัฐยาคือแพงขึ้นเรื่อยๆ
0: คร
1: ับเป็นเหมือนขั้นบันไดทีเนี้ยก็เลยแต่ว่าที่เราปรับเนี่ยเราปรับลดให้หน่วยที่200เนี่ยราคา3บาทพอดีที่เหลือเนี่ยไล่ลงไปอยู่แล้ว2บาท90บ้างลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตรงเนี้ยไอ้สิทธิ์ที่ได้ส่วนลดตรงเนี้ยทุกบ้านนะครับ223ล้านครัวเรือนเนี่ยได้สิทธิ์เท่ากันหมดเลยรวมถึงกลุ่มที่อยู่หอพักด้วยกลุ่มที่อยู่ที่บ้านที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนนิยามผมขอวงเล็บไว้นิดนึงนะครับเรื่องของการเปลี่ยนนิยามหรือเรื่องของอพาร์ตเมนต์หอพักเนี่ยอาจจะต้องมีการทำการบ้านกันพอสมควรนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการต้องอาจจะต้องมีการเปลี่ยนมิเตอร์นะครับตรงนี้ต้องให้ทางกกพ.เนี่ยไปขออีกทีนึงครับคุณณัฐยาว่ายังไงเราเร่งรัดให้ส่วนลดเนี่ยที่จะแบ่งเบาภาระค่าไฟค่าครองชีพของท่านเนี่ยให้ได้รับช่วงบินสิงหาคมเนี่ยก็คือบินของอาจจะไปออกท่านอาจจะได้ตัวบินเนี่ยช่วงเดือน
0: กันยายน
1: ถูกต้องครับถูกต้องก็คือรอบใช้ไฟเนี่ยสิ้นสุดของ31ใช่ไหมครับสิงหาคม
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็คือหมายความว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของไม่เกินตั้งแต่หน่วยที่1จนถึง200ก็คือไม่เกิน3บาทแล้วพอ2หน่วยที่201ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นตามลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
1: คือตั้งแต่201ขึ้นไป
0: ครับ
1: ท่านก็จะเป็นเข้าไปในขั้นบันไดแบบปกติแบบปัจจุบันถูกต้องครับเป
0: ็
1: นอัตราเดิมทุกอย่างไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการปรับราคาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะใช้ไม่ถึง200ใช้200พอดีใช้201ใช้400หรือใช้1,000หน่วยต่อเดือนเนี่ยท่านได้ส่วนลดตรง
0: ไม่เกิน200หน่วย
1: ไม่เกิน200ไว้แน่นอนแล้วในกระเป๋าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟออกมายังไงก็ลดลงแน่นอนถ้าท่านไม่ได้ใช้มากกว่าเดิมนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับ
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของถ้าเป็นบ้านทั่วไปคงไม่มีปัญหาแต่ว่าในกรณีที่เป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ที่เขาเดิมเนี่ยเขาเก็บในอัตราที่เรทที่เขาตั้งอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปขอความร่วมมือหรือว่าเป็นยังไงที่จะเข้าไปที่ให้เขากลับมาเก็บในอัตราของมิเตอร์ของทางมิเตอร์ไฟฟ้าปกติทั่วไปอะค่ะ
1: ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าในเชิงลึกเพราะว่ามีข้อกังวลมีข้อสงสัยเยอะ
0: ค่ะ
1: ก็คือตรงเนี้ยถ้าในหลักการความเป็นจริงแล้วเนี่ยหน่วยงานที่จะไปออกแบบแล้วก็ทำกลไกเลยนะวันนี้ก็เพิ่งส่งเรื่องไปนะครับก็คือทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเขาก็จะไปส่งเรื่องแล้วก็ออกแบบแล้วก็จะต้องไปมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเข้าใจว่าปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้เพื่อให้ทันรอบบินสิงหาคมเนี่ยทีนี้ผมในฐานะโฆษกกระทรวงนะครับพลังงานผมขออนุญาตแค่ให้คาดการเบื้องต้นนะครับให้ประชาชนนึกภาพตามนะครับคือการที่จะทำให้มิเตอร์นะครับในกลุ่มทั้งกล
0: ุ่
1: มที่เช่าหอพักแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: กลุ่มที่ทำได้ง่ายกว่าเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ใช้มิเตอร์ไฟประเภทชั่วคราวนะคร
0: ับ ที่ไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยนะคะ
1: ถูกต้องครับไม่มีทะเบียนบ้านหรือกลุ่มที่เป็นบ้านเช่าหอพักที่ไม่ได้ขออนุญาต
0: เป็นมิเตอร์รวมอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับจะมีกลุ่มหอพักที่ไม่ได้ขออนุญาตเสร็จสิ้นครับ
0: ค
1: ุณนัตยาตรงเนี้ยพอไม่ได้ขออนุญาตหรือเข้าใจว่าเป็นใบอนุญาตออนเนี่ยพอเขาอาจขออนุญาตไม่เสร็จสิ้นเนี่ยบางที่อ่ะขี้เกียจทำละก็เลยใช้ไฟมิเตอร์ชั่วคราวที่เอาไว้ตอนก่อสร้างอาคารนั่นแหละนะครับทำต่อมิเตอร์ไฟชั่วคราวเนี่ยหลายคนนึกภาพไม่ออกมิเตอร์ไฟชั่วคราวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างพวกงานวัดงานเทศกาลเขาจะมีการใช้มิเตอร์ประเภทนี
0: ้
1: นะครับรวมถึงการก่อสร้างอาคารเนี่ยจะเป็นมิเตอร์ไฟชั่วคราวตรงเนี้ยประเภทนี้นะครับถ้าทางกกพ.มาสั่งไปที่กฟน.กกพ.ตรงเนี้ยผมเชื่อว่าปรับได้ไม่ยากไม่มีปัญหาเลยนะครับกลุ่มบ้านตรงเนี้ยนะครับได้รับผลประโยชน์โอกาสกลุ่มที่อาจจะใช้เวลากว่านะครับคาดการว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้มิเตอร์สถานประกอบกิจการทำหอพักทำอาคารเช่านะครับแบบที่มีเขาเรียกว่ามาสเตอร์มิเตอร์มีมิเตอร์เดียวถูกครับคุณนัตยาม
0: ิ
1: เตอร์เดียวแต่ว่ามีระบบภายในอาจจะเป็นมิเตอร์จานหมุนข้างในนะครับแล้วก็ดูหน่วยดูเลขอันเอาเองแต่พอปลายเดือนเขาไม่รู้จะคิดอัตราก้าวหน้าให้กับผู้เช่ายังไงใช่ไหมครับว่าเป็นอัตราที่อยู่อาศัยนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็ไม่มีคำนวณให้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็อาจจะคิดเป็นแบบเหมาไปเลยราคาเหมาเอาไป7บาท10บาทก็ว่าไปนั่นคือเหตุการณ์ณปัจจุบันแต่ถ้าเกิดกกพ.เคาะมานะครับแล้วมีกลไกผมคาดการว่าทางการไฟฟ้าอาจจะทำให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทมิเตอร
0: ์
1: นะครับเข้ามาช่วยนะครับซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็เน้นย้ำนะครับว่าเรามีโครงการพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านหลังเนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานนะครับตรงนี้ถ้าเป็นคงเป็นการดีผมไม่ขอคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้เป็นแค่การคาดการณ
0: ์
1: ถ้าสามารถที่จะเอาเรื่องของถ้าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีอย่างพวกสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานะครับแล้วก็สนับสนุนกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการให้เช่าหอพักเนี่ยก็จะวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์นี่ก็จะช่วยทำให้แยกบินแต่ละห้องเนี่ยเสมือนจริงแล้วก็สามารถที่จะคิดคำนวณอัตราให้ผู้เช่าแต่ละห้องเนี่ยตรงกับอัตราประเภทที่อยู่อาศัยของการไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้ค่าไฟของตัวหอพักใหญ่เนี่ยน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าลองคิดดูว่าทุกวันนี้เราใช้อัตราก้าวหน้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนพอเขาใช้เป็นมิเตอร์ใหญ่เนี่ยพอจำนวนหน่วยมันเยอะมากถูกไหมครับคุณนัตยามเขาก็จะถูกเก็บแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการซอยให้เป็นห้องสมมติว่าหอพักมีทั้งหมด10ห้องก็ซอยเป็น10บันไดแล้วทีนี้ก็ค่าไฟยูนิตมันจะไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะเป็นการลดอัตราก้าวหน้าสะสมของตัวอาคารไปเองด้วยนะครับทีนี้ระบบก็จะคำนวณค่าไฟก็น่าจะถูกลงสำหรับตัวเจ้าของอาคารหรือว่าผู้ให้เช่านะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่า กลไกสุดท้ายที่กกพ.ส่งให้ทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีทางออกยังไงทางโฆษกกระทรวงพลังงานเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์ที่จะเข้ามาช่วยนะครับแต่ก็จะมีระยะอาจจะมีระยะการดำเนินงานที่ไม่เร็วเท่ากับเรื่องของผู้ใช้ไฟประเภทมิเตอร์ชั่วคราวหรือกลุ่มที่บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านครับคุณนัทยา
0: อันนั้นน่าจะเป็นต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการดำเนินการขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนอะไรอีกเหมือนกันตรงนั้น
1: ใช่ครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของฮาร์ดแวร์ด้วยตรงนี้เนี่ยยังไงถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมารายงานให้เร็วที่สุดเพราะว
0: ่
1: าทั้งไม่ใช่แค่ผู้เช่าอยากรู้นะครับเจ้าของตึกเนี่ยอยากรู้ที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีคุยกับผมเยอะจริงๆใช่ครับคุณนัทยา
0: ค่ะค่ะอ่ะแล้วทีนี้มาพูดถึงในส่วนของมาตรการอื่นๆอีกนะคะต่อเอาขออนุญาตแบบขอเป็นสั้นๆตามที่แบบว่าพอที่จะอธิบายได้อ่ะค่ะ
1: อ๋อได้ครับก็ถ้าเอาเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีพนะครับพวกกลุ่มคนทำงานอย่างเราน
0: ะ
1: ครับในจอ200เนี่ยผมคิดว่าไฟสาธารณะวันนี้เราสบายใจแล้วเราวิ่งผ่านเราอันนี้ไม่ใช่เงินของเราแล้วแล้วพอในอนาคตนะครับถ้าเกิดมีเจ้าภาพมาร่วมจ่ายด้วยนะครับสมมติว่ากรมทางหลวงมาร่วมจ่ายด้วยอบต.เทศบาลมาร่วมจ่ายด้วยเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นแล้วนะครับที่ไฟถนนเนี่ยเปิดตอนกลางวันอยู
0: ่
1: บางท่านเนี่ยในจอสอน้อยลองวิ่งแล้วสังเกต
0: ไฟเปิดกลางวันแต่กลางคืนดับจะมีไหมคะอย่างนี
1: ้ณเวลาเนี่ยผมก็ว่าเห็นอยู่นะครับแต่พอณวันที่ถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตเบื้องต้นเนี่ยการไฟฟ้ารับผิดชอบไปก่อนแต่ถ้าในอนาคตเราทำให้เจ้าภาพเนี่ยหน่วยงานนั้นน่ะรับผิดชอบไฟแล้วเขาจะไปของบเพิ่มหรือเขียนโครงการก็ว่าไปทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดมีคนรับผิดชอบเนี่ยคุณนัทยาฮะพฤติกรรมการใช้ไฟเขาจะไม่เหมือนเดิม
0: เขาช่วยกันดูแลประหยัดนะ
1: อาจจะเริ่มถูกต้องครับอาจจะเริ่มดูแลบินตัวเองนิดนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มเอาละกลางวันไม่ได้แล้วก็หรือต้องไปเปลี่ยนเป็นไฟ LED ไหม
0: เขาต้องมีการซ่อมบำรุงกันเมนเทนเนนต์กันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้อุปกรณ์เขาอยู่ในแบบให้ใช้ได้ดีแล้วก็ประหยัดด้วยแบบนั้นนะคะ
1: ใช่เลยครับใช่เลยคือตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ใช้ฟรีเรานึกถึงบ้านเราก็ได้ถ้าบ้านเราใช้ฟรีคุณนัทยาเราก็เปิดตามใจได้นะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ถ้าเพิ่มเติมจากวันนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมติกพช.รอบนี้นะครับผมคิดว่าไม่เคยมีรอบไหนที่มัดรวมมานะครับเป็นเต็มคาราเบลขนาดนี้นะครับ
0: ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่จริงๆ แล้วก็ หลายอย่างเนี่ยเป็นมติที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของภาระค่าไฟค่าพลังงานโดยตรงนะครับเรื่องรถไฟบ้าน3บาทสำหรับ200หน่วยแรกเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ส่วนลดตรงนี้จริงๆซึ่งก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนนิยามนะครับหอพักต่างๆเนี่ยติดตามให้ดีครับก็จะช่วยท่านได้เยอะส่วนในมุมอื่นๆเนี่ยถ้าสรุปเร็วๆนะครับก็เรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะแฮปปี้กับเรื่องของการที่จะสามารถซื้อขายไฟกันเองได้เป็นไฟฟ้าสะอาดนะครับก็จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมคึกคักนะครับมีคนมาจ้างงานเราเยอะขึ้นมีตำแหน่งงานมากขึ้นนะครับสำหรับลูกจ้างคนที่รอเมื่อเดี๋ยวนี้บริษัทเลย์ออฟเยอะอาจจะมีการจ้างงานมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ส่วนของData Center ที่เรียนไปเบื้องต้นก็คือในอนาคตเนี่ยตอนนี้รัฐบาลตีกรอบไปแล้วเราไม่รอให้เกิดวิกฤตขึ้นเราไม่รอให้เขามาแย่งใช้ไฟใช้น้ำเฉยๆนะครับแต่เราขีดเส้นเราให้เขาวางมัดจำไว้ก่อนหลักประกันเราให้เขาไปรับผิดชอบค่าไฟในส่วนที่แพงให้กับประชาชนชาวไทยตรงนี้เราวางเรื่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาชั่วนิรันดร์นะครับณวันนี้นะครับเราทำให้มันจบลงได้แล้วนะครับทั้งหมดในสัญญาชั่วนิรันดร์เนี่ยจะจบภายใน10ปีนะครับประเทศไทยจะไม่มีเรื่องของแอนเดอร์อีกต่อไปตรงนี้พอถ้าเขาไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้นทุนผลิตไฟฟ้าเราต่อหน่วยจะถูกลงนะครับถูกลงทันทีเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยด้วยนะครับทั้งทุกกระทรวงเลยนะครับตรงนี้กพช.โดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลุยกันเต็มที่เพื่อที่จะทำให้ค ่าไฟค่าพลังงานเนี่ยแฟร์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับพี่น้องประชาชนที่ต้องหาเลี้ยงชีพทุกวันแบบนี้คร
0: ับ ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆเลยคนที่ใช้ไฟฟ้าในระดับชาวบ้านประชาชนนี่เรียนว่า2เด้งนะเพราะว่ามีการแยกค่าไฟสาธารณะกับเรื่องของลดเรื่องของค่าไฟที่ไม่เกิน200หน่วยเนี่ยมันก็จะทำให้ลดลงได้อย่างน่าจะเห็นได้ชัดนะฮะสำหรับในรอบบินเดือนสิงหาคมที่จะถึงตรงนี้นะคะ
1: ต้องเห็นแน่นอนครับตรงนี้เลยครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะท่านโฆษกที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีจากมติของกพช.ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านโยบายต่างๆตรงนี้ออกมายังไงที่แบบเห็นเป็นผลที่มีความต่อเนื่องกันมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่างของเรื่องของค่าไฟหอพักถ้าเกิดมีการเคาะอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าสรุปกันยังไงบ้างเดี๋ยวคนได้รบกวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับประเด็นนี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยครับคุณนัทยามีเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องของสคบคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงพาณิชย์มาดูเรื่องของพอค่าไฟบังคับให้จ่ายเท่านี้มันไปบวมที่ค่าเช่าไหมหรือมันหรือไปผิดสัญญากันตรงไหนไหมเพราะว่าจริงๆตอนนี้ทางสคบเองที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาก็ออกระเบียบตามกฎหมายใหม่มาเรื่องของให้ผู้เช่าเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยอย่างเป็นธรรมนะคือตามสอดคล้องกับที่เป็นมติคพช.พอดีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไม่ใช่แค่กระทรวงพลังงานดูต้นทางนะครับตั้งปลายทางสคบก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคส่วนผู้ประกอบการเราก็จะไม่ทำให้เขาเข้าเนื้อนะครับ
0: เจ็บตัวนะคะ
1: ถูกต้องครับก็ต้องแฟร์กับเขาถ้าจะสามารถจำแนกแจกแจงว่ามีค่าดูแลมิเตอร์แยกออกมาก็ต้องจำแนกแจกแจงครับให้โปร่งใสที่สุดผมคิดว่าน่าจะดีประกอบการเราก็จะไม่ทำให้เขาเข้าเนื้อนะครับ
0: เจ็บตัวนะคะ
1: ถูกต้องครับก็ต้องแฟร์กับเขาถ้าจะสามารถจำแนกแจกแจงว่ามีค่าดูแลมิเตอร์แยกออกมาก็ต้องจำแนกแจกแจง

ประชาชนที่จะได้รับจากกรณีที่มาตรการของกปช7ข้อตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของคนที่ใช้ไฟตามบ้านรวมถึงเรื่องของไฟหน่วยตั้งแต่ที่1ถึง200หน่วยแรกเนี่ยก็จะปรับลดเหลือไม่เกิน300บาทขออภัย3บาทต่อหน่วยนะดิฉันไปแต่ว่าตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบบิลของเดือนสิงหาคมนะคะส่วนกรณีของหอพักอพาร์ตเมนต์ที่จะต้องมีการปรับในเรื่องของค่าไฟที่เขาเก็บกันอยู่ในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีความคืบหน้ากันต่อไปนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีapplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%

0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ที่มีคุณนิพนธ์แจ้งเข้ามาบอกว่าไปเจอสาวสองมาเคาะกระจกเดินอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกตรงมอเตอร์เวย์สาย9อะค่ะตรงช่วงแถวจากต่างระดับรามินทาที่จะไปทางด้านของจตุโชตประมาณกมที่45คนนี้เนี่ยเขาโผล่มาจากตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารถทางด้านหน้าที่คุณนิพนธ์ขับตามกันมาเนี่ยในช่องทางขวาสุดปรากฏว่าเขาเบรกกันเป็นแถวเลยรถของคุณนิพนธ์ก็เบรกด้วยปรากฏว่าคนนี้มาเคาะกระจกเดินเข้ามาถึงมาเคาะกระจกแล้วก็บอกว่าขอความช่วยเหลือทะเลาะกับแฟนมาจะขอเงินกลับไปกลับต่างจังหวัดที่ภูเก็ตนะคืออันนี้อ่ะโอ้ได้แล้วนะเป็นภาพจากทางด้านของกล้องหน้ารถของคุณนิพนธ์นะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตดูไปพร้อมๆกันเพิ่งเห็นมาเพิ่งจะเห็นพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวกำลังรออยู่นะว่านี่รถคันข้างหน้าเริ่มเบรกและเริ่มชะลอตัวแล้วนะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินกันอยู่คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ขับตามหลังมาเนี่ยนะก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วคันโอ้ยนี่มาแล้วนะอืมตายขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงอ่ะงงมากเลยอ่ะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าในคลิปเขามีเสียงหรือเปล่าในคลิปมีเสียงไหมคะในคลิปไม่มีเสียงเนาะอืมอะไรอะคะบอกว่ารถของคุณนิพนธ์เนี่ยขับมาแล้วทางด้านหน้าเนี่ยคือที่สังเกตก็คือว่ามาที่มอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยทีนี้เขาก็เริ่มชะลอตัวใช่ไหมคะพอชะลอตัวสักพักหนึ่งเหมือนคันข้างหน้าของคุณนิพนธ์เนี่ยจะเบี่ยงออกทางซ้ายนะคะอ่ะข้างด้านนอกบอกว่ามีเสียงด้วยเดี๋ยวให้เปิดอีกทีหนึ่งได้ไหมคะจะได้ยินชัดๆว่าเสียงเขาเป็นยังไงบ้างตอนเวลาที่เขามาเคาะกระจกรถแล้วก็ขอเงินนะเดี๋ยวสักครู่นะเพราะว่าพอที่เราเห็นภาพเนี่ยก็คือว่ารถทางคันหน้าเนี่ยเขาเปิดไฟฉุกเฉินเหมือนกับชะลอเสร็จแล้วทีนี้เขาเหมือนก็จะเบี่ยงหลบนิดนึงพอเบี่ยงหลบเสร็จก็ปรากฏว่าคนนี้ก็โผล่มาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไปพร้อมๆกันด้วยนะคะใครที่ติดตามจะสร้อยอยู่ดูทาง YouTube ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตอนนี้ทาง YouTube เดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังทั้งได้เห็นทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยนะคะอ่ะไปเลยค่ะ
1: แล้วมาอยู่บนนี้ได้ยังไง
2: มันก็มาพันกระบาดมันน้อยเนี่ยหนูไม่มีเงินเลยพรุ่งนี้หนูต้องกลับพันใหญ่ค่ะถ้าหนูยืมพี่ก่อนได้ไหมหนูค่อยโอนคืนให้มันประมาณพันกระบาดไงหนูก็ค่อยลบ
3: แล้วไปได้อะไร
2: อะไรนะคะ
3: ไป
2: ก็จะไปรถทัวร์ค่ะจะกลับ
0: อืมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะบอกว่าอะไรอ่ะว่าเดี๋ยวก็ไปบางบัวทองเดี๋ยวจะไปหัดใหญ่นะเนี่ยแต่แล้วคุณพี่ผู้หญิงคุณหน่อยถามไปบอกว่าแล้วขึ้นมานี่บนนี้ได้ยังไงเขาก็ไม่ตอบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่คุณนิพนธ์กับคุณหน่อยเนี่ยคุยกับทางจสร้อยนะคะเราก็ประสานไปทางด้านของกู้ภัยสาย9ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาย9เนี่ยได้มีการขึ้นไปตรวจสอบก็ไม่พบคนนี้นะคะไม่พบสาวประเภท2คนนี้นะคะที่ขึ้นไปบนสะพานคิดดูแล้วกันเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าคันแรกเนี่ยเขาเบรกกับแบบเบรกกระทันหันเลยเนี่ยแล้วคันที่สองตามมาเบรกไม่ทันคุณคิดดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจับตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่ารถที่เขาเบรกไม่ทันเนี่ยแล้วเกิดไปชนเขาเข้ามาทีนี้เป็นเรื่องยาวเลยทีนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงสาวสองใส่ชุดสีดำตอนนี้เนี่ยผมเป็นผมดำแล้วนะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นผมสีทองทองทำสีผมสีทองทองแดงแดงตอนนี้มาเป็นแบบว่าเป็นผมดำ ถ้าเกิดว่ามีใครเจอในลักษณะแบบนี้นะคะกรุณาเลยนะไม่ต้องไปจอดคืออาจจะชะลอได้เพื่อที่จะหลบให้พ้นจากตัวเขาไปไม่ต้องไปคือเราเข้าใจนะบางคนก็ต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ที่ในลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะก็เคยมีคนที่แจ้งมาที่จสร้อยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาด้วยการให้เงินเขาไปปรากฏว่าพอให้เงินเขาไปแล้วเกิดมานึกเอะใจที่หลังก็โทรศัพท์เข้ามาคุยกับทางจสร้อยเลยถึงทราบว่าอ๋อมันไม่ใช่คนที่มา เกิดมีปัญหากับชีวิตจริงๆแต่ปรากฏว่ามาหลอกขอเงินแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยมาแถวๆแบบว่าในเมืองด้วยนะแถวๆทางย่านทองหล่อหรืออะไรเงี้ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาทองหล่อมาทองโซนทางฝั่งทนถนนบรมราชชนนีมาทางด้านของกาญจนาพิเศษแถวบางใหญ่ไปทั่วเลยอ่ะวิภาวดีอะไรก็มีนี่มาทางมอเตอร์เวย์นี่ก็มาเคยมีเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเห็นภาพว่าขึ้นมาถึงบนทางพิเศษแบบนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่บนทางพิเศษอีกทีนึงนะว่าคงจะต้องระมัดระวังกรณีแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบนเส้นทางบนทางพิเศษมอเตอร์เวย์สาย9แบบนี้นะคะโอ้แบบอันตรายมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครเห็นภาพอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าใครเคยเจอหรือเปล่าโทรศัพท์มาคุยให้ฟังกันหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าลองส่งข้อมูลกันมาสักหน่อยนึงดีกว่านะคะว่าเคยเจอลักษณะแบบนี้เพิ่มเติมอีกไหมที่เส้นทางถนนเส้นไหนนะคะถ้าเกิดว่าเคยเจอเนี่ยเราจะได้แจ้งเตือนให้กับทางด้านของผู้ใช้ทางท่านอื่นด้วยนะคะว่าถ้าเจอในลักษณะแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรเราจะรีบแจ้งใครกันบ้างนะคะเพื่อที่จะไปควบคุมตัวเขาจะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหากับทางด้านของบนผู้ใช้ทางที่บนที่จะผ่านไปตรงบริเวณเพราะจุดที่เขาอยู่แต่ละทางนี่อันตรายทั้งนั้นเลยนะคะมีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อุบัติเหตุก่อนละกันนะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณพันแจ้งเข้ามาบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพระราม2ทางขึ้นบางพลีสุขสวัสดิ์จุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่บนต่างระดับพระราม2เลยฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปมหาชัยรถบรรทุก10ล้อกับรถทัวร์กีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะตอนนี้เลยทำให้สภาพการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยที่คุณพันแจ้งเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมศว.ออกแถลงการฉบับ3สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงบุคลากรโยงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและตำรวจเผยผลชันสูตรเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกแถลงการฉบับที่3รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยระบุว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่มีมูลเพียงพอให้ดำเนินการทางวินัยกับบุคคลของมหาวิทยาลัย1รายจากผลดังกล่าวนะครับทางมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้สิทธิ์ในการชี้แจงนะครับดังนั้นการดำเนินการในขั้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดทางวินัยจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามศวจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่กระทบต่อความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ใดหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนะครับไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้เผยผลชันสูตรเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวพร้อมตรวจสอบตำรวจปล่อยร้านเปิดเกินเวลาติดตามรายละเอียดจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าผลการชันสูตรผู้เสียชีวิตพบสารคาร์บอนมอนอกไซด์และสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ในเลือดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ได้รับสารทั้งสองชนิดพร้อมกันจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันหากได้รับต่อเนื่องเพียงประมาณ4นาทีก็อาจเสียชีวิตได้โดยผู้เสียชีวิตได้รับสารจากการสูบดมควันไฟไม่ใช่การรับประทานขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาต้นตอของสารพิษดังกล่าวเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากวัตถุประเภทโฟมกันเสียงภายในร้านที่ถูกความร้อนและเผาไหม้ทั้งนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีสารดังกล่าวตกค้างในร่างกายส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเช่นกันส่วนกรณีที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจอาจปล่อยปละละเลยให้ร้านเปิดเกินเวลาที่กำหนดจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากพบเจ้าหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะครับได้เตือนว่าความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงนะครับเว้นแต่สหรัฐและอิหร่านจะร่วมกันฟื้นฟูการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและความมั่นคงด้านน้ำมันยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะครับและโลกกวนกังวลหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคำกล่าวของผู้อำนวยการ IEAมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐยกระดับการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่6ติดต่อกันนะครับโดยมีเป้าหมายที่เมืองชายฝั่งและเรือลำหนึ่งที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางทะเลขณะที่อิหร่านนั้นได้ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีพันธมิตรของสหรัฐทั้งคูเวตบาเรนและจอร์แดนนอกจากนี้ยังมีรายงานการระเบิดในประเทศกาตาร์ด้วยครับ
5: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะก็มีโครงในส่วนของโครงการเนี่ยก็จะมีประกันภัยประเภท3ที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีด้วยนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปส่วนคนที่ทำประกันภัยในโครงการเป็นประกันภัยประเภท1เนี่ยหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะประกันภัยเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางจสร้อยรับแจ้งเข้ามาตามีคนหายนะคะคนหายชื่อคุณจำเรียงอายุ76ปีแล้วค่ะแล้วก็คุณจำเรียงเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่15ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วคุณจำเรียงเนี่ยมีอาการหลงลืมด้วยล่าสุดทราบว่ามีข่าวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณยุพินค่ะบอกว่าเป็นคนพบคุณจำเรียงนะคะที่เราตามหาตัวกันอยู่คุณยุพินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณยุพินช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าไปเจอคุณเป็นคุณยายจำเรียงเนี่ยเจอที่ตรงไหนอะค่ะ
2: ก็คือที่ขายผลไม้หน้ามหาลัยหอการค้า
1: ค่ะ
2: พี่ก็เตรียมที่จะเก็บร้านแล้วคุณยายเขาเดินเข้ามาคุณยายก็ถามพี่ว่ารู้จักบ้านที่มีตีกองไหมพี่ก็ไม่เข้าใจตอนแรกอ่ะบ
1: ้
2: านที่มีตีกองบอกว่าไม่มีค่ะแถวนี้ค่ะคุณยายมาจากไหนคะคุณยายก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่คุณยายก็แค่บอกว่าบ้านที่มีตีกองที่มีองค์ใหญ่
1: ๆเจอตอนกี่โมงอ่ะคะ
2: ตอนประมาณสักน่าจะประมาณสักที่ไม่ได้ดูเวลาด้วยน่าจะประมาณทุ่ม
1: มืดแล้วใช่ไหมคะ
2: ทุ่มน่าจะทุ่มไหมอ่ะไม่ถึงเหรอน่ะเดี๋ยวนะดูเวลามีคุณยายหลงใช่ไหมย่าดูเวลาที่ว่าผม
3: มีคนแทบหลงมาแม่
2: จ้าจ้า
1: เดี๋ยวนะขับไม่ขับไม่เป็นไรคุณแล้วยังไงฮะพอสอบถามแล้วบอกว่าไม่มีแล้วคุณยายทำไง
2: แล้วพี่ก็หกโมงครึ่งเนาะหกโมงครึ่งประมาณนี้แหละหกโมงจ้าแล้วพอเสร็จพี่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะคะคุณยายมานั่งเก้าอี้ก่อนนะแล้วคุยกับหนูนะแค่พี่ก็พูดอย่างนี
1: ้
2: แล้วบอกคุณยายมาจากไหนคุณยายบอกว่าคุณยายจะกลับบ้านใช่ไหมพี่ก็ถามใช่คุณยายหลงใช่ไหมพี่ก็เลยถามนี
1: ้
2: ใช่ฉันจะกลับบ้านแล้วคุณยายอยู่แถวไหนคุณยายก็บอกว่าอยู่ลาดอะไรสักอย่างอยู่แถวสาทร
1: อ
2: ่
1: ะ
2: พี่ก็จำที่คุณยายพูดได้แล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณยายมีเบอร์ไหม
1: ค่ะ
2: จ้ะคุณยายมีเบอร์ไหมแกคุณยายก็ล้วงกระเป๋ามาเป็นเบอร์กระดาษที่มันเปื่อยแล้วน
1: ่
2: าจะอยู่ในกระเป๋าคุณยายแล้วพี่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะพี่จะแกะยังไงให้เป็นเบอร์ได้นะพี่ก็รวบรว
1: ม
2: แล้วพอเสร็จคุณยายถ้าถือว่าโทรไม่ติดอย่างเงี้ย
1: ค
2: ุณยายไปหาตำรวจไหมหนูจะพาไปคุณยายบอกนี
1: ้
2: ไปแล้วพอเสร็จมาลองก่อนนะเอาเบอร์โทรมาใหม
1: ่
2: ก็ยื่นเบอร์โทรมาให้ใหม่อีกทีนึงพี่ก็เลยเดินไปเอาโทรศัพท์ที่พี่ชาร์จอยู่พี่ก็เลยโทรไปเบอร์09ตัวอย่างที่ลงท้าย6 3 6 3อะไรเนี่ยแล้วพอเสร็จ ก็เลยถามว่านี่ชื่อคุณอะไรคะไม่ทราบว่ารู้จักคุณยายชื่อนี้ไหมโอ้ใช่ค่ะพี่ปลายสายก็คือเป็นน้องสาวของคุณยาย
1: อ๋อเดี๋ยวนะตอนแรกคือคุณยายบอกชื่อตัวเองได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่คุณยายจำได้นะแต่แค่จำทางกลับบ้านไม่ได้เฉยๆแต่ทุกอย่างแกจำได้แล้วคุณยายบอกว่าคุณยายมันนอนอยู่แถวๆนี้แต่ว่ายามที่ตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นแต่ว่าคุณยายน่าจะไปนอนอยู่ในแถวฝั่งอีกฝั่งหลังมอนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าแกก็คงหิวข้าวด้วยคุณยายกินข้าวมายังไม่ได้กินข้าวเอาอย่างงั้นเดี๋ยวหนูพาไปซื้อข้าวกินก่อนนะ
1: ค่ะ
2: แล้วพอดีนายทหารคนนึงที่แบบว่ารู้จักกับพี่เขามาซื้อผลไม้ที่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคุณยายหลงทางพอดีคุณน้องทหารน่ะที่เขาก็ช่วยพี่ด้วยช่วยแบบว่าเออนี่ถ้าถือว่าไม่เจอเงี้ยประสานเดี๋ยวผมจะมาช่วยประสานนะพอดีอ่ะพี่โทรไปหาเป็นปลายสายก็คือเป็นน้องสาวของคุณยายพอดีก็เลยโชคดีแบบโอ้โชคดีมากที่พี่แกะเบอร์ออกมาได
1: ้
2: เขาบอกว่าแกะได้ยังไงคือแบบคือ
1: กระดาษมันเปื่อยหมดแล้วเหรอคะ
2: เปื่อยแล้วเขาบอกว่า 3-4 วันแล้วที่ไม่ได้เจอไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ย
1: อาจจะแบบว่าเปียกฝนเปียกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมก็เลยเปื่อย
2: น่าจะเปียกเพราะว่ามอมแมมอยู่นะ
1: อ๋อฮะ
2: ก็มอมอยู่ก็นั่งสารอิดโรยมากตานี่อิดโรยมากก็คือคงไม่กล้าไปขอข้าวใครกินนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าคงจะพยายามแต่ว่าก็ได้ถามคุณยายว่าคุณยายเคยถามใครไหมว่าคงจะพูดไม่รู้เรื่องแต่คนในกรุงเทพอ่ะเขาจะทำมาหากินเขาจะไม่ค่อยได้ถามเขาก็นึกว่าพี่ปุ้งตรงนี้คงคิดว่าเป็นคนที่เล่ร่อนมาอย่างนี้แหละเนาะ
1: ค
2: นทุกคนเขาก็ทำมาหากิน
1: เขาก็เลยไม่สนใจไม่ได้ใส่ใจอย่างนั้น
2: ใช่แต่พอดีอ่ะพี่เป็นคนดีอยู่แล้วพี่จะคอยถามอยู่แล้วว่าคนที่แบบว่าแปลกๆมาพี่ก็ถามว่าคุณมาทางไหนมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะคอยปกติอันนี้ใส่พี่จะเป็นอย่างนี้อยู่เลย
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวค่ะคุณยุพินเดี๋ยวคุณยุพินตอนนี้เนี่ยเรามีสายของคุณสุนีซึ่งเป็นน้องสาวของคุณยายจำเรียงอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมๆกันเลยทราบว่าตอนนี้เนี่ยไปรับตัวคุณยายกลับมาแล้วใช่ไหมคะ
2: จ
1: ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาคุยกับคุณสุนีด้วยคุณสุนีสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: คุณสุนีตอนนี้รับคุณยายจำเรียงกลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะ
4: กล
1: ับ
4: ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะตอนนี้คุณยายจำเรียงทำอะไรอยู่อาบน้ำทานข้าวเสร็จเรียบร้อยยัง
4: แล้วก็คงจะอิดโรยหน่อยอะค่ะแกนอนนะคะแกคงไม่ได้นอนเท่าไหร่เพราะว่าแกออกจะหายออกจากบ้านไปคืนนี้เป็นวันที่3
1: อ
4: ะค่ะคืนที่3แล้วอะค่ะตั้งแต่วันที่15
1: ค่ะค่ะเรียนสอบถามนิดนึงตอนที่คุณยุพินโทรไปนี่คุณสุนีเป็นคนรับสายเองไหมคะ
4: พี่สาวค่ะ
1: เป็นพี่สาวเป็นอีกคนหนึ่ง
4: ค่ะเป็นน้องสาวของจำเรียงอีกคนหนึ่งค่ะ
1: อืมค่ะแล้วตอนนั้นอยู่บ้านที่ตรงบางคอแหลมนี่หรือเปล่าคะ
4: อ
1: ๋
4: อไม่ค่ะอยู่คนละหลังค่ะ
1: อยู่คนละหลังกันแล้วตอนนี้กลับบ้านที่ไหนคะเนี่ย
4: กลับบ้านที่บางคอแหลมนี่แหละค่ะพอดีพี่สาวที่เขาอยู่ด้วยอ่ะเขาผ่าเข่าแล้วเขาดูแลไม่ได้เขาก็เลยไปให้อยู่กับหลานนะคะ
1: ค่ะ
4: อยู่กับเอซิเลียค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วพี่อีกท่านหนึ่งที่รับโทรศัพท์ของคุณยุพินน่ะได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าได้รับโทรศัพท์มาว่าเจอคุณจำเรียงแล้วอะค่ะ
4: ได้โทรมาบอกค่ะได้โทรมาบอกแล้วก็ได้บอกเบอร์ของน้องยุพินนี่แหละค่ะให้ก็เลยโทรไปถามอะค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือให้ใครไปรับคุณยายกลับบ้านนะคะ
4: ให้หลานค่ะ
1: ให้หลานไปนะคะ
4: อ
1: ืมค่ะ
4: อยากให้หลาน
1: ค่ะคุณสุนีมีอะไรจะคุยกับคุณยุพินไหมคะที่เจอคุณจำเรียงอะค่ะ
4: ได้ค่ะ
1: อยู่ในสาย
4: มากเลยค่ะแบบว่าดีใจมากเลยที่เจอพี่สาวอะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากแล้วที่ให้อาหารพี่สาวทานด้วยแล้วก็ดีใจจริงๆค่ะดีใจ
1: ค่ะ
4: ขอบคุณยุพินค่ะ
1: คุณยุพินคุณยุพินคะอ้าวคุณยุพินไม่อยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันคุณสุนีแล้วทีนี้เนี่ยตัวคุณจำเรียงอยู่บ้านปกติแล้วที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะอยู่กับพี่สาวที่คุณรู้ผิดโทรไป
1: ค่ะ
4: ไปบอก
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องคุณสุนีจะรับตัวมาอยู่ด้วยกันเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องให้เขาพักก่อน
1: ค่ะ
4: ที่ของหลานก่อน
1: ค่ะ
4: พอดีพี่สาวกลางคืนเขาขับรถเขาไม่มีรถด้วยค่ะเขาขับรถไม่ได้ก็ให้หลานชายไปรับ
1: อืม ค่ะค่ะปกติแล้วตัวคุณจำเรียงเนี่ยอยู่ที่บ้านตรงนี้หรือว่าอยู่ที่อื่นมาก่อนเขาถึงจำทางกลับบ้านไม่ได้อ่ะค่ะ
4: อ
1: ๋
4: อเขาอยู่เย็นอากาศค่ะ
1: อยู่ซอยเย็นอากาศ
4: ใช่ค่ะอยู่ซอยเย็นอากาศค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เพิ่งมาอยู่ตรงอยู่ที่แถวๆบางคอแลบตรงนี้ตรงบางโคร่แถวนี้ก็คือช่วงหลังนี้เองใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่ค่ะอ๋อค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องมีคนดูแลกันตลอดไหมอะคะ
4: ใช่ค่ะใช
1: ่อ๋อค่ะ
4: ก็จำต้องคุยกันว่าคือถ้าสมมติว่าเขาเดินคงต้องให้หาคนมาอยู่กับเขาอะค่ะ
1: อืมค่ะตอนที่หลานไปรับได้ถามไหมว่าคุณยายไปตรงนั้นถึงคือจากตรงบางโคร่บางคอแหลมเนี่ยไปจนถึงแถววิภาวดีแถวหอการค้าได้ยังไงอะคะ
4: เขาบอกว่าเขาเดินไปนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเขาอาจจะขึ้นรถสองแถวหรือเปล่าหรือว่าขึ้นรถเมย์เพราะว่าพี่คุณจำเรียงนี้เขาขึ้นรถเมย์ได
1: ้อ๋อค่ะ
4: ค่ะ
1: ค่ะแล้วพอจะเดาได้ไหมว่าเขาจะไปไหน
4: ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เขาเดินออกไปคือปกติอ่ะเขาบ้านก็เป็นหลังนะคะเข้ารถเข้าแล้วก็เข้าบ้านเนี้ยคิดว่าเขาก็จะเดินแค่ว่าเขาไปเซเว่นไปซื้อน้ำแข็งไปซื้อน้ำไปซื้อของเซเว่นนะเขาก็เดินกลับมาแต่นี่เขาเดินออกไปไม่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากไปไหนอ่ะ
1: ค่ะแต่ว่ายังโชคดีอย่างนึงก็คือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่ในกระเป๋า
4: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
4: ะ
1: อันนี้คือเราแบบว่ามีการคุยกันไหมว่าเวลาอย่างกรณีแบบนี้เราต้องมีโทรศัพท์หรือมีอะไรแบบใส่ไว้ในกระเป๋าในตัวของตัวของคุณจำเรียงก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะค่ะทำไมถึงมีเบอร์โทรศัพท์ติดเอาอยู่ในกระเป๋าเขาได
4: ้อ๋อพี่สาวเนี่ยเขาใส่เข้าไปให้ใส่ไว้ในกระเป๋าค่ะแต่ว่าก็เป็นอารมณ์ของเขาด้วยนะคะบางทีเขาก็ไม่ใส่เขาก็ไม่เอา
1: เขาก็ทิ้งเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะใช่ก็ทำไปหลายอันแล้วก็เขาเคยหายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มูลนิธิกระจกเงาก็ให้ลิชแบนมาอันหนึ่งอะค่ะ
1: ค่ะ
4: เขาก็ไม่ยอมใส่อะค่ะ
1: โอ้อันนี้ปัญหาจริงๆ
4: เขาก็ไม่ยอมใส
1: ่ค่ะ
4: เขาคิดว่าเขาปกติอย่างเงี้ยเขาไม่ยอม
1: ค่ะค่ะโหจริงๆอันนี้เป็นปัญหาของคนที่ต้องดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมที่แบบเริ่มเป็นอัลไซเมอร์อย่างนี้แล้วเพราะว่าคือเราคุยด้วยความหวังดีแต่ว่าเจ้าตัวเขาว่าบางทีถ้าคุยอารมณ์ดีเขาก็จะคุยรู้เรื่องใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบเกิดหงุดหงิดขึ้นมานี่อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นเลย
4: ใช่ค่ะใช่เขาก็จะเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงก็ดีใจด้วยนะคะที่เจอทางด้านของคุณจำเรียงนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางด้านของคุณยุพินด้วยนะคะที่ไปเจอแล้วก็แบบใส่ใจอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันเดินผ่านไปผ่านมาแล้วไม่มีคนถามก็อาจจะยังตามหากันไม่เจอเพราะไกลบ้านเหมือนกันนะคะเนี่ยจากบางโคร่ไปตรงนั้น
4: ไกลมากค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: จากเจริญราษฎร์ไปถึงวิภาวดีนี่ไกลมาก
1: แล้วเข้าไปตรงหอการค้านี่ก็เข้าซอยไปอีกนะเนี่ยไม่ใช่ริมถนนค่ะแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าอาจจะตากฝนหรือว่าหลบฝนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ากระดาษที่เป็นจดเบอร์โทรศัพท์เนี้ยมันก็เปื่อยยุ่ยแล้วเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณจสร้อยด้วยนะคะใส่ใจมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาหาไม่เจอก็จะโทรบอกว่ายังไม่เจออะไรเงี้ยแล้วเจอก็บอกเนี้ยดีใจมากเลย
1: ค่ะยินดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุนี
4: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของคนที่มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยนะคะคนที่ดูแลก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเขาอารมณ์ดีๆแล้วก็คุยกับเขารู้เรื่องแต่บางทีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมีความเหวี่ยงวีหรือว่าบางทีเนี่ยคุยกับเราอย่างนึงก็ไปคุยกับอีกคนอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คนที่จะต้องดูแลคนผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะได้ข้อมูลได้มีการแบบ เรียนรู้ว่าเราจะต้องดูแลเขายังไงก็เลยอยากจะมาชวนคนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะเรื่องของสมองเสื่อมอะค่ะเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือทางจสร้อยนะคะร่วมกับทางด้านของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยากจะมาช่วยกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนคนที่เป็นญาติหรือว่าคนที่ต้องดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะมาอบรมมาเสริมความรู้กันนะคะในส่วนของโครงการตรงนี้นะคะอบรมผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุในวันพุธที่2กันยายนนะคะอบรมผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจะไปอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะอบรมกันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลยเรียกว่าความรู้อัดแน่นเลยนะทั้งมีคุณหมอหลายท่านนะคะที่มาให้ความรู้กันในส่วนของความรู้ตรงนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่เราจะต้องรู้เรื่องของพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะเราต้องมีเทคนิคในการแก้ไขยังไงบ้างนะคะการดูแลเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารต่างๆรวมไปถึงเราจะแลกเปลี่ยนกันว่าคุณเคยเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยจะมีการแบ่งกลุ่มกันหลังจากที่อบรมกันในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันแล้วก็จะทำการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เจอมานะก็จะมีทางคุณหมอนะที่ร่วมในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นวิทยากรหลายๆท่านเลยนะคะที่จะมาเป็นวิทยากรแล้วก็ให้ความรู้กันอยากจะชวนทุกท่านนะคะที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมาอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางจสร้อยเองรับคนที่จะมาดูแลผู้ป่วยที่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยจำนวน50ท่านนะคะจำนวน50ท่านด้วยกันนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่จสร้อยหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ค่ะหรือจะเข้ามาดูข้อมูลก่อนก็ได้นะคะทางเพจของ JS100 Radio นะคะก็อยากจะให้คนที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้เนี่ยได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจในส่วนของคนที่เป็นคนที่มีภาวะสมองเสื่อมนะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารับจำนวนจำกัดค่ะเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะเรารับสมัครตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อบรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตั้งแต่8โมงครึ่งก็เริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง9โมงนะคะจากนั้นก็จะเริ่มในส่วนของการอบรมโดยจะมีทางคุณหมอจากทางศิริราชพยาบาลนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาให้ความรู้กันว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องเรียนรู้กันว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรกันบ้างนะคะวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งรับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะต้องขอบพระคุณทางด้านของสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครสนใจสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะกลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้คุณพันธ์แจ้งอุบัติเหตุไว้ที่บนถนนกาญจนาภิเษกนะคะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถทัวร์เฉี่ยวชนกันตอนนี้เขาก็ทำการเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 21:30 นะคะมา เพิ่มเติมนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของมีทางด้านคุณแกมการนะคะบอกว่าทำสร้อยคอทองคำหนัก1บาทแล้วก็มีพระเลี่ยมทองด้วยนะคะใส่อยู่ในซองสีแดงน่าจะหล่นจากกระเป๋าในช่วงที่หยิบของออกจากกระเป๋าสะพายค่ะคือตัวคุณแกมการเนี่ยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อที่จะไปที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ไปแวะปั๊มน้ำมัน2จุดด้วยกันก็คือที่บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกใกล้ๆกับแยกพุทธมณฑลสาย3แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีแล้วอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่แวะเนี่ยปั๊มไหนกันแน่นะคะที่ทำของหล่นนะคะเป็นสร้อยคอทองคำแล้วก็มีพระเลี่ยมทองใส่อยู่ในซองสีแดงนะคะน่าจะหล่นอยู่ในสองปั๊มเนี่ยแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มไหนเป็นปั๊มน้ำมันย่านถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกใกล้ๆกับแยกพุทธมณฑลสาย3อีกจุดหนึ่งก็คือปั๊มน้ำมันที่ในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้ยังไงนะรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาดีกว่านะคะแล้วก็คุณวันอังคารนะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายสีดำข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีเงินแล้วก็มีเอกสารมีพาสปอร์ตด้วยนั่งรถมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่ซอยแจ้งวัฒนะ10เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วง3ทุ่ม20นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายใบนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองคุณนครินทร์ค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 Pro ตัวเครื่องสีดำนะคะแล้วก็มีเคสสีดำคือโทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีซิมเพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ถ่ายรูปอย่างเดียวนั่งรถมาจากที่3 on 3พระราม3ไปลงที่ซอยชลนิมิตร5นั่งใกล้ๆกันนะลงนั่งตรงจาก3 on 3ที่ตรงพระราม3แล้วก็ไปลงที่ซอยชลนิมิตร5ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ไปรถแท็กซี่สีชมพูเมื่อตอนช่วง 18:35 ตอน 18:30 ที่ผ่านมานะคะลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 Pro ไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะคุณธัญเทพค่ะลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 16 Pro Max นะคะตัวเครื่องสีเทามีเคสสีดำด้วยนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรบินสันลาดกระบังไปลงที่หมู่บ้านละลินกรีนวิวอ่อนนุชลาดกระบัง 41/1 เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนแท็กซี่สีเขียวทะเบียนททหารรจุฬา1528นะคะลืม iPhone 16 Pro Max ไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวททหารรจุฬา1528ค่ะแล้วก็คุณสุรารัตน์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งแทนลูกค้านะคะเป็นชาวต่างชาติบอกว่าลืมลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นลืมรองเท้ากีฬานั่งรถแท็กซี่มาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลที่บางกระดีปทุมธานีนะคะออกว่ารถแท็กซี่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นคิวที่44นั่งเมื่อตอนช่วง 7:00 น.ขึ้นรถตอน 7:00 น.นะคะแล้วก็ตอนช่วง 20:15 เคาน์เตอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็แจ้งกลับมาให้ทางด้านของคนขับรถช่วยตรวจสอบให้แล้วทราบว่าตอนนี้เนี่ยคนขับรถคือทราบชื่อทราบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทราบว่าคนขับรถก็เจอรองเท้าตรงนี้ด้วยนะโอ้ยินดีใจจังเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน่าจะได้พูดคุยกันนะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุรพันธ์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมพาร์ครอยัลสวีทแจ้งแทนชาวอินเดียนะคะลืมถุงพลาสติกใส่ถุงพลาสติกใส่เครื่องสำอางนั่งรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารออ่าง7323มาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์มาลงที่โรงแรมพาร์ครอยัลสวีทที่สุขุมวิทซอย6เมื่อช่วง 18:00 นที่ผ่านมาคุณชูศิลลืมพวงกุญแจมีกุญแจทั้งหมด50ดอกด้วยกันเป็นกุญแจบ้านรวมๆประมาณ50ดอกน่าจะหนักพอสมควรเลยอะค่ะเพราะว่ามันรวมอยู่คุณชูศิลป์บอกว่ากุญแจเนี่ยพวงกุญแจเนี่ยรวมทุกกุญแจทุกดอกอยู่ในพวงเดียวกันนั่งรถแท็กซี่มาจากที่จรัญสนิทวงศ์37ไปลงที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะโอ้ถ้าหล่นนี่น่าจะ น่าจะเห็นนะคนขับรถน่าจะเห็นนะเพราะมัน50ดอกทีเดียวเมื่อตอนช่วง5บ่าย3โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคนขับรถแท็กซี่สีส้มน่าจะเจอแหละแต่ไม่รู้ว่าจะส่งคืนที่ใครนะแจ้งเข้ามาที่จส100ได้เลยนะคะผู้โดยสารนั่งไปลงที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุณยุพินเป็นพลเมืองดีที่เจอคุณป้าคุณยายจำเรียงเนี่ยส่งภาพมาให้ดูว่าเบอร์โทรศัพท์กระดาษเบอร์โทรศัพท์ที่คุณยายจำเรียงเนี่ยเอามาจากในกระเป๋าแล้วก็บอกว่าให้ช่วยโทรหาคนนี้ให้หน่อยคือสภาพกระดาษเนี่ยมันขาดแล้วด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าขาดจากแบบว่าตอนที่ออกมาจากกระเป๋าเนี่ยขาดแล้วก็มาปฏิปต่อกันยังไงเนี่ยคุณผู้ชมลองดูทาง YouTube Live ตอนนี้นะคะคือสภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าคลี่มันออกมาแรงๆมันอาจจะขาดไปมากกว่านี้ก็ได้นะน้องก็มีข้อความเขียนไว้ด้วยนะว่าติดต่อเบอร์นี้นะข้อความเขียนไว้บนกระดาษแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่หมึกที่เขียนบนกระดาษเนี่ยเข้าใจว่าคือตัวคุณยายจำเรียงเนี่ยน่าจะเปียกน้ำฝนเพราะว่าช่วง 2-3 วันเกาะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยแล้วก็กระดาษมันน่าจะเปื่อยแต่ว่าโชคดีที่ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เขียนอยู่บนกระดาษใบนี้นะคะก็ยังพอที่จะมองเห็นแล้วยังพอเดาได้ถูกนะคะจนกระทั่งไปเจอตัวของน้องสาวคุณยายจำเรียงแล้วก็ติดต่อกันจนสามารถให้คุณยายเนี่ยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทางคุณยุพินนะเป็นทางด้านเป็นเจ้าของร้านผลไม้ชื่อ JCatนะอยู่ตรงแถวๆมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะที่วิภาวดีนะขอบคุณมากเลยถ้าเกิดมีโอกาสใครแวะผ่านไปผ่านมาลองมองดูเจ้าของร้านผลไม้เจ๊แคทคนพลเมืองดีของเรานะคุณยุพินคุณยุพินนามสกุลต่อติดใช่ไหมคะเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจคุณยายนะไม่ปล่อยให้คุณยายเดินผ่านไปผ่านมาโดยที่แบบว่าไม่ให้การช่วยเหลือนะเขาเข้าใจช่วงสมัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเห็นคนที่แบบว่าเหมือนแต่งตัวมอมแมมนิดนึงเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ทุกคนทำมาหากินก็เลยไม่ได้อยากจะแบบว่าต้องไปดูว่าคนนั้นเป็นใครเดินมาจากไหนอะไรยังไงนะคะแต่อันนี้ทางคุณยุพินเองเนี่ยคุณยายเหมือนกับเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือก็เลยเนี่ยช่วยดูให้นะคะก็เลยได้กลับบ้านกันได้เลยนะคะ ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
5: ว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้ง
3: ตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ย4ทุ่มกว่าจะ5ทุ่มอยู่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนราชปรารภนะคะตรงช่วงที่มาจากแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านประตูน้ำต่อเนื่องจากราชดำริไปทางราชปรารภนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านหมอเหล็งช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ไปเลยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะพอเลยจากบริเวณแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านราชปรารภที่จะไปทางหมอเหล็งตรงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆเท่านั้นนะคะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็รถเนี่ยจะยังมีปริมาณรถเยอะอยู่สำหรับรถที่มาจากทางหมอเหล็งที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำหนึ่งช่องทางตอนนี้ยังไปได้นะแต่ฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยรถยังเต็มทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยก็อยู่ตรงช่วงบริเวณแถวหน้าอินทาสแควร์แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกหมอเหล็งนะคะบนถนนพระราม1รถที่มาจากทางแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าต่อเรื่องมาแยกราชประสงค์ช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะรถที่จะตรงไปทางด้านของแยกที่มาจากปทุมวันมาทางด้านเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางแยกราชประสงค์รถก็ยังเยอะอยู่เลยส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางแยกราชประสงค์มาที่เฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางแยกปทุมวันช่วงนี้จะใช้การได้ดีกว่านะคะสำหรับบนถนนเพชรบุรีตรงบริเวณจากแยกเพชรพระรามนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของประตูน้ำรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีก็คือว่าเป็นแนวการก่อสร้างก็เลยจะมีรถหนาแน่นแต่ว่ายังไหลตามกันไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะพ้นจากตรงช่วงของบริเวณประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะตลอดเส้นทางผ่านจากตรงทางใต้ทางด่วนเพชรออกไปทางมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องไปตรงช่วงของแยกอโศกเพชรในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ดีนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากทางอโศกเพชรมาทางใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะพอเลยจากตรงช่วงบริเวณประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางราชเทวีฝั่งขาเข้ามาเนี่ยจะใช้การได้ดี

0: กว่านะคะจะใช้การดีดีกว่าสำหรับเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าแล้วก็เพิ่มเติมนะคะกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่ามีคุณสุรารัตน์เนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่าแจ้งแทนชาวญี่ปุ่นลืมรองเท้ากีฬาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลที่บางกะดีปทุมธานีแล้วปรากฏว่าก็คือมีรายละเอียดว่ารถแท็กซี่คันนี้เนี่ยเรียกจากที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นคิวที่44ขึ้นรถมาเมื่อตอนช่วง7โมงเช้าทางจสร้อยเราเลยก็เลยช่วยตรวจสอบไปที่ทางเคาน์เตอร์ของสนามบินทางเคาน์เตอร์ก็คือให้ความอนุเคราะห์นะว่าช่วยตรวจคนขับรถให้หน่อยช่วยตรวจสอบเช็คให้หน่อยว่าคนขับรถเป็นใครเพราะว่าตัวผู้โดยสารเนี่ยเขามีรายละเอียดของบัตรคิวที่เขารับมาก็เลยทราบว่าคนขับรถชื่อคุณบุญเติมนะสอบถามคุณบุญเติมแล้วคุณบุญเติมก็แจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าพบรองเท้าของชาวญี่ปุ่นท่านนี้จริงๆว่าวางอยู่ที่ตรงเบาะวางเท้าเบาะหลังเนี่ยอันคือปัญหาอันนึงก็คือคนขับรถจะไม่ค่อยเห็นจนกว่าจะมีผู้โดยสารท่านถัดไปขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นนะบางทีถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นรองเท้าวางอยู่เนี่ยถ้าผู้โดยสารไม่เอะใจนะว่าเป็นของใครอะไรยังไงเนี่ยก็จะไม่มีการทักท้วงอ่ะตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของคุณบุญเติมดอกบัวเป็นคนขับรถแท็กซี่คันที่ชาวญี่ปุ่นนี้ลืมรองเท้าไว้บนรถนะคุณบุญเติมสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณบุญเติมคุณบุญเติมเจอรองเท้าของผู้โดยสารท่านนี้วางอยู่บนรถของคุณบุญเติมใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่อยู่ด้านหลังครับ
0: เจอตอนไหนอะคะ
1: มาที่ลานจอดรถ
0: กลับไปที่สนามบินแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อค่ะแล้ว
1: ให้ว่าจะทำความสะอาดไงเปิดไปเอา
0: ค่ะ
1: สีเดียวกันไหมสีก็บ่อเลย
0: สีดำแล้วเขาใส่ถุงไว้ไหม
1: อยู่ในถุงครับ
0: อยู่ในถุงตอนที่เขาขึ้นมาค่ะเขาขึ้นมาคนเดียวหรือว่ามากับคนอื่นพอจำได้ไหมคะ
1: ขึ้นมาคนเดียวครับ
0: มาคนเดียวแล้วเขาก็แจ้งปลายทางว่าจะไปที่ไหน
1: ผมเห็นเราบางกะดีเป็นบางกะดีอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คือแจ้งว่าไปแถวปทุมถูกต้องไหมคะ
1: นะครับบางกะดีสนามกอล์ฟอะไรนะบางกะดี
0: สนามกอล์ฟยังแถวบางกะดีที่ปทุมธานี
1: ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วตัวคุณบุญเติมทราบตอนไหนว่ามีผู้โดยสารน่ะเขาลืมเอาไว้ที่ลืมรองเท้าไว้บนรถของคุณนะคะมีใครโทรติดต่อกลับไป
1: ไม่มีครับว่ามีตอนเย็นเกศเนี่ยครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนที่เราเจอรองเท้านั้นตอนประมาณสักกี่โมงได้แล้วคะ
1: ก็ผมไปส่งรอบแรกก็เช้าเนาะประมาณนี้สามสี่โมงเช้าแหละครับ
0: ไม่แล้วไม่มีผู้โดยสารท่านอื่นขึ้นมาเหรอคะหรือว่าไง
1: ผมไม่ได้รับใครเลยวิ่งยาวอะไร
0: อ๋อส่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่สุวรรณภูมิเลย
1: ใช่คร
0: ับอ๋อแล้วก็มาเข้าคิวรอต่อไปรอรับผู้โดยสารต่อไป
1: ครับพอดีทำความสะอาดรถพอดีเขาไปปัดชุนปัดอะไรมองเห็นเอ๊ะอะไรวะ
0: แล้วตอนนั้นนี่จะติดต่อกับเจ้าของเขายังไงคิดไหมคะ
1: ผมว่าจะไปคืนที่ออฟฟิศไอ้เนี่ยออฟฟิศของงานท่าเนี่ยคร
0: ับ ค่ะ
1: แม่ไม่คิดนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาไม่โทรมาก็ว่าจะไปคืนตอนนั้นแหละ
0: ค่ะค่ะ
1: มีคนโทรมาก็เลย
0: ค่ะ
1: มีสมเบิร์น
0: ค่ะแล้วคือปกติเราเคยเก็บของที่ผู้โดยสารลืมแล้วไปคืนที่ตรงสำนักงานเลยไหมคะ
1: มันแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางทีก็ไปคืนโรงแรมครับบางทีก็มาคืนที่การท่าครับ
0: อ๋อค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราจำได้ว่าเป็นของใครแล้วก็ไปคืนที่ตรงปลายทางที่เขาลงเลยอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติใช่ไหมคะ
1: ครับครับบางทีก็มีว่าจะมากจะเป็นต่างชาติคนไทยไม่ค่อยมีครับ
0: อืมค่ะโอ้โหแต่ว่าอันนี้ก็คือเห็นว่ามีการนัดที่จะนำรองเท้าไปส่งคืนแล้วใช่ไหมคะนัดกันแล้ว
1: นะเบอร์อะไรนะเบอร์คุณผู้หญิงเขาโทรมาว่าให้ไปธุรีวงอะไรก็ไม่รู้ผม
0: เองค่ะค่ะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่ชาวต่างชาติท่านนี้พักหรือไง
1: เก้าหกเรื่องนะธุรีวงนี่แหละเดี๋ยวผมจะสอบถามเขาใหม่พวกนี
0: ้อ๋อค่ะแล้วตอนนี้คุณบุญเติมกลับบ้านหรือยังคะพักผ่อนหรือยัง
1: ผมไปพัทยาเพิ่งกลับมาครับ
0: โอ้โหไปไกลซะด้วยแล้วก็ถึงกรุงเทพหรือยังคะเนี่ย
1: ยัง
0: ไม่ถึงเลยเดี๋ยวก่อน
1: แบบร้อยเลย
0: อะไรนะคะ
1: วิ่งอย่างเดียวไม่สนอะไรแล้ว
0: อันนี้คือไปส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังกลับเข้ามา
1: ครับอยู่มอเตอร์เวย์อยู่ตอนนี้คร
0: ับ
1: อย
0: ู่
1: มอเตอร์เ
0: วย์ค่ะค่ะถ้างั้นไม่รบกวนดีกว่าจะให้คุณบุญเติมขับรถกลับเดี๋ยวกลับรอบนี้พักผ่อนเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับเพื่อจะพักผ่อนเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้ว
0: ค่ะยังไงไม่รบกวนเท่านี้แหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยติดต่อกับทางคุณสุราลัตเนาะใช่ไหมที่เขาติดต่อคุณบุญเติมที่นัดคืนกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: มันมีเบอร์โทรอะไรนะเบอร์
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พูดคุยกันนัดกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุญเติมขอบคุณค่ะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณบุญเติมดอกบัวนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูค่ะทะเบียนททหารสเสือ7900นะเนี่ยคุณบุญเติมบอกว่าเพิ่งมาเห็นตอนที่ส่งผู้โดยสารที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็พูดไทยไม่ได้ด้วยนะพูดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่นั่งอยู่ในรถนี่ได้พูดคุยอะไรกันหรือเปล่านะคะมาเห็นอีกทีนึงก็คือขับรถกลับไปถึงที่สุวรรณภูมิแล้วกำลังจะทำความสะอาดพอดีเลยก็เห็นมีรองเท้าใส่อยู่ในถุงแล้ววางอยู่ที่ตรงวางเท้าแล้วมันดำๆเหมือนกันด้วยนะคะก็เลยไม่ทันได้สังเกตนะคะแต่ว่ายังไงซะตอนนี้ก็ได้มีการนัดหมายกันแล้วกับทางด้านของเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนที่แจ้งเรื่องให้กับทางด้านของจสร้อยได้ทราบกันนะคะเนื่องจากชาวญี่ปุ่นท่านนี้พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะก็ตอนนี้เขามีการนัดหมายกันละว่าเดี๋ยวจะมาส่งคืนกันที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ท่านนี้ก็พักอยู่ที่โรงแรมแถวสุรวงศ์แถวสีลมนะคะก็เดี๋ยวคงได้นำรองเท้าไปส่งคืนกันในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีคุณวิงมาโรดนะคะวิงมารุณเนี่ยนะคะบอกว่าถนนรามอินทราก่อนถึงตลาดลาดปลาเขาฝั่งขาออกกทม.ฝั่งเล็กขี้มีการปิด1เลนวางท่อสายสื่อสารปลดขับรถระมัดระวังด้วยน่าจะเป็นอันนี้คือดิฉันได้ดูแล้วนะน่าจะเป็นตรงช่วงของรามอินทราฝั่งขาออกนะตรงช่วงที่จะมุ่งหน้าไปก่อนที่จะผ่านทางด้านของคูบอนตรงแถวลาดปลาเขาก็มีก่อนที่จะถึงลาดปลาเขาเนี่ยก็จะมี1จุดที่เขามีการทำงานที่ตรงบริเวณที่มาจากวงเวียนบางเขนนะคะตรงจุดนี้เขาก็จะมีการทำงาน1ช่วงนะคะก่อนถึงตรงช่วงลาดปลาเขาก่อนถึงหน้าสนามมวยลุมพินีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงแถวคูบอนก่อนถึงแยกคูบอนก็มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันก็จะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวเข้าใจว่าจะปิดไม่ให้ขึ้นบนสะพานข้ามแยกเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางแยกคูบอนแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีเหตุไฟไหม้นะคะเป็นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดมดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะคะทางมูลนิธิสว่างกตัญญูจังหวัดจันทบุรีเพิ่มเติมบอกว่ามีบ้านเสียหายไป2หลังเป็นบ้านไม้นะคะแล้วก็โชคดีที่ว่ารถดับเพลิงเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะก่อนที่จะลุกลามต่อไปกับบ้านหลังอื่นนะเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณริมน้ำจันทบูรณ์นะถ้าเกิดว่าใครเคยไปจันทบุรีจะเห็นว่าจะมีชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบูรณ์แล้วก็ช่วงเย็นๆแล้วก็รวมถึงวันที่เป็นวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเหมือนคล้ายๆกับถนนคนเดินอ่ะนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เนี่ยบ้านต่างๆที่เป็นบ้านเก่าด้วยนะที่อยู่บริเวณริมน้ำจันทบูรณ์ส่วนมากนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นชุมชนแล้วก็จะมีแบบว่าคนเก่าคนแก่อยู่นะคะก็อันนี้เหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้แต่โชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะโหแสงไฟนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะก็ตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยโหทำไมมองจากไกลๆน่ากลัวมากเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาที่เรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังที่เมื่อตอนช่วงเช้าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามจสร้อยมาเนี่ยจะทราบว่าทางจสร้อยได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีอุบัติเหตุก็คือรถแท็กซี่ชนทางด้านของเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเป็นอดีตเป็นข้าราชการเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะคะซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือตอนช่วงเช้าเลยนะคะเป็นรถแท็กซี่ชนร้อยตำรวจตรีวีรชัยสายสุขหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกหมวดตีท่านอายุ73ปีแล้วนะคะเป็นอดีตข้าราชการตำรวจแล้วก็มาช่วยปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรที่บริเวณเกาะกลางที่บริเวณถนนพระราม3ซอย8ถนนพระราม3เนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของท่านผู้หมวดตีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตหลังจากที่นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะคะแล้วรถคันที่ก่อเหตุก็คือรถแท็กซี่สีชมพูก็หลบหนีไปภายหลังเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะติดตามรถแท็กซี่คันนี้นะคะจนกระทั่งไปพบว่ารถคันนี้อยู่ที่อู่ที่ย่านลาดกระบังสภาพรถก็คือสภาพทางด้านหน้ารถเนี่ยก็เสียหายพังยับเยินเลยกระจกหน้ารถกระจกหลังแตกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ติดตามคนขับรถไปคนขับรถคันนี้นะคะมีบ้านพักอยู่แถวๆฉลองกรุงทราบชื่อภายหลังก็คือชื่อนายสมชายอายุ62ปีแล้วนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็เลยติดตามตัวมานะคะมาสอบปากคำที่สอนอนะคะมาสอบปากคำแล้วก็มาดำเนินคดีเบื้องต้นเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหากับคนขับรถก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลบหนีไม่หยุดให้การช่วยเหลือหรือแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายหลังเกิดอุบัติเหตุนะคะในส่วนของร้อยตำรวจตรีวีรชัยท่านเป็นอดีตข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังกลับมาช่วยงานด้านจราจรค่ะที่สน.วัดพญาไกรทุกเช้านะคะทุกเช้าเลยทางด้านของท่านผู้หมวดตีเนี่ยจะมาช่วยงานด้านจราจรต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง13ปีแล้วนะก็คือท่านเกษียณอายุไปตอนอายุ60ใช่ไหมแล้วปัจจุบันนี้ท่านอายุ73ปีแล้วก็คือ13ปีโดยก่อนเกิดเหตุค่ะก็ได้ขับรถออกไปเพื่อที่จะไปเปิดสัญญาณไฟเตือนที่บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนก่อนที่จะถูกรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยพุ่งชนจนเสียชีวิตภายหลังนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้า ที่มารายงานให้ทราบนะแต่จริงๆสภาพรถที่ชนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับความเสียหายนะคะก็ไม่น่าจะขับไปได้ไกลนะจากพระราม3ไปถึงฉลองกรุงนู่นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่โชคดีเชิญที่ตำรวจนั้นติดตามไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกรณีไฟไหม้นะคะที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะจากคุณชาตินะคะมูลนิธิสว่างกตัญญูจังหวัดจันทบุรีนะคุณชาติสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณชาติคะตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้อ่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ไฟสงบเรียบร้อยแล้วครับไฟสงบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดับเพลิงใกล้เคียงใกล้พื้นที่กับเทศบาลเมืองจันทบุรีกับเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลที่อยู่รัศมี5โล10โลเนี่ยช่วยกันหมดเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตรงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นชุมชนที่อยู่ริมน้ำเลยใช่ไหมคะ
1: ใกล้ๆฮะใกล้ๆห่างจากตลาดริมน้ำจันทบุรีไปประมาณสัก100-200เมตร
0: ค่ะ
1: ใกล้ๆกันน่ะใกล้ๆกันแต่ว่าไม่มีผลกระทบแต่ประการใดครับ
0: ค่ะเป็นบ้านที่พักอาศัยหรือว่าเป็นร้านค้าคะ
1: เบื้องต้นเนี่ยที่ได้รับข้อมูลก็คือบ้านเป็นบ้านอาคารไม้เก่าแก่โบราณมีป้าสูงวัยพักอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นในบ้านหลังดังกล่าว
0: จ
1: ากนั้นก็ลามไปบ้านข้างเคียงอีก2สำหรับซึ่งก็เป็นบ้านไม้เก่าๆเหมือนกันแล้วก็จะมีอาคารพาณิชย์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยได้รับผลกระทบข้างๆอาคารนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้สกัดไฟไว้ได้ทุกส่วนแล้วครับ
0: ค่ะแล้วคุณป้าที่อยู่ในบ้านเป็นอะไรไหมคะ
1: ปลอดภัยฮะแกวิ่งหนีออกมาครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แกวิ่งหนีออกมาได
0: ้ค่ะ
1: เอาตัวเองรอดได้แล้วก็แจ้งทางรถดับเพลิงมาสกัดไฟ
0: อ
1: ันนี้ก็เหตุการณ์สงบเรียบร้อยรอการพิสูจน์ทีว่าต้นเพลิงมันมาจากเรื่องอะไรแต่ว่าต้นเพลิงที่มาแน่ๆคืออาจจะมาจากบ้านคุณป้าที่อยู่เพียงคนเดียวในบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วก็เอาตัวรอดหนีออกมาได้แต่ไฟก็ลุกลามไปบ้านข้างเคียง
0: ค่ะ
1: เสียหายไปทั้ง3 4หลังครับ
0: ค่ะเพลิงนี่มันเกิดที่ตรงบริเวณชั้นล่างของบ้านหรือชั้นบนนะฮะ
1: ใช่ๆเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับ
0: อ๋อเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
1: เป็นชุมชนเก่าแก
0: ่
1: ส่วนด้านนอกก็จะเป็นอาคารพาณิชย์รุ่นใหม
0: ่อ่าค
1: ่
0: ะ
1: อ่าฮะก็อาคารพาณิชย์รุ่นใหม่ติดถนนหลักนะฮะแล้วก็อาคารเก่าอยู่ด้านหลังของอาคารใหม่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับพอดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: แต่มีบ้านเสียหาย3 4หลังนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตาเบื้องต้นนะครับผม
0: แล้วคุณป้าคืนนี้นอนที่ไหนคะเนี่ย
1: ยังไม่รู้เลยขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพัฒนาสังคมเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นบ้างแล้วครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะจากเหตุไฟไหม้นะคะเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์แต่ว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่บ้านไม้เก่านะแล้วก็มีคุณป้าพักอาศัยอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะตอนที่เกิดเหตุนี่สามารถที่จะหลบหนีออกมาได้ทันนะคะแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะห่วงแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้คุณป้าจะไปนอนพักที่ไหนเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้มีการดำเนินการให้การช่วยเหลือกันต่อไปนะคะเนี่ยเวลาอยู่บ้านคนเดียวโดยเฉพาะเป็นผู้สูงอายุน่ากลัวมากเลยนะยังโชคดีที่ว่าคุณป้านี่วิ่งหลบหนีออกมาได้ทันนะคะก็เลยแบบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะว่ามีเรื่องของเหตุอื่นๆหรือไม่นะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงเขาได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีประชาชนเนี่ยไปเห็นบอกว่ามีลักษณะวัตถุต้องสงสัยคล้ายๆวัตถุระเบิดตกอยู่บริเวณริมถนนอันนี้เป็นพื้นที่ของสภ.คลองหลวงอะนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็เลยไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่ที่บริเวณถนนไทยธานีต ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเจอว่ามีลูกระเบิดตกอยู่ริมถนนโอ้อันนี้แตกตื่นกันแน่นอนนะอันนี้เป็นโทษนะคะอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของทาง X นะคะจากทางด้านของเพจปทุมธานีที่นี่มีเรื่องนะคะต้องขอบคุณทางด้านของเพจปทุมธานีที่นี่มีเรื่องด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอาจจะตกอกตกใจนะว่าอยู่ๆมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาในจุดที่เกิดเหตุนะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่เขารับแจ้งนะคะบอกว่าไปเจอวัตถุคล้ายๆกับระเบิดที่ตกอยู่บริเวณริมถนนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงก็ได้มีการประสานไปที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ EODของที่จังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มากันพื้นที่ไว้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่แล้วก็กันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกพ้นจากจุดที่ไปเจ อวัตถุต้องสงสัยอันนี้เนี่ยตกอยู่บริเวณริมถนนแล้วก็มีการนำเอายางรถยนต์มาวางล้อมไว้ด้วยนะแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ EOD เดินทางมาถึงค่ะก็เข้าทำการเก็บกู้ไอ้เจ้าวัตถุระเบิดอันนี้นะคะทราบว่าเป็นโมเดลระเบิดขนาด M67 เป็นโมเดลระเบิดของ M67 ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้เนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ EOD ก็ทำการเก็บกู้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำไปทำลายต่อไปนะคะใครทำหล่นเอาไว้ริมถนนแต่อันตรายมากเลยนะถือว่าคือตกลงมาไม่แน่ใจว่าคือตกลงมาจากที่ไหนไม่มีใครเห็นด้วยนะคะว่าตกมาได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทาง EOD เก็บกู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เก็บเอาไปรักษาไว้เพื่อจะนำไปทำลายต่อไปนะหรือว่ายังไงมีเหตุมีใครมีเรื่องมีราวอะไรกันหรือเปล่านะจะไปทำลายกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถือว่าโชคดีส่วนนึงก็คือว่ามาตกอยู่ริมถนนแล้วก็ไม่ระเบิดขึ้นมาด้วยนะถ้ามางั้นเดี๋ยวก็แบบพอปุ้งปังขึ้นมานี่ก็เป็นอันตรายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะทางเพจขสมกพร้อมบวกค่ะคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีภาพทางโซเชียลนะบอกว่ามีผู้โดยสารรถเมย์สาย516รถเมย์สาย516หรือว่า 2-25 ปรากฏว่าคือผู้โดยสารน่ะเขาคงจะแบบขึ้นรถแล้วก็แบบระหว่างที่นั่งรถอ่ะนะคะเขาก็อาจจะมองไปมองมาปรากฏว่าสายตาก็ไปสะดุดเอากับมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นคราบบนตะแกรงที่บอกว่าที่อยู่บนหลังคารถเนี่ยมันเป็นตะแกรงสีออกแบบว่าสีดำๆคล้ายๆกับคราบซิลิโคนสำหรับปิดช่องแอร์กันน้ำเนี่ยหยดไหลลงมาที่ตรงบริเวณตะแกรงคนขับรถโดยสารคันดังกล่าวเนี่ยทางขสมกเองเขาก็ได้มีการสั่งการให้รถคันนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสภาพแอร์โดยครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะที่ไปตรวจก็คือเมื่อวันที่26มิถุนายนจริงๆมันก็ไม่นานเลยนะคือเพิ่งจะตรวจไปเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วรอบต่อไปที่จะต้องไปตรวจนั่นก็คือวันที่22กรกฎาคมค่ะแต่เนื่องจากว่ามันเกิดเสื่อมสภาพไปซะก่อนทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยจะต้องทำการเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ให้พร้อมกับทำความสะอาดตะแกรงนะคะแล้วอุปกรณ์ที่อยู่บนรถเมย์สายนี้เนี่ย516เนี่ยทำความสะอาดนั่นก็คือขึ้นไปถอดแล้วก็เอามาล้างเอามาทำความสะอาดให้สะอาดนะแล้วก็ทำยิงซิลิโคนเข้าไปใหม่แก้ไขกันให้เสร็จเรียบร้อยเลยมีการเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ด้วยนะคะทำความสะอาดตะแกรงนะคะให้แล้วก็นำเอาไปติดตั้งเช่นเดิมอันนี้ทางขสมกเองเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็ได้มีการกำชับนะคะให้เจ้าหน้าที่ดูแลรวมถึงทีมรับเหมาซ่อมในการเช็คสภาพรถโดยสารทุกคันคือเพิ่งจะเข้าไปเช็คเมื่อตอน26มิถุนากรกฎายังไม่ถึงเดือนเลยอ่ะเพราะว่ารอบต่อไปก็คือวันที่22ก็เหมือนว่า1เดือนก็จะเช็คทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่ามันเกิดชำรุดซะก่อนนะมันมีภาพมีน่าจะเป็นผู้โดยสารแหละที่เอามา เห็นอะไรที่แบบว่ามันแปลกๆไม่ชอบมาพากลแบบนี้นะก็เลยเอามาโพสต์ผ่านทางด้านของโซเชียลแล้วปรากฏว่าทางขสมกเองเขาก็มีการไปเรียกรถคันนี้เนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้อยู่ในช่วงที่เขาทำความสะอาดนะฮะส่วนตอนที่อยู่บนรถเนี่ยเขาก็มีการขึ้นไปตรวจแล้วก็ดำลงมาเลยมันจะเห็นนะว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่าดำๆอยู่ที่ตรงตะแกรงนะคะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นซิลิโคนที่มันชำรุดแล้วก็ไหลลงมาค้างอยู่ที่ตรงตะแกรงตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ารถโดยสารมันเป็นรถโดยสารสาธารณะคนที่ขึ้นรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถปรับอากาศเนี่ยก็ต้องคืออากาศแอร์รถปรับแอร์รถปรับอากาศรถแอร์เนี่ยคนขึ้นมากหน้าหลายตาเหลือเกินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือบางคนเนี่ยก็คือใส่หน้ากากอนามัยปิดจมูกเอาไว้อันนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะตอนถ้าเกิดมันมีอะไรผิดปกติออกมามีฝุ่นมีสิ่งที่เป็นสารที่อาจจะทำให้ระคายเคืองได้ตรงนี้ก็อันตรายไปทางนึงมันไม่ได้อันตรายณขณะนั้นแต่มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะแต่อันนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยทางขสมกเองเขาก็ได้มีการเช็คแล้วก็มีการกำชับนะเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดของรถเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเช็คสภาพรถเป็นรอบๆพอดีเลยแต่มันมาเจอว่ามันชำรุดซะก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความใส่ใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาดูแลรถโดยสารสาธารณะที่ต้องมีคนใช้บริการเนี้ยกันเป็นจำนวนมากนะคะก็เนี่ยมารายงานให้ทราบกันนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะที่เขาต้องโดยสารรถประจำทางสาธารณะแบบนี้นะคะก็คือมาเพิ่มเติมกันให้ทราบกันในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนศรีอยุธยาบริเวณแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอเหล็งเพื่อทำการตัดบรรจบท่อประธานสถานีราชปารภโดยจะทำงานกันเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะเริ่มคืนนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มไปแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มกันตั้งแต่ช่วง 22:00 นของวันที่17จนถึงรุ่งเช้าของวันที่18ประมาณ 5:00 นะคะคืนวันนี้นะคะไปจนถึงวันจนถึง 5:00 วันพรุ่งนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนช่วง 4:00 ก็จะกลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งไปจนถึง 5:00 ของวันที่19ทำให้รถที่มาจากราชปารภที่จะต้องการที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนศรีอยุธยาให้ตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้ารางน้ำแล้วก็เข้าที่ซอยศรีอยุธยา2แล้วก็มากลับรถเข้าถนนศรีอยุธยามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทในกรณีของรถฉุกเฉินรถพยาบาลรถผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าออกได้ตามปกตินะโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลานะคะเป็นถนนราชปารภนะคะไม่ใช่ราชปารภขอไปเป็นถนนศรีอยุธยาที่ตรงบริเวณแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอเหล็งแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมีการทำงานกันเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน 4:00 คืนนี้นะเขาเริ่มแล้วนะคะไปจนถึง 5:00 ของวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็4:00ก็กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่19ก็คือ5:00ของวันอาทิตย์นะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนศรีอยุธยาสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะที่มาจากราชปารภที่จะไปถนนศรีอยุธยาก็ให้ตรงไปก็คือไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายที่ตรงบริเวณแยกหมอเหล็งได้นะคะต้องตรงไปก่อนแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าที่ซอยลังน้ำแล้วก็มาออกมาทางด้านของซอยศรีอยุธยา2แล้วเพื่อที่คือเข้าซอยลังน้ำแล้วก็มาทะลุทางด้านของศรีอยุธยา2แล้วก็กลับรถเข้ามาทางด้านของถนนศรีอยุธยาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีฉุกเฉินรถพยาบาลรถฉุกเฉินรถผู้ป่วยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เขาอำนวยการ จราจรอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของไซต์งานก่อสร้างเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะคะก็เพื่อที่จะเปิดทางให้ทางด้านของรถฉุกเฉินที่มีความจำเป็นที่ต้องเลี้ยวไปทางด้านของถนนศรีอยุธยาตรงช่วงนั้นเนี่ยเขาเปิดทางให้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะคุณดนัยค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนงามวงวานฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางแยกบางเขนการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าตรงบริเวณกลางสะพานข้ามแยกบางเขนมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ไม่เห็นคนขับรถไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขามาจอดทำไมตรงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้แจ้งให้กับทางด้านของสน.บางเขนทราบแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมให้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถกระบะตอนนี้เนี่ยจักรยานยนต์เขากำลังรอรถยกไปเคลื่อนย้ายนะเราทราบแล้วนะว่าตกลงเป็นเหตุที่มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็กำลังรอรถมายกเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีคุณรักทองค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้สะพานพระราม8ฝั่งขาออกทางลงอรุณมรินทร์มาจนถึงทางเชื่อมทางคู่ขนานลอยฟ้าการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงก่อนถึงกลางสะพานพระราม8เล็กน้อยมีผู้หญิงอุ้มเด็กตัวเล็กเดินอยู่ริมถนนในช่องทางซ้ายห่างจากจุดที่เจอผู้หญิงคนนี้อุ้มเด็กเดินอยู่เนี่ยห่างมาประมาณอีก100เมตรมีรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเราเลยประสานงานไปที่บก.02แล้วก็สน.คู่ขนานลอยฟ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้นะคะบอกว่าตอนนี้ไม่เจอผู้หญิงคนนี้ที่อุ้มเด็กเดินอยู่แล้วนะคะส่วนรถที่จอดก็ไม่พบเช่นเดียวกันนะแต่คุณรักทองแจ้งเข้ามาอันนี้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะคือไม่ปล่อยผ่านนะว่าอะไรที่แบบดูมันแปลกๆก็โทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่จสร้อยขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าเราก็จะได้ประสานงานไปที่ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะออกไปตรวจสอบดูว่าเจอไหมตามที่เราแจ้งเจอไม่เจอค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ารับแจ้งเข้ามาแล้วก็ไปตรวจสอบตามนั้นนะคะก็คือจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเลยนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่19นะคะตอนช่วงเที่ยงจนถึง4โมงเย็นค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขาจะใช้เป็นสนามสอบนะคะเป็นสนามสอบของกรมยุทธศึกษาทหารบกก็จะมีคนเข้าสอบประมาณ 1,900 คนได้นะคะคาดว่าก็จะมีส่งผลให้ปริมาณรถหนาแน่นโดยรอบมหาวิทยาลัยนะทั้งช่วงก่อนและก็หลังสอบด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมซึ่งมีคนเข้าสอบก็น่าจะประมาณสัก 1,900 คนได้นะคะที่สวนสุนันทานะคะแล้วก็มีอีกที่ธรรมศาสตร์รังสิตค่ะอันนี้ก็ใช้เป็นสถานที่สอบเช่นเดียวกันนะนี่สอบหลายคือสอบเยอะเลยนะเพราะว่าสอบตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยสอบตั้งแต่9โมงเช้าคือจะมี2ช่วงด้วยกันช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยก็คือจะสอบตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงเป็นการสอบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 3,220 คนส่วนรอบบ่ายโมงจนถึงบ่าย 3:40 นะอันนี้เป็นของสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเป็นการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กนะคะจำนวนผู้เข้าสอบก็จะมีอยู่ที่ 3,215 คนด้วยกันนะคะอันนี้ของวันเสาร์2ช่วงช่วงละ 3,000 กว่าคนส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็คือ2รอบเหมือนกันก็คือ9โมงจนถึงเที่ยงนี่คือรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายก็คือบ่ายโมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งรอบเช้าเนี่ยนะคะ จะเป็นการสอบของกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีคนสอบอันนี้ 5,828 คนแล้วก็รอบบ่ายค่ะก็จะเป็นการสอบของวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะจะมีคนเข้าสอบประมาณ 2,608 คนได้นะคะเป็นการสอบในที่สนามที่ธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะทั้งนี้เนี่ยใครที่จะต้องไปสอบเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวมากตั้งแต่ 7:30 จนถึง 18:00 มีการจัดสอบของกรมยุทธศาสตร์ทหารบกจะใช้สนามสอบก็คือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวมากนะคะเป็นสนามสอบมีผู้เข้าสอบถึง 7,987 คนด้วยกันเกือบ 8,000 คนนะฮะหย่อนไปนิดเดียวเองนะคะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยใครไม่มีความจำเป็นนะคะก็หลีกเลี่ยงที่ตรงช่วงของบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวมากเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการสอบเผื่อเวลาด้วยนะคะที่ต้องย้ำคนที่ไม่ได้สอบเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาเฉพาะเรื่องของรถติดขัดแต่คนที่ไปสอบเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะทางด้านของสน.หัวหมากแจ้งมาบอกว่าต้องเผื่อการเดินทางด้วยเพราะว่ามีการสอบโดยทางสน.หัวหมากแนะนำบอกว่าให้เผื่อเวลาในการเดินทางมากกว่าปกติหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะมีการจราจรหนาแน่นปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ติดตามข่าวสารการจราจรนะคะอันนี้เป็นการแจ้งมาจากทางสน.หัวหมากตกลงมีคนเข้าสอบอันนี้บอกว่าวันที่19วันอาทิตย์ก็สอบด้วยนะคะวันเสาร์เนี่ยมีคนเข้าสอบประมาณเกือบ 8,000 คนตีซะอย่างนี้ดีกว่าตัวเลขกลมๆนะเพราะว่า 7,987 คนส่วนวันอาทิตย์ที่19วันอาทิตย์ที่19นี่อันนี้เยอะกว่าเลยอันนี้มีคนที่มีสิทธิ์เข้าสอบถึง 13,783 คนด้วยกันนะฮะอันนี้เยอะกว่าวันอาทิตย์เยอะกว่าวันเสาร์ด้วยนะคะเป็นสนามสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวันอาทิตย์เนี่ยมีคนที่จะต้องไปสอบจำนวน 13,783 คนแน่นอนว่าต้องเผื่อเวลาหนักๆเลยนะสำหรับใครที่จะเดินทางไปสอบนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรได้ส่วนอีกช่วงหนึ่งที่น่าจะมีรถหนาแน่นก็คือช่วงที่เขาสอบเสร็จก็คือเวลาประมาณสัก 18:00 นนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ใช้ทางนะคะรายงานสภาพการจราจรบนถนนอโศกมนตรีฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรรถยังเยอะอยู่เลยนะคะการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งไปตลอดทางเลยส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของอโศกมนตรีที่มาจากอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรแต่ว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าดูแล้วนี่การจราจรน่าจะไหลไปได้ดีขึ้นแล้วอะค่ะบนถนนสุขุมวิทช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทองหล่อมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นตั้งแต่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางอโศกสุขุมวิทนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางนานาก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันจะมีรถเยอะช่วงก่อนที่จะผ่านทางแยกอโศกสุขุมวิทนะคะผ่านมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยจนออกมาจนถึงตรงบริเวณแยกพระโขนงเลยนะคะก็เป็นจุดที่เขาน่าจะเป็นช่วงที่เลิกงานกันแถวๆเนี้ยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เลยจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยรถอาจจะแบบจอแจกันสักหน่อยหนึ่งแถวๆหน้านาที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
2: เรื่องที่ไม่คาดคิด กิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะไปที่คุณจันสุดานะคะแจ้งสุนัขหายคุณจันสุดาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณจันสุดาสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธุ์อะไรอะคะ
1: เป็นหมาไทยค่ะแต่มีผสมมาค่ะแต่หนูไม่ทราบเหมือนกันว่าผสมอะไรอะค่ะ
0: อืมค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
1: ประมาณ7ปีค่ะ
0: อายุประมาณ7ปีเพศอะไรคะเนี่ย
1: เพศผู้ค่ะ
0: เป็นน้องมีชื่อไหม
1: ชื่อโชคค่ะ
0: เจ้าโชคนะมันหายจากบ้านยังไงอะคะ
1: ปกติหนูเปิดร้านเขาก็จะต้องเฝ้าหนูทุกวันประมาณ7ปีค่ะ
0: อายุประมาณ7ปีเพศอะไรคะเนี่ย
1: เพศผู้ค่ะ
0: เป็นน้องมีชื่อไหม
1: ชื่อโชคค่ะ
0: เจ้าโชคนะมันหายจากบ้านยังไงอะคะ

0: แล้วก็หายไปเลยอะค่ะ
1: บ้านอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
0: ประชาอุทิศ17ค่ะเขตลาดบูรณะค
1: ่
0: ะ
1: ประชาอุทิศฝั่งทนซอยประชาอุทิศ17นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะร้านบ้านเป็นร้านค้าเหรอคะ
0: ค่ะเป็นร้านขายกะทิสดค่ะ
1: ค่ะแล้วคือต้องเปิดบ้านแต่เช้าไหมหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะหนูเปิดตั้งแต่ตีสามเลยค่ะ
1: หรอฮะแล้วมีใครเห็นไหมอะว่าเขาเดินไปทางไหนบ้างไอ้เจ้าโชคเนี่ย
0: หนูถามคนบางทีเขาก็บอกว่าตอนเที่ยงก็ยังเห็นอยู
1: ่
0: ในซอยคือในซอยก็จะมีแบบสลัมเข้าไปอีกอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเห็นตอนเที่ยงอีกคนนึงไม่ใช่อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่รู้จะหายยังไงบางหมามันเหมือนกันหลายตัวค่ะ
1: แต่โชคนี่เขามีปลอกคอนี่ฮะใช่ไหม
0: ปลอกคอสีน้ำเงินค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เนี่ยมันสังเกตได้เพราะว่ามีปลอกคอแล้วคนปลอกคอแล้วคนแถวนั้นเนี่ยเขารู้จักโชคไหมรู้จักน้องไหม
0: เขารู้จักค่ะเป็นคอ17นี่มีแต่คนรู้จักเขาค
1: ่ะ
0: แล้วเขาเจ้าถิ่นเลย
1: อ๋อค่ะแล้วเรียกเขาจำชื่อตัวเองได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะพอเรียกโชคปุ๊บเขาก็จะหันหน้ามองเลย
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวนะหายไปวันไหนฮะเนี่ย
0: หายวันนี้ค่ะตอนตีสามครึ่งกับตีสี่อะค่ะ
1: หายวันนี้นะคะบ้านที่บอกว่าอยู่ตรงประชาอุทิศ17นี่คือต้องเข้าซอยไปไหมคะ
0: นิดเดียวเข้านิดเดียวค่ะอยู่หน้าปากซอย17จะมีเซเว่นหนูเข้ามาประมาณ50เมตรค่ะบ้านอยู่ซ้ายมือหลังที่สองเลยค
1: ่ะแล้วจุดที่คนเห็นตอนแรกที่บอกว่าเห็นเจ้าโชคเดินอยู่เนี่ยคือเห็นอยู่ในซอยหรือว่าเดินออกมาข้างนอกอะคะ
0: คือเขาออกหลุดซอย17ไปแล้วอะค่ะ
1: หมายความว่าคือเดินออกมาริมถนนเหรอคะ
0: ไม่ค่ะมันเขาเข้าไปในสวนนะคะเป็นซอยสลัมอะค่ะ
1: หมายความว่าคือไม่ได้เดินออกมาทางถนนใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะเดินเข้าไปในทางท้ายซอยอะว่างั้นเถอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่ะคือแน่ใจใช่ไหมว่าเขาเดินเข้าไปท้ายซอย
0: โหฟังจากชาวบ้านมานะคะ
1: ปกติแล้วเขาเคยเดินออกไปทางปากซอยไหมคะ
0: เขาไม่ค่อยเดินค่ะถ้าหนูไม่เดินออกไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เดินตาม
1: ก็คือเขาจะติดเรา
0: ใช่ค่ะเขาจะอยู่แค่ในซอยจะไม่ออกหน้าถนนอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่หนูไม่รู้ว่าบางคนเขาบอกว่าหมาอาจจะติดตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าเราอ่ะเดินหาไปจนถึงท้ายซอยหรือยังอะคะ
0: หาหมดแล้วค่ะบริเวณซอยรอบข้างซอย15ซอย19 27 33หนูหาทุกซอยเลยค่ะพี
1: ่หาทุกซอยแล้วเรียกไหมได้เรียกไหมเผื่อ
0: เรียกค่ะแต่ไม่มีวี่แววเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วเราบอกคนแถวนั้นไว้ไหมคะบอกว่าเผื่อมีใครเจอโชคอย่างเงี้ย
0: ค่ะหนูบอกค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะติดป้ายประกาศอะค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยหายไปแบบนี้เลยใช่ไหม
0: ไม่เคยเลยค่ะระยะ7ปีนิดๆเขาคนในซอยที่เลี้ยงเขามาก่อนเราก
1: ็
0: บอกว่าเขาไม่เคยหายไปไหนเลย
1: หมายความ
0: ว่าวนเวียนอยู่ในซอย17ตลอดอ่ะ
1: อ๋อหมายความว่าคือก่อนเราไม่ได้เป็นเจ้าของคนแรกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูเป็นคนที่สองค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเจอเนี่ยเรียกชื่อเขาก็จะจำชื่อตัวเองได้
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวนะเข้าซอยจากปากซอยมาประมาณเท่าไหร่ได้คะเนี่ยซอยประชาอุทิศ20ซอยประชาอุทิศ17เนี่ยค่ะ
0: เข้ามานิดเดียวค่ะเข้ามาหนูติดกับปากซอยเลยค่ะพ
1: ี่อ๋ออยู่ติดปากซอยปากซอยนี่มีอะไรมีร้านค้าอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีร้านขายของชำอยู่ค่ะหนูอยู่ตรงข้ามกับวินมอเตอร์ไซค์จอดเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือเจ้าโชคเนี่ยก็ต้องรู้จักมาถึงว่าคนที่วินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องรู้จักกับสุนัขตัวนี้กับโชคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่วินเขาก็อยู่แถวนี้ก็น่าจะเคยแบบคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะวินก็ต่อช่วยตามหานะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่เห็นนี่แววเขาเลย
1: เออค่ะ
0: หนูกลัวมีคนอุ้มไปอะไรเงี้ยเพราะเขาเชื่อง
1: แล้วเคยมีใครมาเล่นกับเขาดูท่าทางว่าอยากจะเอาไปเลี้ยงไหมคะ
0: ไม่มีค่ะคือคนในซอยเขาก็เลี้ยงแบบว่ามันชอบนั่งหน้ารถอะค่ะแบบรถซีโน่คิกอะไรเงี้ยเขาจะนั่งหน้ารถได้เงี้ยค่ะถ้าตอนไหนเขาเรียกมันขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้น
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นกับคนทั่วไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นกับคนที่เขาสนิทมาก
1: ๆอย่างเช่น
0: บินมาไซก็มีคนนึงค่ะแล้วก็มีหนู แล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์อีกคนนึงเป็นสองคนค่ะวินมอเตอร์ไซค์สองคน

0: ก็มีค่ะเขาจะขึ้นแค่นี้เขาจะไม่ขึ้นคันอื่นเลย
1: ถ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นกันเนี่ยเรียกยังไงก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ต้องคนที่คุ้นเคยเลย
1: ก็ไม่รู้ว่าโชคมันคือเคยไปไกลสุดแค่ไหนคะ
0: ไม่เคยออกจากซอย17อะค่ะ
1: ไม่แต่แล้วแต่เคยเห็นเขาเดินไปทางซ้ายไอ้ท้ายซอยไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาเดินอยู่ในท้ายซอยอยู่ในสลัมอยู่แค่นี้ค่ะสลัมมันจะเป็นสลัมแบบต่อเข้าไปนะคะซอย17มันก็ทะลุซอยนั้นซอยนี้ได้อะไรเงี้ยแต่คือเขาสนิทกับคนในนั้นด้วยค่ะคือเขามีแต่คนรู้จักเขา
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเลยค่ะ
1: แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าไปแล้วก็คือก็จะกลับบ้าน
0: ใช่ค่ะไม่เกิน20นาทีเขาก็จะกลับ
1: อ๋อค่ะอันนี้โหหายไปทั้งวันแล้วนะตั้งแต่ตีสามใช่ไหมอันนี
0: ้ใช่ค่ะตีสามครึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลย
1: ค่ะ
0: หนูก็ยังหาโทรได้ตลอดเลยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่แน่ใจว่ามีใครที่อยู่ท้ายซอยอันนี้คือคุณเดินไปท้ายซอยนี่มันมีคลองใช่ไหมทางด้านหลัง
0: ใช่ค่ะเป็นคลองเล็กๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีทางเล็กๆค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ขอให้เขาเดินเล่นอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวเขาน่าจะหาทางกลับบ้านได้อ่ะ
0: ขอให้เป็นอย่างนั้นหรือให้เขาติดตัวเมียก็ได้ค่ะเขาก็คงจะไม่ไปไหน
1: ค่ะเข้าใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืนนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเผื่อเขากลับมานะคะ
0: ค่ะอ
1: ยากให้เป็นอย่างนั้นเข้าใจเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ถึงจะเลี้ยงเขาไม่นานนะคะแต่นอนด้านกับเขาทุกคืนนะ
1: อืมอ๋อนอนด้วยกันด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่อ๋อค่ะ
0: เขาไม่ค่อยสบายค่ะที่เป็นห่วงนี่คือเขาไม่ค่อยสบายเขาเป็นเหมือนแบบหอบอะค่ะหอบหืด
1: แล้วด้วยความที่อายุก็พอสมควรแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขามีปัญหาเรื่องการมองเห็นไหม
0: ไม่ค่ะปกติเลย
1: ปกติเลย
0: แต่เขาจะมีอาการหอบ
1: ค่ะค่ะโอ้ยเอาใจช่วยด้วยนะเจ้าโชคนี้เป็นคือตัวมันดูแบบเหมือนมันล่ำๆนิดนึงไหม
0: ใช่ค่ะน้ำหนักเกือบ30 โล
1: โอ้โห
0: หนูเลี้ยงจนมันอ้วนตุกเลย
1: ค่ะแล้วปกติเขาต้องกินข้าวกี่มื้อคะเนี่ย
0: เขาหนูจะให้กินเช้ากับเย็นค่ะ
1: กินข้าวกับเย็นแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านไปตีสามก็ข้าวก็ยังไม่ได้กินสิใช่ไหม
0: ไม่ได้กินเลยค่ะแล้วเขาก่อนที่เขาจะหายไปคือเขาไม่กินข้าวมา2 วันค่ะถ้ารวมวันนี้ก็คือ3 วันที่เขาไม่ได้กินข้าวเพราะว่าเขาไม่สบาย
1: ค่ะป่วยก็เลยแบบว่ากินข้าวไม่ลงอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำ
1: ค่ะเอาเป็นว่าใครถ้าเกิดว่าอยู่แถวแถวซอยประชาอุทิศ17นะมีพบเห็นเป็นสุนัขพันเป็นคือพันผสมแต่มันขนเกรียนออกไปทางพันธุ์ไทยแล้วก็มีปลอกคอสีน้ำเงินใช่ไหมคะปลอกคอสีน้ำเงินนะตามภาพนี้เลยนะคะลองเรียกหน่อยว่าชื่อโชคหรือเปล่านะ คือเรียกโชคมันก็คืออาจจะแบบคือจำชื่อตัวเองได้นะอย่างนี้นะคะค่ะขอให้เจอนะคะเป็นตัวเดี๋ยวนะตัวเขาว่าเป็นสีออกสีขาวๆครีมๆเนาะอย่างนี
0: ้ค่ะใช่ค่ะมีน้ำตาลตรงก้นเขานิดหน่อยค่ะ
1: แล้วก็มีปากมอมด้วยนะปากมอมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะปากมอมเลย
1: ค่ะอ่ะขอให้เจอนะโชคอยู่ที่ไหนกลับบ้านมานะทางคุณจันสุดาเจ้าของนี่นอนร้องไห้นะคืนนี้เนี่ยจะนอนหลับไหมคะเนี่ย
0: ไม่น่านอนหลับ
1: ไม่เป็นไรเอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วยเดี๋ยวเขาก็กลับมาสุนัขส่วนใหญ่เนี่ยจะกลับบ้านเองได้
0: ใช่ค่ะหนูหวังอย่างนั้น
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยู่แถวแถวประชาอุทิศแถวแถวประชาอุทิศฝั่งทนนะคะแถวซอย17เนี่ยยิ่งถ้าอยู่ท้ายซอยเนี่ยถ้าเห็นเจ้าโชคเดินอยู่นะบอกให้กลับบ้านได้แล้วทางเจ้าของนี่เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าโชคป่วยอยู่ด้วยเป็นสุนัขนะเป็นสุนัขอายุประมาณ7ปีได้แล้วค่ะสีแบบว่าสีน้ำตาลอ่อนๆสีน้ำตาลครีมๆนะหน้าตาก็คือเป็นตัวผู้หน้าตาเป็นผู้ชายมากเลยเจ้าโชคนี่เป็นผู้ชายมากเลยนะตัวออกจะล่ำๆนิดนึงนะเพราะว่าอยู่ดีกินดีค่ะเจ้าของให้กินข้าวจนอ้วนตุบเลยนะประมาณสักหนักสัก30 โลได้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่เบาจริงต้องบอกไม่เบานะกลับบ้านนะโชคนะเดี๋ยวทางนั้นเจ้าของคืนนี้ไม่รู้จะนอนกอดใครล่ะเจ้าโชคไม่อยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยรีบกลับบ้านมานะเอาใจช่วยให้กลับบ้านมาภายในวันนี้พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้นะคะ เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
2: อัปเดต Extent 24 hours
1: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด36รายค่ะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายเป็นกรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัด2รายค่ะ
2: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
1: แล้วก็มาสวัสดีเป็นช่วงท้ายชั่วโมงนี้นะคะกับทางคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนเราทางด้านของ YouTube Live กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆกันมาแล้วนะคะมีทั้งคุณลับพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณอติรสนะคะคุณอิสระนะคะแล้วก็มีทางก่อนหน้านี้มีคุณปรมินทร์ด้วยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาทางด้านของ YouTube Live นะคะแล้วก็ก่อนที่จะลากันไปค่ำคืนนี้มีคุณสุรชาติค่ะขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดรถแบตเตอรี่หมดนะไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยเป็นรถ Toyota Soluna สีบรอนเงินทะเบียนพพานรอเรือ6729จอดอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์40นะเข้าซอยไปเล็กน้อยเข้าซอยไปประมาณสัก40เมตรฝากผู้ใช้ทางนะคะที่มีสายพ่วงแบตไว้ให้การช่วยเหลือรถของคุณสุรชาติด้วยนะคะจอดอยู่ที่ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์40ฝั่งเป็นเข้าซอยไปประมาณสัก40เมตรเป็นรถเก๋ง Toyota Soluna สีบรอนเงินทะเบียนพพานรอเรือ6729แบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังที่มีสายพ่วงแบตแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของจรัญสนิทวงศ์40เนี่ยแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณสุรชาติด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานทั้งในส่วนของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุนะคะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยผ่านทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะรวมถึงแจ้งผ่านเข้ามาทางด้านของ YouTube Live นะคะทาง X นะแจ้งเข้ามาทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปคือพอดีไปเปิดเจอนะคะว่ามีเหตุแผ่นดินไหวนะตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นเหตุเกิดที่ต่างประเทศนะคะที่เม็กซิโกเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางด้านฝั่งอเมริกาแล้วก็มีการเตือนสึนามิด้วยนะคะแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 7.4 ลึกประมาณ10กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกตามเวลาในประเทศไทยก็คือ21:48มีรายงานความเสียหายบ้านเรือนอาคารสถานที่หลายแห่งแล้วก็หลายตึกนั้นมีเกิดรอยร้าวมีรอยแยกหลายจุดประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆแตกตื่นนะทางสหรัฐอเมริกาเองได้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวระดับ 7.4 นอกชายฝั่งเม็กซิโกนะนี่เป็นรายงานเพจเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่เม็กซิโกนะคะที่เม็กซิโกนะตามเวลาในประเทศไทยก็คือ 21:48 ค่ะแล้วก็เมื่อตอนช่วง 23:39 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เข้ามานะคะจากสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเฉลิมพระเกียรติค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ที่อยู่ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย14ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 หนองบอนนะเขตประเวศทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าฮะที่เกิดไฟไหม้เห็นมีขีดน้ำอยู่นะน่าจะจอดอยู่แล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเป็นเหตุเกิดที่เป็นจักรยานยนต์นะเป็นรถจักรยานยนต์นะที่ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 14นะคะ ก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะก่อนที่เราจะจากลากันไปในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียวเบียดยังกันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ให้คงอย
4: ู
5: ่
4: เพ
5: ื่
4: ออำนวยประโยชน
5: ์
4: ให้แก่ชุมชน
5: และประเทศชาติ
4: ตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารจะต้องแข็งหรือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
3: ่ตาน้ำด้านเหนือป่า
4: เปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์รวมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายตัวเองเป็นคนต
1: ั้
0: งป้าย
1: ที่พวกแปลง
0: โครงการแปลงดิน
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันต้องข้างไปสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก
4: แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
5: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนนี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

ิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมาร
2: คต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนที่จะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ุทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ของเราคำว่าของหายหรือคนหายอาจฟังดูเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งที่หายไปอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดบางครั้งเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้บางครั้งเป็นความทรงจำและบางครั้งคือคนที่เรารักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลแต่จบลงด้วยรอยยิ้มเพราะยังมีผู้คนที่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณยายวัย77ปีที่ออกจากบ้านพร้อมจักรยานคู่ใจก่อนจะประสบอุบัติเหตุล้มและพลัดหลงไปไกลจากบ้านแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมีอาการมึนงงแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนรถแท็กซี่คุณยายกลับเอ่ยถามอยู่เพียงเรื่องเดียวจักรยานอยู่ไหนคุณวันธนาคนขับแท็กซี่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงไม่เพียงขับรถพาคุณยายตามหาจักรยานแต่ยังตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนติดต่อหลานและตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านด้วยตัวเองระหว่างทางเขาคอยปลอบว่าเดี๋ยวหลานจะไปเอาจักรยานให้นะท้ายที่สุดคุณยายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและจักรยานก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่กลับคืนมาจึงไม่ใช่แค่จักรยานแต่คือความสบายใจของทั้งครอบครัว
1: เช่นเดียวกับคุณเจนจิราที่เผลอลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลภายในมีทั้งเงินสดบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารสำคัญโชคดีที่ก่อนลงจากรถเธอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้และภาพนั้นบังเอิญติดทั้งทะเบียนรถและชื่อคนขับข้อมูลเล็กๆ เพียงภาพเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้จสร้อยประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคนขับแท็กซี่ได้เมื่อพบกระเป๋าที่เบาะหลังคนขับก็รีบนำมาส่งคืนถึงบ้านโดยทรัพย์สินยังอยู่ครบและยังปฏิเสธที่จะรับค่าเดินทางกลับอีกด้วยจากความกังวลจึงกลายเป็นความประทับใจที่เธอจะไม่มีวันลืม
2: และอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนร่วมลุ้นไปพร้อมกันคือการตามหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอาการหลงลืมและเดินหายออกจากโรงแรมเพียงลำพังเขาพูดได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและมีเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยจสร้อยได้ช่วยกระจายข้อมูลพร้อมประสานเครือข่ายพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องกระทั่งคุณทองใบหรือคุณน้อยมิเตอร์คนขับแท็กซี่สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับประกาศครั้งแรกเขารีบแจ้งเบาะแสและเมื่อขับรถผ่านอีกครั้งเขาพบชายชาวฝรั่งเศสเดินอยู่ริมถนนจึงตัดสินใจรับขึ้นรถและพาไปส่งที่สถานีตำรวจเพื่อรอไกด์และครอบครัวมารับตัวไม่นานนักทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ความมีน้ำใจกลับสื่อสารถึงกันได้อย่างดีที่สุด
3: ทั้ง3เรื่องราวนี้อาจเป็นการตามหาคนละสิ่งคนหนึ่งตามหาจักรยานคนหนึ่งตามหากระเป๋าสตางค์และอีกครอบครัวตามหาคนที่รักแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกสิ่งที่หายไปล้วนมีคุณค่าต่อหัวใจของเจ้าของและทุกเรื่องราวก็จบลงได้เพราะมีคนที่เลือกจะหยุดมองหยุดสังเกตและยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมีจสร้อยคอยเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงความหวังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะบางครั้งการตามหาสิ่งสำคัญไม่ได้จบลงแค่การได้ของคืนหรือการพบคนที่รักแต่ยังทำให้เราได้เห็นสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือความมีน้ำใจของผู้คนในสังคมความดีเล็กๆที่ส่งต่อถึงกันและทำให้เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลจบลงด้วยความอิ่มเอมหัวใจเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้ในครั้งต่อไปนะคะ

กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่20-21กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20-21กรกฎาคม69ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกกับพี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยสักสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำด้วยเถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ปลายตั้งอายุ20 กว่า30 กว่าอายุเป็น70แล้วก็ไปขายบนวงงามก่อนวงงามแล้วก็ไปโพหักหลังจากวงหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3 แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73 ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30 ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยจนนี่บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็ยังเรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วค้างเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั้นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3 วันจะไปทีง2 วัน 3 วันไปทีงเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้น ป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองตัวหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

รงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับ

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมาร
1: ักน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแตกหญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงส์เพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาประจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
3: ว่าเลยก็ว่างไหนจะทำอ่อนสักใบ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
4: ่เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างน
0: ี้ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปี
3: ผ่านฟัง
0: อดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านแม่ผ่านลูกผู้จะไว้เฉยไว้เฉยไว้ผ่านแต่น้าแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งนั้นน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านฟังเอ้ยเอาชาเจ้าเอ้ยว่าอย่าง
5: เอ้ยรู้สึกทาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคง ลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้งนั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

นั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโต

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาไทยอ๋อ
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้ากัน
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้าตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
2: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอ

0: เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4 ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2 นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
3: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
4: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรออ่ะแตะ
4: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
5: ผมชอบเดินทาง
4: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
5: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต่
0: แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
6: มันมั่วไปจันทร์เย็นไม่ผู้หลานเนี่ยไม่เห็นเหรอให้ไปตัดตู้ยืนตู้ยืนรถตายยืนแต่แค่ไหนมา
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ หลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นมาแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมไม่รู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุสถานีวิทยุจส

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอ

0: พียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้ฉันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะเธอลง
1: มา
0: เลย
1: ยาวเลยก็เท่านี้ครับ
0: ขนาดไหนนะครับ
1: นี่ครับวันก็ตัวนี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
1: ครับครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาเอาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกมองครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับ

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงหายของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกก็บ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลมันก็ใครก็จ้างนะนอนเขาจ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่ามันก็ได้ก็ไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ยานางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรื่อยนางแก่อยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ยานางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมาถูกนี่มาแก่บ้าแก่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้เนี่ยแม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักทายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลำปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ทั้งสองทั้งสองไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาไปเฮานี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นตะกาคำ
4: โอ้ลุงจุ๊บจับถึงมาอายุใน12ปีประมาณล่ะเนี่ยไม่ปอดเท่าด้วยปอด้วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงก็มัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะกอนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแล้วเพื่อถ่อเพื่อฟ้ายนี่นุ่มันคือไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524-2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี34นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะแต่ในน้อยมันต้องสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รับกับบ้านใจอยู่เพ่น้ำคล้องไว้เลยลงมาเพ่เฮียนหนังสือเนี่ยอ้อเจ้าไข่มาเพจเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาคนที่ปาถูกมองเขาบนได้อีน่ะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะตึ้งไข่มันตึ้งจะได้มันใจเพ่ออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าหาได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของในตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ่อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: ก็อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: ที่เขาใหญ่นี่ผมว่าท่านทำได้ดีแล้วก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับทั้งนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้นะผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้นะแต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

ักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ให้เราติดที่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาด
3: Thank you.

ากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆเนี่ยนะพอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างนึงได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขาติด

ลาครั้งหลังที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นของสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

เขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10 กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะว่ามันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ในชีวิตของเราคำว่าของหายหรือคนหายอาจฟังดูเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งที่หายไปอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดบางครั้งเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้บางครั้งเป็นความทรงจำและบางครั้งคือคนที่เรารักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลแต่จบลงด้วยรอยยิ้มเพราะยังมีผู้คนที่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณยายวัย77ปีที่ออกจากบ้านพร้อมจักรยานคู่ใจก่อนจะประสบอุบัติเหตุล้มและพลัดหลงไปไกลจากบ้านแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมีอาการมึนงงแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนรถแท็กซี่คุณยายกลับเอ่ยถามอยู่เพียงเรื่องเดียวจักรยานอยู่ไหนคุณวันธนาคนขับแท็กซี่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงไม่เพียงขับรถพาคุณยายตามหาจักรยานแต่ยังตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนติดต่อหลานและตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านด้วยตัวเองระหว่างทางเขาคอยปลอบว่าเดี๋ยวหลานจะไปเอาจักรยานให้นะท้ายที่สุดคุณยายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและจักรยานก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่กลับคืนมาจึงไม่ใช่แค่จักรยานแต่คือความสบายใจของทั้งครอบครัว
5: เช่นเดียวกับคุณเจนจิราที่เผลอลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลภายในมีทั้งเงินสดบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารสำคัญโชคดีที่ก่อนลงจากรถเธอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้และภาพนั้นบังกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลภายในมีทั้งเงินสดบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารสำคัญโชคดี

0: ทางกลับอีกด้วยจากความกังวลจึงกลายเป็นความประทับใจที่เธอจะไม่มีวันลืม
1: และอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนร่วมลุ้นไปพร้อมกันคือการตามหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอาการหลงลืมและเดินหายออกจากโรงแรมเพียงลำพังเขาพูดได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและมีเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยจสร้อยได้ช่วยกระจายข้อมูลพร้อมประสานเครือข่ายพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องกระทั่งคุณทองใบหรือคุณน้อยมิเตอร์คนขับแท็กซี่สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับประกาศครั้งแรกเขารีบแจ้งเบาะแสและเมื่อขับรถผ่านอีกครั้งเขาพบชายชาวฝรั่งเศสเดินอยู่ริมถนนจึงตัดสินใจรับขึ้นรถและพาไปส่งที่สถานีตำรวจเพื่อรอไกด์และครอบครัวมารับตัวไม่นานนักทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ความมีน้ำใจกลับสื่อสารถึงกันได้อย่างดีที่สุด
2: ทั้งสามเรื่องราวนี้อาจเป็นการตามหาคนละสิ่งคนหนึ่งตามหาจักรยานคนหนึ่งตามหากระเป๋าสตางค์และอีกครอบครัวตามหาคนที่รักแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกสิ่งที่หายไปล้วนมีคุณค่าต่อหัวใจของเจ้าของและทุกเรื่องราวก็จบลงได้เพราะมีคนที่เลือกจะหยุดมองหยุดสังเกตและยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมีจสร้อยคอยเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงความหวังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะบางครั้งการตามหาสิ่งสำคัญไม่ได้จบลงแค่การได้ของคืนหรือการพบคนที่รักแต่ยังทำให้เราได้เห็นสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือความมีน้ำใจของผู้คนในสังคมความดีเล็กๆที่ส่งต่อถึงกันและทำให้เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลจบลงด้วยความอิ่มเอมหัวใจเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้ในครั้งต่อไปนะคะ
3: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่20ถึง21กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง21กรกฎาคม69ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดมีสู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระโฮมสุมนี้นะมาพระโฮมนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำโฮมเฮ็ดโฮมกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนพลบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เห็นมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธะผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงพุทธะอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมมิได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ันนี้นี
1: ่
0: ขันหน้าบดหัวกระโนะ
1: เป็นลูกคนทุกข์นะ
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ
3: ์
0: บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้โอ้ยังเบิกคือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อซองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อยครับ
1: วัดห่อซองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซลเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันขงแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห่อซองนาง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: 回家一趟。มื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะเรื่องบทเกิดถึงว่า
2: เกิดกันนี้พี่แม่เกิดกันนี
1: ้ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเด็กน้อย
1: แล้วลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: คงแล้วทางกันนั่งเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันทร์บริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

กลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยวางกัน
1: ไม่แล้วเราใช้บั้นท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋งกับจิ๋งเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เฒ่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์เพราะมันไม่เคยมีนะวันตะกลางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันลู่นี่ไปนู่นครบประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าทางมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับดอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่าโอ้ยายเขาว่าโชคดีแท้ยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้ง2เชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเนี่ย
0: ไปพิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี
3: ่ครับ
2: หายาก
3: หาโชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทอง2เส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันอันแรกอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ตะแล้วสุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็งจิมาให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดั่งลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
0: ด้วยอายุถอยเลยเด็กๆอย่าเข้ามาแล
1: ้วโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวนายอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
4: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

บวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตร

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของออปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและออปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้ออปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้างหนึ่งเชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอปไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอปดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่แต่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญาเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันช ราะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่เลยแต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
4: น
0: ิ่
4: ม
0: นิ่
3: ม
4: ต
0: ั้
4: งห
0: ั
4: วม
3: ัน
4: น
3: ิ่
4: ม
3: ท
4: ำ
3: ไรละนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
5: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามวัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีปีกูจือว่าพระธรรมังสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยไม่สงสารเขาเลยว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับวิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเห็นหลวงพี่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นไงแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะทางช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ทรายว่าไงครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้ออ้วนจังเลย
6: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
6: ด
4: ึ
6: งม
4: ือ ดึงมือดึงมือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ12
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ
2: ่ก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: หลายๆไหมครับพยาธิตัวกลม
3: พยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: ผมจะได้นัด
3: กับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก
4: ็10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่อาจารย์จินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะคะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: Nehm. Ja, na. เดี๋ยวจ่อนี่นะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้อยากสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระจันทร์ผู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: ติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในเพราะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนมาทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยพัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนผู้ตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: มากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายผมอยากเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของช้าง

17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกหลานที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองมันท้าท่านสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศิลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพระพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดกล้าวให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจเพราะท่านมาเป็นพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวของท่านคือคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอและแม่เราเป็นเรื่องที่สำคัญทัศน์ใจที่สุดเสมือฝ่ายถ้าทำให้ฝาดทองคมสำหรับทัศน์ใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นเพราะนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยังน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยังน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยังในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: อาจารย์ครับสมโภชน์ของทางเราในต้องสงบยังตำหนิครับนะปราณีครับในสงบมาปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภความ
1: ัชฌิเมสุ
2: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
1: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
2: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้

คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

ระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนทันใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ันไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: ช้างยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปูเจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหนาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย จากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดค้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้น เนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจีเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่า6จัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่า6ดำและเต่า6เหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริ

แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสานรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์

สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทย
เป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีเผยสีจิ้นผิงอาสากาวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงปมส่งรถถังยืนยันไม่กระทบความมั่นคงและกทม.สแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ปฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนได้ให้เกียรติคณะของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากมีการพูดคุยย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นโดยจีนยืนยันที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนการหารือคือเรื่องความสัมพันธ์และปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคนายสีจิ้นผิงได้เสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ไทยและกัมพูชารื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยได้เน้นย้ำจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่มีความจำเป็นที่ต้องปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับกรณีการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งทางการจีนชี้แจงว่าเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีแต่คำสั่งซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งหรือการสู้รบจีนทราบถึงความอ่อนไหวจึงได้ชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรก็ตามจีนให้ความมั่นใจว่าในเงื่อนไขที่มีต่อกันนั้นได้มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการนำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนต่อที่กทมยกระดับความปลอดภัยขั้นสุดงัดเช็คลิสต์ใหม่สแกนทุกจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งเดินหน้าตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการทั่วกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหากพบข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้จะให้ดำเนินการทันทีส่วนกรณีที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงจะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่อยู่ในฐานข้อมูล919แห่งตั้งกระจายอยู่ใน50เขตซึ่งทุกแห่งจะได้รับการตรวจภายใน1เดือนซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะของกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นการจำหน่ายอาหารการแสดงดนตรีหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตในทุกประเภทพร้อมประสานงานทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการทันทีสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอเพ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้านครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 6:15 น.นะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์นะครับ18 กรกฎาคมครับ2569นะครับผมพัดอภิธนการครับมารายงานตัวเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ดูแลกันตั้งแต่6 นาฬิกานะครับจนถึง12 นาฬิกาครับกับที่นี่จอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับมาติดตามทั้งข้อมูลเรื่องของการเดินทางนะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆด้วยนะครับอัปเดตกันในทุกช่องทางนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ YouTube JS 100 Radio ครับที่ติดตามชมไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ในไลฟ์แชทนะครับหรือทาง X นะครับเนี่ยก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้อัปเดตนะเรื่องของเส้นทางกันได้นะครับ @JS100Radio นะครับหรือทางไลน์@JS100เข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับในช่อง ID นะครับพิมพ์ตัว @JS100 เพิ่มเพื่อนแล้วส่งข้อมูลอัปเดตกันได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังหรือหลายๆท่านที่กำลังรับฟังกันอยู่ทางเรดิโอออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่นะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่การจราจรก็จะค่อยๆนะค่อยๆเพิ่มปริมาณรถนะครับแต่ก็ภาพรวมณเวลานี้ยังเคลื่อนตัวคล่องตัวในทุกเส้นทางด้วยนะครับคุณฟังครับมีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนประชาชนพิกัดอยู่ที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11นะฮะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเร็จเขตธนบุรีนะครับตอนนี้ในทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลูกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเผื่อท่านใดใช้เส้นทางแล้วเห็นรถดับเพลิงรถกู้ภัยกำลังเดินทางอยู่ช่วยเปิดทางด้วยนะครับมีเหตุเพลิงไหม้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11นะฮะยังไงช่วยเปิดทางให้กับรถของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่การจราจรก็ยังค่อนข้างคล่องตัวนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าอาจจะเห็นรถดับเพลิงรถกู้ภัยก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้หลายรายนะครับหลายเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ยังมีตกค้างกันอยู่นะครับอย่างกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304อันนี้เกิดเหตุมาเมื่อช่วงตี 1แล้วนะครับที่เราได้รับแจ้งนะฮะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่217ช่วงลงเขาสารปู่โทนตรงนั้นนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุประจำซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีรถบรรทุกนะครับเสียหลักแล้วพลิกตะแคงหลังจากนั้นเกิดเพลิงไหม้นะครับคุณฟังครับมีผู้เสียชีวิต1รายนะฮะมีผู้เสียชีวิต1รายสอบถามไปกับทางร้อยเวรของสภ.วังขอนแดนร้อยตำรวจเอกสมัยสุดาชาตินะครับท่านเพิ่มเติมมานะบอกว่าถนน304นะครับหรือว่าถนนกบิลบุรีปากธงชัยเนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube คุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะครับคือรถเนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงหลังจากนั้นเนี่ยเพลิงลุกท่วมรถเลยครับเป็นรถบรรทุกลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเนี่ยครับโอ้เพลิงนี่ลุกไหม้โหมหนักรุนแรงเลยนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนถึงศาลปู่โทนนะครับเป็นทางโค้งถนน4เลนไปกลับฝั่งละ2ช่องทางที่เกิดเหตุเป็นรถบรรทุกพ่วง2ตอนนะครับบรรทุกก้อนยางครับบรรทุกก้อนยางมาเสียหลักพลิกตะแคงแล้วเกิดไฟลุกท่วมเลยลุกไหม้ส่วนหัวรถเนี่ยทั้งหมดนะครับคือเพลิงเนี่ยสงบไปแล้วนะครับช่วงประมาณ2 นาฬิกาคนเสียชีวิตนี่เป็นคนขับนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนำศพนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชื่อนะครับสาเหตุสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของระบบเบรกในขณะที่รถเนี่ยลงจากเขานะฮะช่วงนั้นเป็นทางโค้งด้วยแล้วก็ลงเขาลงยาวเลยอ่ะแล้วทำให้รถเสียหลัก แล้วก็พลิกตะแคงหลังจากนั้นเกิดเพลิงลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยการปิดการจราจรนะครับในฝั่งขาเข้าในช่วงแรกเนี่ยนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังยังปิดการจราจรช่องทางซ้ายสุดถนนมี2ช่องนะครับลงเขาในฝั่งขาเข้าตอนนี้รถติดมีท้ายแถวสะสมอยู่ยังมีผลกระทบนะครับสำหรับจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันนะครับ304ลงเขาสารปู่โทนนะครับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับพหลโยธินนะฮะกับทางด้านของดาบตำรวจนิคมยอดวัดนะครับเจ้าหน้าที่จราจรจากสภ.คลองหลวงสวัสดีครับดาบครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับผมดาบครับจุดนี้จุดที่เกิดเหตุก็คือช่วงหน้าโรงกระสาบใช่ไหมฮะที่เกิดเหตุ
3: มันเป็น2จุดครับจุดตรงข้ามหมู่บ้านไวท์เฮาส์จุดนึงแล้วก่อนถึงโรงกระสาบ300เมตรอีกจุดนึงครับผมเป็น2จุด
2: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับทั้ง2จุดนี้ครับรายละเอียด
3: ตอนนี้เคลียร์รถออกทั้งหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับผม
2: อ๋อครับทั้ง2จุดนี้
3: เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วครับ2จุดครับผมครับ
2: อ๋อครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้างมั้ยครับ2จุดนี
3: ้4รายครับผม4ราย
2: โอ้เหตุเป็นยังไงครับทั้ง2เหตุให้ดับนำเรียนหน่อยฮะ
3: เบื้องต้นตรงจุดตรงข้ามไวท์เฮาส์เป็นมีจักรยานยนต์1SUV 1แล้วก็กระบะ6ล้อแล้วก็เทรลเลอร์ครับ
2: โอ้4คันเหรอ
3: เป็นครับผมครับเป็นวอร์40จักรยานยนต์กับรถนั่งส่วนบุคคลอยู่แล้วแล้วก็รถเทรลเลอร์มาเบรกไม่อยู่แล้วก็เสยลวดเลยครับทั้งหมดครับตรงจุดนี้5คัน
2: โอ้ครับมีเจ็บกี่รายครับจุดนี
3: ้จุดนี้เจ็บรายเดียวครับแล้วก็จุดตรงก่อนถึงนั่นอีก3คนครับครับผมครับ
2: อันนี้คนเจ็บจุดแรกนี้น่าจะเป็นจักรยานยนต์ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับเจ็บสาหัสครับผม
2: โอ้ครับนำส่งที่ไหนครับ
3: เบื้องต้นยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าตอนไปที่เกิดเหตุเนี่ยคือรถมันสองจุดเลยรายละเอียดไม่ทราบผู้ภัยให้ผู้ภัยส่งรถเร่งด่วนครับผม
2: โอ้ครับอีกจุดนึงนี่เป็นเหตุ
3: อีกจุดนึงก็ลักษณะเป็นรถเบนซ์มาแล้วก็แทรกไปไม่พ้นแล้วชนแท็กซี่ไปชนรถไทยรัฐครับผมบอกว่าไทยรัฐก่อน
2: มีคนเจ็บไหมครับจุดนี
3: ้จุดนี้เจ็บแท็กซี่ครับเจ็บกับเบนซ์เจ็บหนักทั้งคู่ครับผมครับ
2: รถน่าจะเสียหายเยอะเลยใช่ไหมครับ
3: ครับก็หนักครับรถสภาพรถก็เสียหายเยอะ
2: อ๋อครับแต่ว่าทั้ง2จุดเคลื่อนย้ายหมดแล้วมีผลกระทบนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจร
3: ตอนนี้การจราจรเป็นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเพราะว่าช่วงมันจะมาติดยาวประมาณแค่ประมาณ500เมตรเองตอนนี้เปิดละโตแล้วคร
2: ับ ครับครับ
3: ครับโอเคครับผมคร
2: ับ ก็ยังไงเดี๋ยวฝากก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับการขับรถนะฮะช่วงกลางคืนนี่นะฮะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากครับดาบครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ขอบคุณดาบนิคมยอดวัดนะครับจราจรจากสภ.คลองหลวงเคลื่อนย้ายนะครับการจราจรเท่าที่ดูก็ไม่ติดแล้วนะทั้งหน้าไวท์เฮาส์นะครับรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าโรงกระสาบทั้ง2จุดที่ชนกันหลายคันแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2จุดนะครับก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับส่วนเดี๋ยวเราย้อนมาที่เหตุการณ์ของอุบัติเหตุรถบรรทุกก้อนยางนะฮะที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงแล้วเกิดเพลิงลุกไหม้ถนน304นะครับขาเข้ากรุงเทพช่วงลงเขานะฮะบริเวณศาลปู่โทนตรงนั้นนะฮะผมเข้าไปดูการจราจรล่าสุดเนี่ยเหมือนจะไม่ติดแล้วนะฮะการจราจรล่าสุดณเวลานี้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าให้หลังไปประมาณสัก10-15นาทีเนี่ยรถยังติดอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะได้อัปเดตกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะฮะรวมไปถึงในส่วนของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งก็เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุแต่การจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับฝั่งขาออกก็คล่องตัวนะก่อนหน้านี้เขามีการปิดการจราจรนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เราอัปเดตก็คือเปิด1ช่องทางด้านก็คือปิด1ช่องทางด้านซ้ายล่าสุดเนี่ยสอบถามไปกับทางร้อยตำรวจเอกสมัยสุดาชาตินะครับร้อยเวรของสภ.วังขอนแดงตอนนี้เปิดให้ใช้1ช่องจราจรนะครับยังเปิดให้ใช้แค่1ช่องจราจร ส่วนรถเนี่ยยังรอการเคลื่อนย้ายนะครับนะฮะซึ่งณตอนนี้รถยังใช้การได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะปิด1ช่องใช้ได้1ช่องแต่การจราจรเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่อัปเดตว่ายังปิดอยู่นะเพราะว่ารถบรรทุกพ่วงคันนั้นนะครับที่เกิดเพลิงลุกไหม้ยังต้องรอการเคลื่อนย้ายครับใครลงเขามาเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ304ขาเข้านะครับถนนกบิลบุรีปากธงชัยนะช่วงกิโลเมตรที่217นะครับก่อนถึงศาลปู่โทนนะตรงนั้นจะเป็นทางโค้งด้วยนะครับเหลือ1ช่องทางนะครับเหลือ1ช่องทางด้านขวาคือตอนนี้การจราจรไม่ติดแต่ก็ยังเป็นจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเหลือแค่1ช่องทางนะครับคือใครที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยถ้าใช้เป็นประจำนี่จะทราบอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนที่อาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางมาไม่บ่อยนักหรืออาจจะมาครั้งแรกเนี่ยคุณผู้ฟังยิ่งต้องระมัดระวังนะอันนี้เป็นเส้นทางอันตรายนะครับ304ช่วงศาลปู่โทนเกิดอุบัติเหตุบ่อยคือจะเป็นฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็ตามฝั่งขาออกเนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขาก็จะตรงกันข้ามกับฝั่งขาออกขออภัยขาเข้าเนี่ยเป็นทางลงเขาขาออกเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาจะสลับกันลงเขาเนี่ยก็เกิดเหตุบ่อยแล้วก็ช่วงจุดดังกล่าวด้วยเพราะว่าเป็นทางโค้งนะฮะรถบรรทุกก็เยอะนะครับคือบางคนระมัดระวังแล้วนะครับแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรเพราะอุปกรณ์ของรถระบบเบรกสำคัญนะฮะบางทีเราไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถของเราลงเขายาวๆเนี่ยต้องขออภัยนะเขาใช้คำนี้เลยนะต้องเลียเบรกเนี่ยภาษาของการขับรถนะฮะมันต้องเลียเบรกคือต้องแบบแต่ไม่ใช่แตะเบรกอ่ะคือลักษณะคือมันต้องเหยียบก็ไม่ได้เหยียบลึกจนเบรกหยุดเลยไม่ใช่การเลียเบรกหมายถึงคือแบบเหยียบเบรกไว้ตลอดเพื่อประคองรถทีนี้มันเป็นทางลงเขาแล้วด้วยความที่ว่ารถบรรทุกเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็บรรทุกของมาบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักตัวรถก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นระบบห้ามล้อเนี่ยคือถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมันน่ากลัวนะครับน่ากลัวอย่างสันนิษฐานเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาระบบเบรกเพราะว่าอยู่ๆรถที่จะพลิกคว่ำได้เนี่ยพลิกตะแคงได้เนี่ยผมเข้าใจว่ารถน่าจะลงมาด้วยไม่ได้มีความเร็วมากมายเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ระบบเบรกอาจจะมีปัญหาที่เขาสันนิษฐานกันเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับแต่เอาล่ะเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโจนะครับคุณโจอยู่ทางรัชดาคุณโจสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัท
2: ครับคุณโจ
4: ใช้รัชดาพิเศษขาออกคุณพัทจากลาดพร้าวบ้านผมเลยมาทางพระราม7ใช้จรัญมาบางพัทตอนนี้อยู่เป็น9แล้วคุณพัท
2: ใช้เวลาแป๊บเดียวไหม
4: ใช่ไม่ถึง20นาทีอ่ะคุณพัทปลายทางผมก็ตกลูกค้าที่ตีว่าคุณพัท
2: ครับ
4: ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายมาทางอรุณละเลี้ยวขวามาทางแยกสิริราชโล่งๆนะคุณพัทเวลานี้ทั้งหมดเลยที่ผมจราจรไปครับผม
2: ครับ
4: บรรยากาศเช้าวันเสาร์ก็สบายๆแบบนี้คุณพัท
2: นะมันเหมือนมันเป็นเซกเนเจอร์ของเช้าวันเสาร์ยังไงไม่รู้นะคุณโจว่าไหม
4: ใช่ใช่เดี๋ยว10โมงรถก็เยอะแล้วคุณพัท
2: เดินทางสบายๆไม่ต้องเครียดช่วงเช้าเนี่ย
4: จะเดินทางในกรุงเทพก็เช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยดีสุดคุณพั
2: ทโอกาสทองยังใช้ได้นะครับ
4: ใช่ตอนนี้คุณถึง4ล่าแล้วคุณพัทส่งลูกค้าลงแล้วใช้นี่ต่อเลยฮะใช้อรุณมุ่งหน้าไปทางคลองสารครับผม
2: ครับ
4: โล่งคุณพัทผมก็ฝากข้อมูลแถวอรุณนะครับคุณพัทอากาศสดใสครับผม
2: ขอบคุณมากครับคุณโจ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก็มาอรุณสวัสดิ์กันในทุกๆเช้าเลยนะครับคือได้กำไรฮะสำหรับคนที่เดินทางในช่วงเช้าเนี่ยเพราะว่ารถไม่ติดไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเดินทางถึงที่หมายเร็วแต่อย่าใช้ความเร็ว แต่อย่าใช้ความเร็วมากนะครับเพราะว่ารถไม่ติดนะครับเรากำหนดเวลาได้นะเราเดินทางกันวางแผนได้นะครับว่าจะไปยิ่งถ้าออกจากบ้านเร็วนะเดินทางกันช่วงเนี้ยโอ้ก็สบายเลยนะครับสบายเลยจะไปทำธุระในแต่ละจุดเนี่ยนะวางแผนกันได้เลยทำเวลาได้นะครับคุณฟังมีเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยตลาดพลูถึงที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว3ชั้นนะครับเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1ครับเพลิงกำลังลุกไหม้นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำล่าสุดอัปเดตเมื่อช่วง 6:14 นขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะครับเบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้างไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเปิดทางให้กับรถของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะก็ตอนนี้เพลิงสงบไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตเรื่องของการตรวจสอบนะครับเพิ่มเติมนะฮะเหตุเพลิงไหม้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆนะครับวันเสาร์วันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนไปเที่ยวคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้ดีนะครับตรวจสอบวาล์วแก๊สนะครับว่าปิดแล้วเรียบร้อยหรือยังบางท่านตื่นเช้ามาคุณพ่อคุณแม่อาจจะอุ่นอาหารอาจจะทำกับข้าวอย่าลืมนะฮะตรวจสอบก่อนออกจากบ้านว่าวาล์วแก๊สเราปิดแล้วหรือยังนะเตาไฟฟ้ายังทำงานอยู่ไหมถอดปลั๊กหรือยังบางที่เป็นบิวอินเราปิดวาล์วหรือยังนะครับมีอะไรตั้งอุ่นไว้ไหมตรวจสอบก่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความร้อนดึงปลั๊กออกแล้วหรือยังตรวจสอบให้ดีๆใช้เวลากันไม่นานแหละครับแล้วค่อยออกจากบ้านจะได้สบายใจไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังข้างหน้าก็จะเดินทางเส้นทางเป็นอย่างไรอันนี้ก็ห่วงหน้าพะวงหลังก็เอ๊ะที่บ้านเรานี่เราปิดแก๊สหรือยังนะเมื่อเช้าเราทำกับข้าวอุ่นอาหารไว้เอ๊ะเรายังตั้งไว้อยู่บนเตาหรือเปล่านี่นะฮะเพราะฉะนั้นรีเช็คกันก่อนออกจากบ้านนะครับจะได้สบายใจเดินทางไปไหนก็หมดห่วงนะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่ถนนทางหลวงหมายเลข304นะครับกรณีที่รถบรรทุกนะเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับกับทางร้อยตำรวจโทจิรวัตรบุบวรจำรัดพัฒน์นะครับรองสารวัตรตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: ครับสวัสดีครับผมคร
2: ับผมเดี๋ยวขอถามถึงล่าสุดเลยล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
5: ล่าสุดตอนนี้เปิดช่องจราจรเลนซ้ายสุด1ช่องจราจรครับรอรถเก็บกู้ซากรถที่เกิดเหตุครับ
2: ครับรถที่อยู่เลนไหนครับ
5: ฮัลโหลครับ
2: รถที่เกิดเหตุนี่อยู่เลนขวาเหรอครับ
5: ใช่ครับเลนขวาครับผม
2: อ๋อเปิดเลนซ้ายช่องเดียวนะฮะ
5: ใช่ครับ
2: ดูเหมือนการจราจรดีขึ้นนะครับอย่างนั้นไหมครับ
5: การจราจรคล่องตัวครับคล่องตัวครับไม่มีปัญหาครับไม่มีท้ายแถวครับ
2: แต่รถยังเยอะไหมครับลงเขาขาเข้า
5: ไม่เยอะครับ
2: ไม่เยอะ
5: วันนี้เป็นวันหยุดพอดีครับ
2: ช่วงที่ปิดช่วงที่ปิดการจราจรช่องทางขวาเนี่ยประมาณกี่เมตรได้ครับ
5: ประมาณ120 เมตรครับ
2: 120 เมตร
5: ครับผม
2: นะครับสาเหตุเดี๋ยวถามนิดนึงให้ทางรองสาวัตรเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดเหตุยังไงครับตรงเนี้ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย
5: ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วได้รับแจ้งประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับ
2: ครับผม
5: รถเกิดอุบัติเหตุทีนี้สาเหตุก็ต้องรอร้อยเวรเขาที่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
2: ครับเป็นจุดที่เกิดเหตุนี่คือเป็นช่วงโค้งด้วยใช่ไหมครับตรงนั้น
5: ใช่ครับช่วงโค้งเก็บเสียงครับตรงกม209ครับ
2: อ๋อ209นะ
5: ครับผม
2: ก่อนถึงศาลปู่โทนไหมครับรองสารวัตร
5: เลยศาลปู่โทนมาครับ
2: อ๋อเลย
5: ศาลปู่โทนมาครับผม
2: เลยมานะ
5: นะครับผม
2: ซึ่งที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยเขามากันกี่คนนะครับรถคันนี
5: ้มีเป็นผู้ขับขี่ครับผู้ชาย1คนครับ
2: ครับก็คือติดอยู่ภายในรถอย่างนั้นเหรอฮะ
5: กระเด็นออกมานอกรถคร
2: ับ โอ้เสียชีวิตเนื่องจากมีไฟคลอกด้วยมั้ยครับ
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: ครับแล้วมีคนอื่นมาด้วยมั้ยครับเนี่ยผู้โดยสาร
5: ไม่มีครับมีผู้ขับขี่คนเดียวครับผู้เสียชีวิตครับ
2: ครับเพลิงลุกไหม้อยู่นานไหมครับรองสารวัตรกว่าจะควบคุมไ
5: ประมาณ 4-5 นาทีครับกว่ารถดับเพลิงรถปภจะมารถตัดทางมาคร
2: ับ โอ้ครับเสียหายนี่ทั้งคันไหมครับส่วนพ่วงท้ายพ่วงอะไรอย่างเงี้ย
5: เสียหายทั้งคันครับสินค้าที่บรรทุกมาก็เสียหายครับ
2: เป็นอะไรครับสินค้า
5: เป็นยางพาราก้อนครับที่อัดแท่งมาแล้วครับ
2: โอ้น้ำหนักนี่มากันกี่พ่วงอะครับ
5: มาพ่วงเดียวครับพ่วงเดียวตู้เดียวตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู
2: ้โอ้โหเสียหายทั้งหมดเลย
5: ใช่ครับใช่
2: ครับมันมีอุปสรรคในการ
5: เราประกันมาแล้วก็เราดำเนินการเก็บกู้แล้วก็เปิดช่องจราจรครับ
2: อย่างไอตัวยางที่เป็นสินค้าที่บรรทุกมาเนี่ยมันมีความยากในการควบคุมเพลิงไหมฮะ
5: มันก็พอประมาณครับ
2: ใช่ไหม
5: ต้องใช้รถดับเพลิง3-4 คันครับใช้ฉีดโฟมฉีดนั่นครับ
2: โอ้ครับมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายบ้างไหมครับรองสวัสดิ
5: ์ครับสินทางราชการก็จะเป็นแผ่นกั้นเสียงครับแผ่นกั้นเสียงซ้ายขวา
2: แล้วมีอะไรตกหล่นบนถนนไหมครับต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมยังไงไหมครับ
5: ตอนแรกก็มีน้ำมันรั่วเราก็ใช้ผงทรายโรยแล้วจะได้เลยครับ
2: ครับทำความสะอาดเรียบร้อยอ๋อเอาที่เราเห็นในภาพนี่คือเป็นทรายที่เอาไว้โรยเพื่อกลบคราบน้ำมันใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับการลื่นครับ
2: โอ้ครับน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับรองสารวัตรในการเคลื่อนย้าย
5: เคลื่อนย้ายนี่เราต้องรอประกันมาดูของดูนั่นแล้วก็เคลื่อนย้ายคิดว่าประมาณ2 ชั่วโมงครับครับผม
2: มีประสานเรื่องของรถยกมาดำเนินการหรือยังฮะตรงนี
5: ้ประสานเรียบร้อยครับผมประสานเรียบร้อยครับ
2: มาถึงหรือยังครับ
5: ครับรถยกมาสแตนบายแล้วครับ
2: อ๋อในช่วงที่เคลื่อนย้ายนี่ต้องปิดการจราจรไหมครับ
5: เคลื่อนย้ายต้องปิดครับเพราะให้รถยกดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุครับผม
2: ครับแล้วช่วงที่ปิดการจราจรที่จะจัดการจราจรยังไงครับรองสวัสดิ
5: ์ช่วงที่เราต้องประเมินรถว่าปริมาณรถมีเยอะหรือเปล่าครับเราต้องดูปริมาณรถอีกทีนึงครับผม
2: ครับผมเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเปิดช่องทางพิเศษในฝั่งขาออก
5: ก็รอประเมินสภาพการจราจรอีกทีนึงครับผม
2: นะครับน่าจะอีกวันนี้8โมงนี้น่าจะแล้วเสร็จไหมครับเนี่ย
5: ไม่น่าคร
2: ับ
5: น่าจะ
2: มากกว่านั้น
5: ครับ
2: เดี๋ยวยังไงอาจจะรบกวนรองสารวัตรอัปเดตกันว่าถ้าเคลื่อนย้ายช่วงนั้นมีการจัดการจราจรอย่างไรจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับ
5: ได้ครับ
2: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสารวัตร
5: ครับผมครับ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับขอบคุณครับ
5: ครับยินดีครับผมคร
2: ับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโทจิรวัตรบวรจำรัดพัฒน์นะครับรองสารวัตรตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีด้วยนะครับยังปิดการจราจรนะครับแต่ว่าปิดช่องทางขวานะคุณผู้ฟังปิดช่องทางขวารถวิ่งได้ช่องทางซ้ายเป็นขาเข้ากรุงเทพเลยสารปู่โทนมานะทางหลวงหมายเลข304กบินบุรีปักธงชัยกิโลเมตรที่209ทางโค้งเลยตรงนั้นยังรอดำเนินการนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรอประกันมาประเมินเรื่องของสินค้าตัวรถหลังจากนั้นก็จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยกมาสแตนบายแล้วมีคราบน้ำมันนะครับที่รั่วบนถนนก็ทำความสะอาดเรียบร้อยใช้ทรายกลบเมื่อสักครู่ที่เราเห็นในภาพทาง YouTube นะฮะรถน้อยครับเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยก็ขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับนั่นหมายถึงรถก็มีปริมาณแต่ไม่ติดลงได้ตลอดยังไงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีอำนวยการจราจรอยู่แล้วตรงจุดนั้นและให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่ารถเนี่ยใช้ได้ช่องทางเดียวก็คือลักษณะเหมือนต่อแถวกันลงเขาอะนะต่อแถวกันลงเขาเรียงหนึ่งนะครับก็มีปริมาณรถอยู่แต่ยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับฝั่งขาออกนะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับตรงจุดนี้เนี่ยขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ6:40 นพักกันสักครู่ครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร
6: 02-150-0888
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
12: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
14: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
13: แล้วฤดูฝนเล่า
14: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
13: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
14: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
13: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
14: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
17: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

คุณผู้ฟังครับกรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ซึ่งเพลิงสงบไปแล้วนะครับที่เราได้เพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุคุณผู้ฟังครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายครับเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารนะครับเป็นเพศชาย1รายแล้วก็เพศหญิง1รายนะครับซึ่งเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับโอ้คือเพลิงสงบไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็อัปเดตเข้ามาล่าสุดพบผู้เสียชีวิตบริเวณชั้น2ของอาคาร2รายชาย1รายหญิง1รายนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับกับความสูญเสียกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับโอ้นะฮะที่เกิดเหตุก็คือซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11นะฮะก็อันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของการเดินทางในช่วงเช้าวันนี้อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับรู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนมีอุปสรรคการเดินทางอะไรไหมในเช้าวันนี้นะครับสภาพอากาศก็เช้าวันนี้ไม่มีฝนนะฮะในกรุงเทพ 6:30 นที่ผ่านมาไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 85% นะครับส่วนเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11นี่มีอัปเดตเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเลยนะครับนอกเหนือจากที่มีผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาย1รายหญิง1รายแล้วเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุยังมีแมวเนี่ยอีก5ตัวนะครับมีแมวตายอีก5ตัวนะฮะตอนนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงเรื่องของสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้นี้ด้วยนะครับเราได้รับแจ้งนะครับมาเมื่อช่วง 6:05 นะครับซึ่งลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว3ชั้นเพลิงลุกไหม้จากบริเวณชั้น1แล้วล่าสุดก็คือควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับไปตรวจสอบแล้วด้านบนชั้นที่2ของอาคารนี่นะฮะซึ่งลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว3ชั้นเพลิงลุกไหม้จากบริเวณชั้น1แล้วล่าสุดก็คือควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับไปตรวจส

พราะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็น่าจะลงพื้นที่กันนะครับในช่วงเรียกได้ว่าเช้าวันเสาร์เนี่ยจะต้องใช้เวลานะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับการจราจรเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ระแวกนั้นใกล้เคียงกันเดินทางกันอยู่ไหมเพิ่มเติมได้นะครับแถวซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11นะแต่ว่าเท่าที่ดูการจราจรณเวลานี้เนี่ยก็ไม่ติดนะแถวเนี้ยไม่ติดนะครับซอย11นะคุณฟังทางด้านของพื้นที่สนบุพพารามยังมีการปิดการจราจรนะครับถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกทั้งสองด้านเลยนะครับจากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่ก็เช่นเดียวกันเช้าวันนี้การจราจรยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้ก็เป็นวันหยุดด้วยเด็กๆก็หยุดเรียนนะครับบางโรงเรียนทยอยสอบกลางภาคกันไปแล้วนะการจราจรปริมาณรถไม่มากเท่าไหร่นะครับอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ำที่รั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับมีเพิ่มเติมจากทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับก็บอกว่ายืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และงานก่อสร้างนะครับบอกว่าอาจจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนใช้ได้เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการซ่อมแซมก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางด้วยภายหลังจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดก็บอกว่าไม่มีการซุดตัวในช่วงระยะ5วันที่ผ่านมาภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรียกได้ว่ายังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันคือคาดว่าจะเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันอาทิตย์ก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยบอกว่าระยะแรกเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณวงเวียนใหญ่แยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถแบบวันเวย์นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะถ้ามีการเปิดการจราจรได้ในวันพรุ่งนี้อย่างไรเราคงจะได้อัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังสำหรับสถานการณ์ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่เนี่ยนะฮะส่วนการจราจรก็อย่างที่บอกก็คือไม่มีปัญหานะวันนี้นะครับรถน้อยคล่องตัวทุกด้านทั้งลาดย่าอิสรภาพอินทรพิทักษ์นะครับวงเวียนเล็กพญาไม้ถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับลงหรือขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็คล่องตัวดีนะฮะส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของธนาคารออมสินนะอันนี้ย้ำกันหน่อยนะเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่นะครับปีแรกเริ่มเพียง 3.99% ต่อปีนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนบ้างครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อมาปิดภาระหนี้นะครับหรืออยากจะรีไฟแนนซ์นะคืออยากจะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นๆแต่ไม่อยากจะจ่ายดอกเบี้ยแพงนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านนะครับห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินเขาพร้อมช่วยนะครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษครับที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นแน่นอนกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นนะครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ที่สมัครได้แล้วนะครับท่านไหนที่สนใจเนี่ยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือ www.gsb.or.thสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ GSP Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsp.or.th หรือว่าจะ walk out ไป walk in นะครับไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้คุณผู้ฟังก็ไปติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณธนาคารออมสินในช่วงนี้ด้วยนะครับมาดูกันต่อคุณผู้ฟังวันนี้มีการสอบนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะเขามีการจัดสอบของกรมยุทธศาสตร์ทหารบกนะครับที่ราม1นะครับหัวหมากมีจำนวนผู้เข้าสอบเนี่ย 7,987 คนตั้งแต่ 7:30 นนะครับถึง 18:00 นเช้าถึงเย็นเลยนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบถ้าไม่จำเป็นอาจจะหนาแน่นหน่อยช่วงเนี้ยช่วงเช้าๆเนี่ยนะเดี๋ยว 7:00 นเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหลัง 7:00 นไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าสอบตอน 7:30 นนะครับการเดินทางณเวลานี้นะครับเดี๋ยวดูหน่อยก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับการจราจรยังคล่องตัวแต่ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับนี่คือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะส่วนทางด้านของมธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยวันนี้ก็มีการจัดสอบเหมือนกันนะธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีการสอบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับช่วงเช้า 9:00 นถึง 12:00 นจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 3,220 คนช่วงเช้านะครับส่วนรอบบ่ายครับเป็นการสอบของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับก็มีการสอบจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 3,215 คนบ่ายโมงถึงบ่าย 3:40 นะครับก็มี2กลุ่มนะครับสำหรับวันเสาร์นี้พรุ่งนี้ก็มีสอบเหมือนกันพรุ่งนี้ก็จะมีรอบเช้าด้วยรอบบ่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับนะก็เพิ่มเติมให้ในส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้ก็มีการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการนะครับ 9:00 นถึง 12:00 นะเป็นของสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำนวน739คนนะฮะแล้วก็มีการสอบประเมินความรู้ความสามารถนะครับของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน486คนในนี้ภาคเช้านะครับส่วนภาคบ่ายเนี่ยมีการสอบคัดเลือกนะครับของพนักงานราชการสังกัดกรมบังคับคดีจำนวน 1,063 คนเริ่มตั้งแต่ 13:00 นถึง 15:30 นนะครับอันนี้เป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะก็เป็นข้อมูลกันนะครับเผื่อว่ารถติดจะได้หลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางกันได้นะครับในแต่ละจุดนะที่มีสนามสอบนั่นเองนะครับช่วงนี้ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับสวัสดีทาง YouTube นะครับ JS Roy Radio เข้ามาดูได้มากดติดตามพวกเราได้นะครับช่อง YouTube JS Roy Radio นะครับทักทายคุณรพีนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจมาอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีพี่จุกระเบียบด้วยนะครับผมติดตาม DJ พัทตลอดเลยขอบคุณมากครับคุณอีขาวอีดำด้วยนะครับส่งอีโมจิเข้ามาทักทายคุณพร้อมด้วยนะครับคุณพร้อม857เนี่ยนะฮะก็ส่งหัวใจเป็นอีโมจิมาให้ด้วยนะครับคุณอภิชาติสวัสดีนะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ก็สามารถเข้ามาติดตามพวกเราได้ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแอปพลิเคชัน JS100 ดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรีมีช่องทางของโซเชียลนะครับช่องทางของโซเชียลเนี่ยสามารถเข้าไปติดตาม YouTube ติดตาม X ติดตาม Facebook Instagram TikTok ได้เลยนะครับก็เป็นช่องทางออนไลน์ของจอ100นะครับ JS 100ของเรานั่นเองนะครับ6:58 นกับ58นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจทหารหารือกรณีกำลังพลพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางเห็นพ้องจัดทำแนวปฏิบัติร่วมภายใต้กรอบกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและพันตำรวจเอกสุรศักดิ์สิทธิใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของกำลังพลในระหว่างการเดินทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานและช่องทางการตรวจสอบข้อมูลโดยยึดหลักกฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญโดยจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเร่งผลักดันการจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมให้มีความชัดเจนนำไปใช้ได้จริงโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกแถลงการยืนยันว่าเตรียมพิจารณาดำเนินคดีการลงโทษทางวิ